ีแบบไหนนะคะนักเรียนก็เลือกใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำกะทินะคะน้ำกะทิของเราแล้วก็ตัดรสชาติเช่นเดียวกันเราก็เป็นเกลือนะคะส่วนผสมง่ายๆค่ะนักเรียนมีสังขยาก็จะมีไข่นะคะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะคะหรือจะใช้ทั้งคู่ก็ได้นะคะมีน้ำตาลมีมะพร้าวแล้วก็มีเกลือนะคะที่สำคัญนะคะเราจะใช้เป็นใบเตยอีกแล้วนะคะเป็นใบเตยมาขยำรวมเพื่อให้มีกลิ่นหอมลงไปในสังขยาไข่แล้วก็ทำให้สังขยาของเรานะคะไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นคาวของไข่ไก่อยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อนะคะใส่ใบตองนะคะแล้วก็สังขยาของเราก็ทำเป็นรูปร่างต่างๆได้นักเรียนจะทำเป็นแบบห่อปิดหน้าปิดหมดเลยหรือว่าห่อเป็นหน้าเปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานอกเหนือจากการทานคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทานกับผลไม้ได้ตามทุกฤดูกาลเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะมูลข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งข้าวเหนียวของเราเนี่ยคุณครูแช่มาเรียบร้อยแล้วตามที่คุณครูบอกนะคะวิธีการก็คือ เราจะเอาข้าวไปนึ่งนะคะการนึ่งของเรานักเรียนก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำลงไปในรังถึงที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำเป็นกระทะไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะนักเรียนนำผ้าขาวบางมาใช้ในการนึ่งนะคะหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเป็นหวดนึ่งข้าวนะคะหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ต้องใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวของเราจะได้สุกทั่วถึงนะคะอันนี้นักเรียนเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำข้าวนะคะนำข้าวใส่ลงไปนะคะนักเรียนก็นำข้าวใส่ลงไปในภาชนะรังถึงของเราที่รองผ้าด้วยผ้าขาวบางนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นะคะใช้ใบเตยนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะนักเรียนก็พันใบเตยนักเรียนจะฉีกก็ได้นะคะหรือว่าพันทบแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนก็พันขมวดให้มันเป็นก้อนนะคะเป็นชิ้นและนักเรียนก็นำไปนึ่งพร้อมกันกับข้าวนะคะนักเรียนก็เกลี่ยข้าวนะคะหรือจะกลบเข้าไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะนักเรียนก็ตั้งนะคะให้น้ำเดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งข้าวเป็นระยะเวลาประมาณ20นาทีนะคะระหว่าง20นาทีนักเรียนสามารถพลิกกับข้าวของเราได้นะคะให้ข้าวจากด้านบนนะคะลงไปด้านล่างนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะไปนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่เรานึ่งนะคะเรายังจะมีตัวน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะระหว่างเรานึ่งเราก็จะมาทำน้ำมูลข้าวเหนียวกันนะคะส่วนผสมของน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะก็จะมีอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะมีกะทินะคะค่ะนั่นเองก็ใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือของเรานะคะก็ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตวงนะคะตวงเกลือลงไปได้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นทับพลีนะคะหรือว่าเป็นพายไม้นะคะนั่นเองก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นนักเรียนก็นำขึ้นไปตั้งไฟนะคะก็นำขึ้นไปตั้งไฟถ้านักเรียนเป็นเตาแก๊สนะคะหรือว่าเป็นเตาไฟฟ้านักเรียนก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะคะนักเรียนสบายเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องควบคุมเรื่องของอุณหภูมิไฟนะคะอย่าทำให้มันไหม้หรือทำให้ไฟแรงจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็เปิดไฟอ่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วเราก็คนให้ตัวส่วนผสมนะคะ
ส่วนผสมของน้ำนะคะน้ำกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือเข้ากันแล้วน้ำตาลก็ละลายดีนะคะระหว่างที่เรานึ่งไปนะคะ

ราก็จะใช้ไฟอ่อนตรงนี้ในการคนนะคะซึ่งข้าวเหนียวมูลนะคะเทคนิคในการที่เราทำง่ายๆเลยก็คือข้าวของเราต้องร้อนนะคะและตัวน้ำที่ไว้สำหรับมูลก็ต้องร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือของเราเริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหอมนะคะลงไปโดยการใส่ใบเตยลงไปในน้ำข้าวเหนียวมูลของเราด้วยนะคะเราก็นักเรียนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือละลายเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะส่วนผสมของน้ำมูลของเราก็พร้อมแล้วนะคะยกลงจากเตานะคะนักเรียนก็จะเตรียมในขั้นตอนต่อไปก็คือการนำข้าวเหนียวนะคะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวของเรานะคะก็เดี๋ยวคุณครูจะทำการพลิกกลับนะคะเดี๋ยวจะพลิกกลับนักเรียนก็เปิดดูนะคะในส่วนของข้าวตัวข้าวนะคะค่ะข้าวของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะได้ที่แล้วก็พลิกกลับข้าวสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการให้ข้าวเขาสุกทั่วถึงนะคะค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะนักเรียนถ้านักเรียนเลือกใช้เป็นข้าวเก่าก็ได้นะคะถ้าข้าวใหม่นักเรียนก็ไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่เขานานนะคะก็แช่สักประมาณ3ชั่วโมงก็พอนะคะค่ะกลับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ปิดนะคะปิดไฟนะคะตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่ตัวเราจะใส่ตัวข้าวนะคะข้าวเหนียวของเราลงไปในอ่างผสมก่อนหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปนะคะค่ะข้าวของเรานะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนยังไม่นำใบเตยออกนะคะเราจะมูลนะคะข้าวเหนียวนะคะลงไปพร้อมใบเตยได้เลยนะคะค่ะส่วนของนะคะถ้าเป็นเราอยากเพิ่มสีสันให้กับตัวข้าวเหนียวมูลของเรานะคะเราก็จะแช่นะคะเช่นเราจะนำเป็นผงขมิ้นนะคะหรือจะทำเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะหรือเป็นน้ำอัญชันก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะในตอนที่เราแช่ข้าวเหนียวนะคะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวนะคะดูดซึมน้ำที่เป็นสีในขณะนั้นนะคะแล้วก็แช่ข้ามคืนหรือว่าแช่ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะที่ครูได้บอกไปนะคะก็จะได้ข้าวที่เป็นสีสันนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะทำการนะคะเทในส่วนผสมของน้ำกะทินะคะลงไปน้ำกะทินี้นะคะนักเรียนสามารถปรุงรสชาติตามที่นักเรียนชอบได้โดยทั่วไปนะคะน้ำกะทินะคะจะมีลักษณะหวานมันเค็มนะคะตัดรสชาติด้วยความเค็มของเกลือนะคะนักเรียนอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นพายพลาสติกหรือว่าเราจะใช้เป็นพายไม้ทับพลีนะคะเป็นอุปกรณ์ใดก็ได้ที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะนักเรียนก็ค่อยๆคนข้าวนะคะคนนะคะให้ตัวน้ำกะทินะคะเข้ากันกับข้าวนะคะคนให้ตัวน้ำกะทิเข้ากันกับข้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปิดฝานะคะพักทิ้งไว้นะคะหรือใช้พลาสติกนะคะของห่อหุ้มอาหารนะคะมาทำการแดกนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัก20นาทีค่ะนักเรียนแต่ระหว่าง20นาทีนะคะนักเรียนสามารถมาพลิกกับข้าวเหนียวของเราได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมูลนะคะพร้อมใบเตยไว้เลยนะคะค่ะระหว่างที่เราจะพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเป็นนักเรียนทำเป็นฝานะคะหรือว่าเป็นถาดนะคะเป็นภาชนะที่นักเรียนมีนะคะมาปิดนะคะพักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ผ่านไประยะเวลานึงนะคะสัก20นาทีหรือว่า10นาทีนักเรียนก็มาพลิกกับนะคะคนส่วนผสมในตัวของการมูลข้าวนะคะให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทำในส่วนตัวของสังขยาไข่นะคะ
ซึ่งสังขยาไข่ของเรานะคะที่ครูบอกไปวัตถุดิบนะคะถ้านักเรียนไม่มีในส่วนของไข่นะคะที่เป็นไข่เป็ดนักเรียนก็สามารถใช้ส่วนผสมที่เป็นของไข่ไก่ได้นะคะทดแทนได้ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะทำการตอกไข่นะคะตัวข้าวเหนียวมูลนะคะเดิมทีข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะคะเขามีการรับประทานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนักเรียนซึ่งเริ่มจากสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะที่มีอยู่ในการรับประทานคู่กันกับผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่นักเรียนสามารถหาซื้อทานได้ทั่วๆไปนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเป็นช่วงของเมษานะคะหน้าร้อนนักเรียนก็เลือกใช้เป็นมะม่วงนะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยก็มีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะเดิมทีนะคะเขาจะใช้เป็นมะม่วงอกร่องนะคะซึ่งเป็นมะม่วงของของไทยเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะซึ่งมีลักษณะกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนะคะเริ่มมีการทานคู่กันกับน้ามะม่วงน้ำดอกไม้นะคะสายพันธุ์น้ำดอกไม้หรือสายพันธุ์อื่นๆนะคะค่ะไข่ไก่เป็ดนะคะไข่เป็ดกับไข่ไก่นักเรียนสามารถนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะเดี๋ยวขยำคู่กันเพื่อลดการคาวนะคะดับคาวของกลิ่นไข่นะคะลงไปได้นะคะวันนี้ครูใช้เป็นไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะจำนวนเท่าๆกันนะคะก็คืออย่างละ4ฟองค่ะนะคะสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนนะคะไปที่ตลาดนะคะถ้าเป็นไข่ไก่ฟองเล็กนักเรียนสามารถเพิ่มจำนวนไข่ลงไปได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะครูก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวนักเรียนจะใช้อุปกรณ์นะคะเป็นทัพพีก็ได้นะคะถ้านักเรียนสมัยนี้นะคะถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะใช้มือลงไปคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นทัพพีนะคะเราจะใช้บี้นะคะน้ำตาลให้เขาละลายเข้ากันมากขึ้นนะคะต่อไปก็ตามด้วยตัวส่วนของกะทินะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยส่วนของเกลือค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะนะคะแล้วนักเรียนก็ใช้เป็นทัพพีนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะโดยที่นักเรียนบี้น้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวใบเตยเราจะเพิ่มตอนที่ไข่ไก่ของเราเข้ากันแล้วนะคะค่ะหรือว่าถ้านักเรียนทำที่บ้านนะคะนักเรียนก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้เป็นมือนะคะลงขยำนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันได้ยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้นะคะไข่ของเราก็แตกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มบี้น้ำตาลนะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้น้ำตาลนะคะละลายจนหมดนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะนำเขาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องกรองส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพื่อจะทำให้ส่วนผสมสังขยาไข่ของเรานะคะมีเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ช่วยกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะครูจะใช้เป็นใบเตยนะคะลงขยำนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะถ้าน้ำตาลละลายยังละลายไม่ดีนักเรียนก็สามารถคนกลับมาคนต่อได้นะคะคือทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะใบเตยนะคะนักเรียนจะพับลงไปอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะใส่เป็นใบก็ได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ขยำนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนื้อนะคะของไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็ไข่นะคะไม่เป็นลิ่มค่ะนักเรียนก็ขยำจนกระทั่งมันเกิดฟองเลยนะคะทำให้เนื้อข้นขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่เราขยำนะคะส่วนผสมของเรากับใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะกรองนะคะผ่านกระชอนนะคะหรือนักเรียนจะกรองด้วยกันกับผ้าขาวบางก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะทำการกรองนะคะเราจะกรองส่วนผสมนะคะเพื่อให้เนื้อของเรานะคะละเอียดนะคะเนียนยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะวิธีการก็คือน้องเล็งก็ค่อยๆเทส่วนผสมลงไปนะคะ

ค่ะส่วนผสมนะคะทั้งหมดนะคะเมื่อน้ําตาลนะคะกับไข่ละลายเข้ากันแล้วนะคะนารินก็นํามากรองนะคะนอกจากถามว่าเราจะใช้น้ําตาลทรายแทนได้ไหมนะคะจริงๆแล้วในส่วนการทําขนมไทยนะคะเราจะถ้าเป็นในส่วนของสังขยานะคะการใช้น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโหนดนะคะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเรื่องของสีนะคะจะทําให้สีของสังขยานะคะเป็นสีเหลืองสวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็กรองส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปใส่ตัวภาชนะนะคะที่ครูได้เตรียมไว้นะคะค่ะภาชนะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของถ้าที่บ้านใครนะคะไม่ได้เป็นภาชนะเป็นตัวอลูมิเนียมแบบนี้นะคะจะเป็นถาดก็ได้นะคะจะเป็นพิมพ์เค้กก็ได้หรือจะเป็นตัวพิมพ์ซิลิโคนสำหรับนึ่งทดแทนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเป็นพิมพ์ขันข้าวนะคะค่ะก่อนที่เราจะเทนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการกรองอีกสักหนึ่งครั้งนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ไม่มีฟองอากาศด้วยค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆทำให้ส่วนผสมนะคะไหลลงไปด้านล่างนะคะคุณครูเทไปได้2ถ้วยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ค่อยๆกรองส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปนะคะในถ้วยพิมพ์ขันข้าวของเรานะคะแต่ว่าในขณะที่นักเรียนเทนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเทให้สูงมากก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนผสมของสังขยาเนี่ยนะคะมันจะขึ้นฟูไม่มากนักนะคะก็คือหรือว่านักเรียนจะเทให้พอดีพิมพ์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการนึ่งนะคะระหว่างที่เราเทเราก็ไปตั้งนะคะนําน้ําตั้งให้เดือดนะคะเดี๋ยวพอเมื่อน้ําเดือดนะคะนักเรียนก็นําส่วนผสมนะคะที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะไปทําการนึ่งค่ะระหว่างนี้นะคะมาคุณครูได้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้ําของเราก็กําลังเดือดนะคะเดี๋ยวเราก่อนเราจะใส่เราก็หรี่ไฟไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วนําเราก็นําสังขยาไข่ของเรานะคะลงไปนึ่งค่ะนะคะการทำการนึ่งสังขยาไข่นะคะทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะคะแล้วก็ปริมาณที่ใส่ลงไปถ้านักเรียนใส่ปริมาณเยอะนะคะใช้พิมพ์ขนาดใหญ่ระยะเวลาก็จะนานออกไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของสังขยานะคะวันนี้นะคะเราต้องการนึ่งไฟเบานะคะถ้านักเรียนใช้เป็นเตาแก๊สที่บ้านนะคะไฟนักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระทะไฟฟ้าเป็นหม้อไฟฟ้านะคะนักเรียนก็เปิดไฟให้น้ําเดือดนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็หรี่ไฟนะคะปรับอุณหภูมิให้มันลดลงนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ไอน้ํานะคะค่อยๆนะคะขึ้นไปนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สังขยาหน้าของสังขยาของเราเนี่ยมีความเนียนนะคะถ้านักเรียนนึ่งไฟแรงนะคะตัวไข่ไม่ได้รับความร้อนมากๆนะคะเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะแล้วเนื้อสังขยานักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นโพรงอากาศอยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อที่มีความหยาบแต่ว่ารสชาติหรือลักษณะในการรับประทานเนี่ยก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะครูก็หรี่ไฟนะคะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนึ่งประมาณสัก20นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนระหว่างนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําในส่วนของนะคะใบตองนะคะซึ่งไว้ใช้สําหรับนะคะในการห่อข้าวเหนียวสังขยาของเรานักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะในตามท้องตลาดนะคะนักเรียนจะเจอสังขยานะคะในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสังขยาแบบเป็นคำๆนะคะการนําสังขยาข้าวเหนียวสังขยาใส่ลงไปในกล่องนะคะหรือจะเป็นกล่องคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะหรือเป็นในส่วนของการห่อด้วยใบตองนะคะการห่อด้วยใบตองก็จะมีทั้งลักษณะหน้าเปิดแบบเปิดหน้านะคะที่ตามตลาดทั่วไปเขาจะขายคำละ10บาทนะคะ15บาทแล้วก็จะมีแบบเป็นห่อนะคะการห่อก็คือการห่อปิดหน้าทั้งหมดนะคะเขาก็จะขายทั่วไปประมาณสัก10บาทนะคะ15บาทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ถ้านักเรียนเนี่ยดูอีพีของครูจบแล้วนะคะดูวิธีการทําของครูจบแล้วนักเรียนก็
สามารถนะคะนำวัตถุดิบนะคะที่มีไม่เยอะเลยนะคะนักเรียนก็กลับไปทำที่บ้านของนักเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถนำไปขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการขายให้เพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวใบตองของเรานะคะเราก็จะทำการเช็ดใบตองใบตองที่ได้นะคะนักเรียนก็นำมาฉีกนะคะฉีกใบตองนะคะนักเรียนฉีกใบตองให้ลักษณะเท่าๆกันนะคะอันนี้เราจะทำเป็นตัวเป็นตัวรองด้านในก่อนนะคะทำเป็นตัวรองด้านในนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อด้านนอกนะคะเป็นตัวชิ้นด้านนอกนะคะวิธีการเช็ดใบตองนะคะนักเรียนก็ทำการเช็ดนะคะเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะนักเรียนก็เช็ดไปตามยาวนะคะเช็ดไปตามยาวของใบตองนะคะเช็ดทั้งด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดทั้งด้านนวลด้วยนะคะในส่วนของด้านในใบตองนี้เราเรียกว่าด้านนวลนะคะนักเรียนก็ค่อยๆเช็ดนะคะทำความสะอาดใบตองนะคะไปทีละชิ้นนะคะแล้วก็ลักษณะการของใบตองเนี่ยนะคะจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะก็ลดโลกร้อนแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเช็ดใบตองนะคะใบตองที่ได้มาทุกครั้งเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะเนื่องจากเขาจะมีคราบสีขาวนะคะที่เป็นนวลๆตรงนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับผงแป้งนะคะแล้วก็จะมีคราบจากสิ่งสกปรกอื่นๆนะคะที่มากับอากาศด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดเขาให้ทั่วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดแต่งในส่วนของใบตองนะคะซึ่งด้านในนะคะด้านในนะคะเนมก็จับหัวท้ายนะคะเนมจะตัดทางด้านปลายนะคะตัดทางด้านปลายก็ได้นะคะด้านปลายแล้วก็ด้านหัวสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะค่ะแล้วก็ด้านปลายตรงนี้นะคะปลายใบตองนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็พับเขาเข้าหากันก็ได้ค่ะพับเขาเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดทางหัวท้ายนะคะแต่ว่าตัดเขาเข้าไปนะคะให้ในลักษณะเป็นมุมแหลมนะคะอย่างนี้นะคะค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโค้งโค้งเข้าไปนะคะนักเรียนให้มีลักษณะแหลมนักเรียนก็ตัดแต่งใบตองของเราได้นะคะด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราจะใส่นะคะคุณครูจะบอกว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ด้านในเนาะอันนี้แผ่นใหญ่นะคะด้านนอกก็ทำเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะค่ะด้านนอกก็ทำเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะตัดนะคะค่ะแล้วก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะคะให้เขาเป็นมุมโค้งๆนะคะค่ะทีนี้นะเมื่อนักเรียนได้ใบตองแล้วนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนได้ใบตองเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็การห่อนะคะนักเอาด้านในนะคะตรงนี้แผ่นที่เป็นแผ่นเล็กนะคะใบตองชิ้นเล็กเราจะหงายเขาขึ้นนะคะเอาด้านนอกนะคะส่วนแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่เราจะหงายด้านนวล นะคะวางด้านนวลลงนะคะการห่อเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวมูลวางนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยสังขยาของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะการห่อนะคะถ้านักเรียนห่อแบบปิดหน้าเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟ้าหรือเป็นไม้กลัดนะคะสำหรับกลัดขนมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ข้าวของครูก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวมูลแล้วก็ส่วนตัวของสังขยาไข่ของครูก็ได้แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานะคะมาทำการห่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้านักเรียนทำไปพร้อมกันกับครูแล้วนะคะนักเรียนก็ห่อเริ่มห่อไปได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะครูก็จะตักข้าวนะคะนักเรียนก็ตักข้าวข้าวเหนียวมูลของนักเรียนนะคะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องทำให้แบนมากนะคะพอดีคำนะคะไม่ต้องข้าวไม่ต้องเยอะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็ตักส่วนของสังขยาไข่นะคะที่ได้นะคะค่ะสังขยาไข่นะคะไม่ต้องตักชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันนะคะค่ะและนักเรียนก็คว่ำหน้าลงนะคะคว่ำหน้าส่วนของสังขยาลงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการห่ออันนี้เดี๋ยวครูจะห่อแบบปิดหน้าก่อนนะคะก็คือนักเรียนก็พับมุมใบตองนะคะทั้ง2ด้านนะคะลงนะคะแล้วก็ห่อนะคะใช้นิ้วนะคะดันขึ้นมานะคะเป็นมุมอย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นอีกด้านนึงก็ทําเช่นเดียวกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวเป็น
ไม้จิ้มฟันนะคะหรือจะเป็นไม้กลัดก็ได้นะคะนั่นเองก็กลัดนะคะให้อยู่นะคะทั้งสองด้านนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสำหรับเราเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวครูจัดใส่จานวางไว้นะคะเดี๋ยวเรารอแบบหน้าเปิดด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะตัวข้าวเหนียวมูลนะคะนักเรียนถ้านักเรียนในมีเป็นน้ำกะทิเป็นน้ำกะทิพัชเจอร์ไลท์นะคะตาขายตามท้องตลาดทั่วไปนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้านักเรียนนะคะอยากจะใช้เป็นตัวกะทินะคะที่เป็นกะทิคั้นสดนะคะโดยกะทิมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวนะคะแบบว่าแบบที่ไม่มีตัวเปลือกสีดำปนมานะคะแล้วเนี่ยก็นำมาคั้นเป็นกะทิสดนะคะโดยจะใช้หัวกะทินะคะจากน้ำกะทิเข้มจากตัวกะทิเข้มข้นนะคะใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ตักอีกหนึ่งชิ้นนะคะคำเป็นพอดีคำนะคะนักเรียนไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วนักเรียนก็ห่อนะคะพับทั้งด้านซ้ายขวาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดันนะคะใช้นิ้วนะคะดันตัวใบตองเข้ามานะคะไว้หนึ่งด้านนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ห่อนะคะอีกด้านหนึ่งเข้ามานะคะประกบเข้าหากันเรียบร้อยนะคะตัวใบตองนะคะนักเรียนอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตัดออกมาจากต้นนะคะหรือซื้อมาจากตลาดก็ดีนะคะนักเรียนก็จะต้องทิ้งเข้าไว้สักระยะหนึ่งนะคะหรือว่านำไปตากแดดนะคะผึ่งลมให้เขาสลดนะคะให้เขาสามารถพับได้นะคะใบตองจะได้ไม่กรอบมากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะห่อไม่ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็กลัดนะคะแทงเข้าไปทางด้านในนะคะแล้วก็ดันตัวเข็มไม้กลัดออกมานะคะในลักษณะนี้นะคะทั้งหมด2ห่อนะคะต่อไปนะคะมาในส่วนของแบบเปิดหน้านะคะแบบเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใช้ตัวใบตองนะคะที่เราฉีกไว้ลักษณะใหญ่หน่อยนะคะนักเรียนก็ตัดทางมุมซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะคะตัดให้นักเรียนจะได้พับมุมเข้าไปนะคะจากสอดไว้ด้านใต้เนี่ยจะได้ข้างใต้จะได้สะดวกนะคะแล้วมันก็จะไม่มีตัวเศษของใบตองเนี่ยเกินออกมาเยอะนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้รองตัวด้านในนะคะค่ะส่วนที่ทำขายนะคะนอกจากสังขยาแล้วนะคะสังขยาขายแล้วก็จะมีตัวอาจจะมีส่วนของขยาเผือกนะคะหรือว่าเป็นตัวส่วนของหน้าเค็มนะคะหน้ากระฉีกนะคะในตัวส่วนข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งต่างๆได้อีกด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะในส่วนของเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใส่ข้าวเช่นเดียวกันนะคะค่ะตักข้าวใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็ตามด้วยนะคะสังขยาไข่ของเรานะคะนักเรียนก็ทำเป็นชิ้นบางๆก็ได้นะคะค่ะคว่ำหน้าลงไปนะคะนี้นะคะตัวหน้าเปิดนะคะนักเรียนจะพับนะคะซ้ายขวานะคะซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงด้านล่างนะคะอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็พับซ้ายขวานะคะแล้วนักเรียนก็มุมเห็นไหมคะที่เราตัดมุมไปนะคะลักษณะมุมจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะชนเข้าหากันพอดีนะคะแล้วนักเรียนก็พับเก็บไปด้านล่างนะคะเท่านี้ก็จะได้แบบหน้าเปิดแล้วนะคะค่ะก็สังขยานะคะสังขยาไข่ของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวของมะม่วงนะคะก็คือข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะอื่นๆได้อีกตามฤดูกาลนะคะก็จะเป็นตัวของมะม่วงนะคะนักเรียนก็จัดจานนะคะใส่จานนะคะตักข้าวเหนียวมูลของเราใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยตัวส่วนของมะม่วงนะคะถ้านักเรียนจะใช้เป็นหน้าปลาหน้าอื่นๆหน้ากุ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการปอกมะม่วงนะคะนักเรียนการปอกมะม่วงนักเรียนจะปอกนะคะโดยการที่ปอกให้เขากินเนื้อเข้าไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวมะม่วงของเรานะคะผิวเมื่อโดนเนื้อแล้วเนี่ยจริงๆมันสัมผัสกับอากาศนะคะจะเกิดการออกซิเดชันก็คือทำให้ผิวมะม่วงเนี่ยเป็นสีคล้ำสีดำนะคะการป
ตอกให้มันลึกลงไปถึงเนื้อมะม่วงก็จะช่วยลดนะคะการเกิดสีดำขึ้นในเนื้อมะม่วงของเราได้ค่ะนะคะนักเรียนก็ปอกเปลือกออกไปก่อน

ะคะโดยที่กินเนื้อมะม่วงนะคะที่สำคัญนะคะมีดนักเรียนต้องคมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นมันเป็นเสี้ยนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวใยของมะม่วงนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ปอกกินเนื้อลงไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าปอกลึกมากนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะปอกครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะนักเรียนจะทานคู่กันกับเป็นตัวถั่วทองทอดนะคะแล้วก็ราดหน้าด้วยน้ำกะทิเข้มข้นอีกหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะค่ะถ้านักเรียนไม่มีมะม่วงนะคะนักเรียนเป็นผลไม้ชนิดอื่นตามฤดูกาลได้เลยนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็จัดใส่จานนะคะให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญการทำข้าวเหนียวมูนนะคะการทำข้าวเหนียวมูนของเรากะทินะคะต้องร้อนและตัวของข้าวเหนียวก็ต้องร้อนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เคล็ดลับความรู้ในการทำขนมไทยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็ตัวสังขยาไข่เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้นะคะจากการดูวิธีการทำการสาธิตของครูวันนี้ไปปรับใช้นะคะแล้วก็นำไปประกอบนะคะเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับครูได้ใน EP ต่อไปหรือเรื่องราวอื่นๆในส่วนของอาหารและขนมไทยค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำ

ทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง Rและทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮอยล์ลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

ให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ

0: เราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
2: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
3: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
3: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
3: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
4: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโล

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลงแม
2: ่
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

สวัสดีค่ะพบกันอีกตอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครัวลีก็จะนำนักศึกษานะคะหรือผู้ที่สนใจในการเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องวิธีการสร้างแขนนะคะคอเสื้อแล้วก็ปกเสื้อกันค่ะเรามาดูการสร้างแขนก่อนนะคะวิธีการสร้างแขนนั้นสามารถสร้างได้2แบบนะคะหรือ2อย่างนะคะก็คือการสร้างแขนแบบสามเหลี่ยมกับการสร้างแขนแบบสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวอันแรกนะคะเราจะมาดูเรื่องของการสร้างแขนแบบสามเหลี่ยมกันก่อนนะคะวิธีการสร้างแขนนะคะจะต้องมีตัวเสื้อด้วยนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าวงแขนในตัวเสื้อมีค่าวงรอบวงแขนเท่าไหร่เพื่อจะนำมาทำแขนเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องนำเสื้อนะคะที่เราจะสร้างแขนนะคะมาก่อนนะคะจากนั้นเราวัดโดยรอบนะคะของแขนเสื้อทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะวิธีการวัดนะคะเราใช้วิธีการตั้งสายวัดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วัดนะคะชิ้นหน้าก่อนเลยนะคะในที่นี้คุณ

ครูวัดได้ 24.5 นะคะเราก็มาวัดชิ้นหลังต่อเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่เราวัดได้ 24.5 นะคะเราก็มาวัดชิ้นหลังต่อเนื่องกันมาเลยนะคะรวมแล้วนะคะแขนเสื้อตัวนี้นะคะคือ48วิธีการสร้างนะคะก็คือเรานำรอบวงแขนหน้าและวงแขนหลังมาบวกกันนะคะได้ทั้งหมดคือ48นำ48มาหารด้วย2นะคะก็คือได้24อันแรกเลยนะคะเราเริ่มวิธีการนะคะก็คือขีดเส้นนะคะกึ่งกลางนะคะขีดเส้นกึ่งกลางนะคะจากนั้นวัดจากด้านบนกระดาษลงมานะคะประมาณ 5-7 เซนค่ะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่1นะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่1นะคะจากนั้นนะคะจุด1นะคะวัดลงมานะคะ 1-2 นะคะเท่ากับความยาวแขนสั้นค่ะในที่นี้นะคะเราวัดเอาไว้ประมาณที่20เซนนะคะ1ถึง2นะคะอันนี้เป็นจุดที่2เท่ากับ20เซนนะคะหรือความยาวแขนสั้นนั่นเองจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่2นะคะจากนั้นนะคะ1ถึง2นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะ1ถึง2นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะพอเราแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วนะคะส่วนแรกนะคะเราขีดเส้นไว้ก่อนนะคะขีดเส้นเป็นแนวไว้นะคะส่วนด้านล่างสุดคุณครูให้เป็นจุดที่3นะคะซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องใช้นะคะจากนั้นวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังเมื่อกี้นี้นะคะเราได้48หาร2เราได้24นะคะให้เราวัดจากจุด1นะคะเฉียงมาตัดกับเส้นที่3นะคะให้ได้24นะคะถ้าไม่พอนะคะให้นักศึกษานะคะหรือนักเรียนขีดเส้นนะคะยาวออกมาตรงเส้นที่3นะคะเพื่อเราจะวัดจากจุด1ให้มาตัดกับจุด23นะคะเท่ากับที่เราหาได้คือรอบวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังหาร2นะคะได้24นั่นเองจุดนี้นะคะเป็นจุดที่4ค่ะลากเส้นจากจุด1นะคะถึงจุดที่4ค่ะลากเส้นจากจุด1นะคะถึงจุดที่4จากนั้นนะคะจากจุด2นะคะเราใช้สูตรรอบปลายแขนสั้นนะคะบวกหลวม5เซนนะคะแล้วหารด้วย2ค่ะแขนสั้นในที่นี้นะคะเราวัดได้30นะคะบวก5เซนเผื่อหลวมนะคะแล้วก็หารด้วย2นะคะ35หาร2นะคะได้ 17.5 นะคะจุดนี้เราให้เป็นจุดที่5นะคะสูตรเมื่อกี้ที่คุณครูแนะนำไปนะคะนั่นก็คือสูตรวัดรอบปลายแขนสั้นนั่นเองนะคะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบปลายแขนนะคะบวกหลวม5เซนนะคะหาร2รอบปลายแขน30บวก5ได้35นะคะหาร2ได้ 17.5 ค่ะจากนั้นลากเส้นจากจุด4มาถึงจุด5นะคะลากเส้นจากจุด4มาถึงจุด5ค่ะจุดที่1ถึงจุดที่4นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะจุดที่1ถึงจุดที่4นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะส่วนแรกนะคะเราให้เป็นจุดที่6ค่ะส่วนที่2เราให้เป็นจุดที่7นะคะจากนั้นนะคะลากตั้งฉากจากจุดที่6นะคะขึ้นมานะคะ2เซนตั้งฉากจากจุดที่6ขึ้นมา2เซนเป็นจุดที่8ค่ะจุด7ถึงจุด4นะคะแบ่งครึ่งนะคะเป็นจุดที่9ค่ะจากจุดที่9นะคะวัดลงมาครึ่งเซนนะคะเป็นจุดที่10ค่ะนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะมาโค้งนะคะจากจุด1ถึงจุด8ถึงจุด7นะคะในไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะเราจะเขียนไว้ว่าวงแขนเสื้อนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราใช้ตรงจุดนี้ในการโค้งนะคะจากนั้นเราพลิกไม้นะคะไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะโค้งจากจุดที่7 10แล้วก็4นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแขนเสื้ออันนี้เป็นแขนสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าใช้โครงล่างเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะยังไม่เสร็จเท่านี้นะคะเราจะต้องนำไปกดรอยก่อนตอนนี้เราได้แขนเพียงครึ่งซีกเท่านั้นนะคะวิธีการกดรอยค่ะเราพับนะคะพับเส้นนะคะจากจุด1ถึงจุด2นะคะเราพับครึ่งเลยค่ะ

เราพับครึ่งนะคะจากจุด1ถึงจุด2ค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะนำกระดาษกดร้อยกับลูกกิ้งนะคะเพื่อจะมากลิ้งนะคะอีกฝั่งหนึ่งให้ลงไปที่กระดาษนะคะนำกระดาษกดร้อยนะคะใส่ไว้ด้านหลังนะคะของกระดาษที่เราเป็นต้นแบบนะคะจากนั้นนะคะเรากดร้อยจากจุด2ถึงจุด5ค่ะตรงปลายแขนนะคะจากนั้นกดร้อยจากจุด4ถึงจุด5ค่ะแล้วก็กดร้อยจากจุด1นะคะโค้งผ่านจุด8นะคะไปยังจุดที่7นะคะจากนั้นโค้งจากจุดที่7มาจุดที่10แล้วไปจุดที่4นะคะเรานำกระดาษเปิดขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้แขนเต็มๆแล้วถ้าเรามองไม่เห็นนะคะเส้นเราก็จะต้องขีดเพิ่มนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดยิ่งขึ้นขีดตามที่เรากดร้อยไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแขนสามเหลี่ยมนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของแขนสี่เหลี่ยมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสอนในเรื่องของแขนสี่เหลี่ยมนั้นคุณครูอยากจะให้สอนว่าการทำแขนสามเหลี่ยมเหมาะกับเสื้อผ้าประเภทใดนะคะวิธีการเข้าแขนของเสื้อนะคะจะเข้าได้2วิธีก็คือเราเข้าแขนก่อนแล้วเข้าข้างทีเดียวกับเราเข้าข้างแขนก่อนนะคะเข้าด้านข้างก่อนแล้วก็มาวนแขนรวมกันทีเดียวเป็นวงกลมนะคะแต่วิธีการสร้างแขนสามเหลี่ยมนั้นเวลาเราเข้าตัวเสื้อเราต้องเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อก่อนนะคะแล้วจึงเข้าตะเข็บข้างส่วนการเข้าแขนสี่เหลี่ยมนั้นจะต้องเข้าตะเข็บข้างก่อนนะคะแล้วก็เข้าวนเป็นวงกลมนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทำแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะจะทำได้อย่างไรนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็นำกระดาษนะคะประมาณครึ่งแผ่นค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้ประมาณครึ่งแผ่นแล้วนักศึกษาก็ขีดกึ่งกลางเลยค่ะวัดจากด้านบนลงมาประมาณ10เซนนะคะจุดแรกนะคะเป็นจุดที่1ค่ะจากนั้นนะคะการสร้างแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนี้นะคะโครงล่างของเสื้อสี่เหลี่ยมเนี่ยแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าแขนเสื้อสามเหลี่ยมกับแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนี้เราดูที่โครงสร้างถ้าเป็นโครงสร้างแขนสามเหลี่ยมเราจะใช้โครงจากสามเหลี่ยมขึ้นมาสร้างแต่ถ้าโครงสร้างแขนสี่เหลี่ยมนะคะเราจะใช้โครงเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูว่าจุด2หามาได้อย่างไรนะคะจุด2นะคะก็คือรอบต้นแขนนะคะบวกหลวม 6-8 เซนนะคะหารด้วย4ค่ะเช่นรอบต้นแขนเรานะคะได้30นะคะบวกหลวม6ก็คือ36นะคะแล้วหารด้วย4ก็คือ9เราก็ต้องวัดจากจุด1นะคะถึงจุด2ลงมา9เซนค่ะเป็นสูตรในการหารอบวงแขนนะคะเพื่อเราจะมาสร้างแขนสี่เหลี่ยมนะคะทบทวนสูตรกันอีก1รอบนะคะรอบวงแขนนะคะเราใช้รอบต้นแขนบวกหลวมนะคะ 6-8 เซนแล้วหารด้วย4นะคะรอบต้นแขนคือ30นะคะบวกหลวม6หารด้วย4นะคะก็คือ9จากนั้นนะคะเราวัดจากจุด1ออกมาจุด3นะคะ 1-3 ก็9เซนเหมือนกันค่ะ 2-4 ก็9เซนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราสร้างด้วยโครงสี่เหลี่ยมนะคะ 1-3 และ2-49เซนเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะ1ถึง5นะคะก็9เซนค่ะ2ถึง6ก็9เซนนะคะเราจะตีทั้งหมดให้เป็นลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เราจะสร้างแขนสี่เหลี่ยมนะคะโครงสร้างของแขนก็จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นจุด1

ะคะวัดขึ้นไป4เซนเป็นจุดที่7เพื่อ1ถึง7เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการโค้งหัวแขนเราจะวัด 3.5 ถึง4เซนก็ได้ถ้าเราวัด 3.5 การโค้งหัวแขนเราก็จะน้อยลงนะคะถ้าเราวัด4เซนการโค้งหัวแขนของเราก็จะเยอะมากขึ้นนะคะจากนั้นจุด3ถึงจุด4ค่ะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนแรกเราให้เป็นจุดที่8ค่ะ2ถึง9นะคะวัดลงมา 1.5 เซนค่ะ2ถึง9นะคะวัดลงมา 1.5 เซนค่ะ5ถึง10นะคะวัดลงมานะคะ1เซนค่ะ5ถึง10นะคะวัดลงมา1เซนค่ะจากนั้นนะคะใช้ไม้บรรทัดลากจากจุด7มาจุด8ค่ะจุด8มาจุด9ค่ะจากจุด9ไปที่จุด10และจากจุด10ไปที่จุด7อันนี้เห็นไหมคะโครงสร้างแต่ละส่วนเป็นสี่เหลี่ยมทั้งนั้นเลยนะคะจากนั้นจุด7ถึงจุด8นะคะเราแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะจุด7ถึงจุด8นะคะเราแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะที่ใกล้กับเส้นกลางตรงนี้นะคะจุด7ถึงจุด2นี่คือเส้นกลางแขนนะคะจุดที่ใกล้กับเส้นกลางแขนนะคะเราให้เป็นจุดที่11ค่ะจากนั้นนะคะแบ่งจุด9กับจุด8ออกเป็น3ส่วนเหมือนกันค่ะจุด9กับจุด8นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนกันค่ะส่วนที่ใกล้กับเส้นกลางแขนนะคะให้เป็นจุด12ค่ะจากนั้นแบ่งจุด9นะคะกับจุด10ออกเป็น3ส่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ใกล้นะคะเส้นกลางแขนนะคะเป็นจุดที่13ค่ะเส้นสุดท้ายที่เราจะแบ่ง3ส่วนนะคะก็คือเส้นจากจุด7มาถึงจุด10นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนกันค่ะส่วนที่ใกล้เส้นกลางแขนนะคะให้เป็นจุดที่14ค่ะจากนั้นนะคะเราตั้งฉากจากจุด11นะคะขึ้นมานะคะด้านนี้นะคะเราเรียกว่าด้านหน้านะคะด้านนี้เราเรียกว่าด้านหน้าอันนี้เป็นแขนด้านหน้านะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นแขนด้านหลังค่ะเราต้องรู้ว่าแขนนะคะของแขนสี่เหลี่ยมจะมีด้านหน้าและด้านหลังนะคะเมื่อกี้นี้ที่คุณครูสอนไปแขนสามเหลี่ยมนะคะจะใช้ได้ด้วยกันทั้งหน้าและหลังเลยแต่แขนสี่เหลี่ยมนะคะใช้ได้ด้านหน้าต้องเป็นด้านหน้าและด้านหลังต้องเป็นด้านหลังนะคะจากนั้นจุด11นะคะเราวัดขึ้นไปนะคะ2เซนค่ะต้องตั้งฉากด้วยนะคะ11ถึง15ตั้งฉากขึ้นไป2เซนค่ะจากนั้นจุด12นะคะตั้งฉากเหมือนกันค่ะแต่ตั้งฉากลงมานะคะ 1.5 เซนค่ะเป็นจุดที่16ค่ะมาดูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะคะจากจุด14นะคะวัดขึ้นไป 1.5 เซนค่ะเป็นจุดที่17ค่ะด้านหลังล่างนะคะจากจุดที่13นะคะวัดลงมา1เซนค่ะต้องตั้งฉากเสมอนะคะเป็นจุดที่18ค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องโค้งนะคะหัวแขนจากจุด17มาจุดที่15นะคะเราใช้ไม้โค้งในการตั้งนะคะโค้งจากจุด17มาจุด5ก่อนค่ะจากนั้นเราโค้งจากจุด15มาจุด8ค่ะจากนั้นนะคะพลิกไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะจากจุด17มาจุด10ค่ะเห็นไหมคะเราเริ่มเป็นหัวแขนแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นหัวแขนด้านบนนะคะส่วนหัวแขนด้านล่างค่ะจากจุด8นะคะเราลากเกือบเป็นเส้นตรงมาที่จุด16ก่อนนะคะเกือบเป็นเส้นตรงนะคะและลากจากจุด10นะคะมา18นะคะเกือบเป็นเส้นตรงเหมือนกันค่ะนะคะจากนั้นนะคะใช้ไม้โค้งนะคะโค้งจากจุด16มาที่จุด9ค่ะโค้งจากจุด16มาจุด9นะคะและโค้งจากจุด18มา

จุดสองค่ะเห็นไหมคะเราได้หัวแขนที่โค้งมนแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะต้องวัดความยาวแขนเสื้อนะคะความยาวแขนเสื้อนะคะวัดได้จากจุด7ค่ะจุด7หรือจุดด้านบนที่เราโค้งหัวแขนนะคะความยาวแขนเสื้อนะคะเราใช้ที่20เซนค่ะเพราะฉะนั้นจากจุด7นะคะเราวัดลงมานะคะ7ถึง19ค่ะ7ถึง19นะคะเราวัดลงมาเท่ากับความยาวแขนสั้นนะคะจากนั้นนะคะลากเส้นจากจุด19เป็นแนวนอนยาวออกมานิดนึงนะคะจากจุด3นะคะลากตรงลงมาถึงจุด4แล้วก็ตรงลงมาเลยนะคะให้จุดนี้เป็นจุดที่20ค่ะจากจุด5ลากตรงลงมาผ่านจุด6นะคะตั้งฉากลงมาถึงปลายแขนให้เป็นจุดที่21ค่ะโครงสร้างของแขนได้แล้วนะคะคราวนี้เราก็ต้องมากดรอยนะคะเพื่อให้แขนออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะวิธีการกดรอยนะคะเราก็จะต้องพับเป็นส่วนๆค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องพับส่วนไหนก่อนการกดรอยชิ้นหน้านะคะเราต้องพับจุด3ถึง20ค่ะพับจุด3ถึง20นะคะพับจุด3ถึง20นะคะจากนั้นนะคะเรานำกระดาษลอกลายนะคะหรือกระดาษกดรอยไว้ที่ด้านหลังเลยค่ะนำลูกกลิ้งนะคะกดจากจุดที่8นะคะผ่านจุดที่16นะคะมายังจุด9นะคะลงมาที่จุด19และมาที่จุด20นะคะอีกครั้งนะคะจากจุด8นะคะมาจุดที่16นะคะไปจุด9นะคะลงมาที่จุด19ลากมาที่จุด20นะคะเราก็จะได้แขนชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะขีดให้เราเห็นเส้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ

จากนั้นนะคะเราต้องพับเส้น5ถึง21เพื่อเราจะโค้งวงแขนหลังนะคะพับเส้นจากจุด5ถึงจุด21นะคะจากนั้นเอากระดาษกดรอยนะคะวางไว้ที่ด้านหลังค่ะกดรอยจากจุดที่10นะคะกดรอยจากจุดที่10มาจุดที่18นะคะมาที่จุด9แล้วก็ลงมาที่จุด19นะคะแล้วก็ไปที่จุด21นะคะอีกครั้งนะคะจากจุดที่10นะคะจากจุดที่10นะคะกดรอยมาจุดที่18มาจุด9นะคะลงมาที่จุด19แล้วก็ไปที่จุด21นะคะเราก็จะได้วงแขนเสื้อชิ้นหลังนะคะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่งเส้นให้ชัดเจนนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่รอบปลายแขนสั้นเหมือนกันนะคะเราใช้รอบปลายแขนสั้นบวกหลวม5เซนนะคะแล้วก็หารด้วย2ซึ่งเราได้ทั้งหมด 17.5 เราต้องวัด19นะคะออกไปข้างละ 17.5 แล้วก็วัดทั้ง2ด้านนะคะเราจึงลากเส้นที่เรากดรอยแล้วนะคะมาชนกับเส้นที่เราเผื่อไว้สำหรับเป็นปลายแขนสั้นจุดปลายแขนสั้นนะคะจากจุด19ถึง22แล้วก็จุด19ถึง23นะคะทวนสูตรกันอีกทีนึงนะคะรอบปลายแขนสั้นบวกหลวม5เซนหารด้วย2นะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อเนื่องใต้ท้องแขนลงมานะคะสำหรับแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะก็สร้างได้แบบนี้นะคะมีชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเราจะสังเกตได้ว่าชิ้นหน้านะคะจะโค้งลงลึกกว่าชิ้นหลังนะคะส่วนเวลาเราเข้าแขนเสื้อนะคะสำหรับแขนสี่เหลี่ยมนี้เราจะต้องนำตัวเสื้อเข้าด้านข้างก่อนนะคะแล้วจึงเข้าวนรอบวงแขนด้วยแขนสี่เหลี่ยมนะคะเข้าเป็นลักษณะวงกลมต่างจากแขนสามเหลี่ยมแขนสามเหลี่ยมเราจะต้องนำแขนเสื้อไปเข้ากับตัว

เสื้อก่อนนะคะแล้วจึงเย็บตะเข็บข้างแต่แขนสี่เหลี่ยมต้องเข้าตะเข็บข้างก่อนแล้วเย็บวงแขนเป็นวงกลมนะคะสำหรับการสร้างแขนนะคะก็จบด้วยแขนสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูวิธีการสร้างคอเสื้อและปกเสื้อแบบง่ายๆกันนะคะวิธีการสร้างคอเสื้อนะคะเราก็ต้องนำตัวเสื้อนะคะที่เราจะสร้างมาก่อนนะคะเราต้องนำตัวเสื้อที่เราจะสร้างมาก่อนพอเราได้ตัวเสื้อที่เราจะนำมาสร้างแล้วนะคะเราจะต้องมาเก็บคอก่อนนะคะการเก็บคอเก็บเพื่ออะไรนะคะการเก็บคอเป็นการเก็บเพื่อไม่ให้คอเสื้อเราอ้าหรือว่าคอเราที่จะสวมใส่อ้าออกนะคะวิธีการเก็บคอเสื้อนะคะทุกครั้งที่เราทำคอทำปกเสื้อจะต้องเก็บคอเสื้อก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คอเสื้อเราอ้าออกคอเสื้อจะได้แนบสวยงามนะคะวิธีการเก็บค่ะคอเสื้อนะคะจะอยู่ที่อกสูงนะคะคอเสื้อจะอยู่ที่อกสูงจากนั้นนะคะเราวัดนะคะเข้ามานะคะตรงคอเสื้อประมาณ1เซนนะคะถ้าเกิดคอลึกมากเราวัดเข้าได้ถึง2เซนนะคะวัดจากตรงปุ่มคอนะคะวัดเข้ามานะคะ1ถึง 1.5 นะคะจากนั้นเราขีดเส้นขึ้นมาในลักษณะเป็นลักษณะเกร็ดแบบนี้นะคะพับเส้นนะคะพับเส้นนะคะให้ปิดนะคะเข้าไปในตัวเสื้อนะคะให้ปิดเข้าไปในตัวเสื้อลักษณะแบบนี้นะคะปิดเข้าไปในตัวเสื้อลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เรานำสก็อตเทปนะคะหรือกาวก็ได้นะคะปิดตายเลยนะคะปิดตายเลยอันนี้นะคะเราเรียกว่าวิธีการเก็บคอนะคะอันนี้เราเรียกว่าวิธีการเก็บคออันนี้เป็นวิธีการเก็บคอนะคะทุกครั้งที่เราจะทำคอเสื้อหรือปกเสื้อนะคะเราจะต้องเก็บคอทุกครั้งนะคะเราจะเก็บคอเฉพาะชิ้นหน้านะคะส่วนชิ้นหลังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรนะคะชิ้นหลังเราก็ปล่อยไว้เฉยๆนะคะเมื่อเราเก็บคอชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำวิธีการทำคอเสื้อแบบต่างๆนะคะคอเสื้อนั้นนะคะโดยมาตรฐานแล้วเราจะมีอยู่4คอมาตรฐานด้วยกันก็คือ1คอกลมนะคะ2คอ V ค่ะ3คอสี่เหลี่ยมและ4คอห้าเหลี่ยมค่ะแต่สำหรับคอที่เรามีในท้องตลาดหรือที่นักศึกษาอาจจะได้ยินมาว่ามีคอ U คอปาดอันนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคอกลมแต่หลักๆกันเลยนะคะคอก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันก็คือคอกลมคอ V คอสี่เหลี่ยมและคอห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งคอ U กับคอปาดรวมไปอยู่ในคอกลมนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนทั้ง4คอเลยนะคะแต่คุณครูจะใช้สีที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองมาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทำคอกลมก่อนนะคะคอกลมก็ไม่ยากเลยนะคะเราจะทำคอกลมแบบชิดคอหรือว่าคอกลมแบบห่างคอก็ได้นะคะแต่วันนี้ที่คุณครูจะสอนนะคะคุณครูจะสอนในลักษณะคอกลมทั่วๆไปก็คือไม่ชิดคอมากเกินไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะจากปุ่มคอนะคะเราวัดลงมาประมาณ2เซนนะคะจากข้างคอนะคะวัดออกไปประมาณ2เซนเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเราใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะโค้งคอให้มีลักษณะเป็นคอกลมนะคะให้มีลักษณะเป็นคอกลมนะคะจุดหลักของคอกลมก็คือด้านหน้าตรงนี้นะคะนักศึกษาจะต้องไม่โค้งมาให้มันเป็นลักษณะแหลมมิฉะนั้นเวลาเรากดรอยเป็นคอกลมตรงนี้จะมีลักษณะแหลมจะไม่เป็นเส้นกลมนะคะตรงนี้หลักของมันนะคะเทคนิคสำคัญก็คือเราต้องวางไม้ให้ตรงนี้มีลักษณะเป็นเส้นตรงค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเส้นตรงๆเห็นไหมคะเป็นลักษณะเส้นตรงๆเพราะถ้าเราวางตรงนี้เป็นลักษณะ V นะคะคอเราจะไม่กลมนะคะคราวนี้พอเราได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนะคะวิธีการทำตรงข้างคอชิ้นหน้าเราวัดออกมา2เซนนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันต้องวัดออก2เซนเท่ากันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการวัดออกเท่ากันทำให้ตะเข็บไหล่ของเรานะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันเวลาเราเข้าตะเข็บไหล่หรือเราเย็บตะเข็บไหล่ชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะได้ไม่ขาดและเกินนะคะจากนั้นนะคะด้านคอหลังวัดลงมาครึ่งเซน

เซนค่ะวัดลงมาครึ่งเซนนะคะใช้ไม้โค้งนะคะอเนกประสงค์โค้งคอหลังเห็นไหมคะเพียงเท่านี้นะคะอันนี้คือคอกลมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นคอวีค่ะคุณครูจะใช้คอวีนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะคอวีนะคะเวลาเราวัดปุ๊บนะคะเราวัดคอวีเนี่ยเราจะต้องมีนะคะแนวลึกนะคะของคอคอวีนะคะเวลาเราวัดนะคะจากปุ่มคอนะคะเราวัดลงมาเท่ากับคอลึกในที่นี้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบลึกมากบางคนชอบลึกน้อยนะคะการวัดของเราก็ไม่เท่ากันในที่นี้กำหนดไว้ที่9ถึง12เซนนะคะคุณครูใช้ประมาณ11เซนนะคะตรงนี้คือไม่ลึกและไม่ลึกและไม่ตื้นเกินไปนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกใช้บางคนไม่ชอบคอลึกนะคะก็อาจจะใช้ได้ตั้งแต่9 10 11หรือ12นะคะเลือกได้ตามใจชอบนะคะจากนั้นค่ะจุดข้างคอนะคะเราวัดออกไปประมาณ3เซนนะคะเราวัดออกไปประมาณ3เซนนะคะจากนั้นใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์ค่ะวางให้ลักษณะของไม้โค้งเป็นรูปตัว V นะคะจากนั้นเราก็โค้งค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปตัว V แล้วนะคะชิ้นหลังนะคะแล้วแต่เรานะคะสำหรับคอ V นี้นะคะเราจะ V หน้า V หลังหรือว่าเราจะ V เฉพาะด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นเส้นคอปกติก็ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะจากข้างคอวัดออกมา3เซนเท่ากับชิ้นหน้านะคะจากนั้นถ้าเราต้องการทำ V ด้านหลังด้วยนะคะเราก็วัดลงมาให้คอ V ลึกตามที่เราชอบนะคะใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์อีกเช่นเดียวกันนะคะโค้งให้เป็นรูปตัวนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะ V หน้า V หลังแต่ถ้าเราไม่ชอบ V หน้า V หลังนะคะเราก็สามารถโค้งคอหลังนะคะให้เป็นรูปลักษณะกลมได้เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะนี้ได้นะคะเป็น V หน้าหรือ V หลังหรือว่าจะ V ด้านหน้าแล้วด้านหลังไม่ V ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นลักษณะคอสี่เหลี่ยมค่ะคุณครูก็จะใช้คอสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงนะคะวิธีการทำนะคะก็คือเราจะต้องดูว่าเราต้องการคอสี่เหลี่ยมเนี่ยลึกประมาณไหนนะคะโดยปกตินะคะคอสี่เหลี่ยมนะคะจะมีสองลักษณะคือสี่เหลี่ยมกว้างนะคะคอสี่เหลี่ยมกว้างแต่ไม่ลึกนะคะกับคอสี่เหลี่ยมแคบแล้วลึกนะคะซึ่งโดยที่นิยมกันทั่วไปก็คือกว้างและตื้นนะคะกว้างและตื้นโดยส่วนใหญ่จะนิยมกว้างและตื้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสอนในลักษณะของกว้างและตื้นนะคะถ้าลักษณะคอสี่เหลี่ยมกว้างและตื้นนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะวัดลงมาประมาณ 5-6 เซนค่ะแต่เวลาเราวัดนะคะจากด้านตะเข็บไหล่นะคะเราต้องวัดจากปลายไหล่นะคะขึ้นมาค่ะวัดจากปลายไหล่ขึ้นมาประมาณ 4-5 เซนเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราลากเส้นให้มาตัดกันนะคะโดยการลากเส้นให้มาตัดกันลากเส้นให้ทั้ง2เส้นมาตัดกันนะคะลากเส้นให้2เส้นมาตัดกันเส้นแนวนอนและแนวตั้งนะคะลากให้มาตัดกันก่อนนะคะจากนั้นนะคะตรงมุมของคอสี่เหลี่ยมนะคะเราจะต้องวัดเข้ามานะคะถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะคอจะยังไม่สวยนะคะเราต้องวัดจากด้านมุมนะคะเข้ามาประมาณ3เซนครึ่งนะคะประมาณ3เซนครึ่งนะคะหรือ2เซนก็ได้ถ้าเราไม่ชอบกว้างออกไปมากนักนะคะเราก็วัดเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นลักษณะคอสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมกว้างแต่ตื้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูที่ชิ้นหลังด้วยนะคะวัดจากด้านปลายนะคะให้เท่ากับที่เราวัดด้านหน้าด้านหน้าเราวัดมา4เซนครึ่งนะคะด้านปลายไหล่นะคะของชิ้นหลังเราก็วัดมา4เซนครึ่งเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะด้านหลังนะคะเราจะต้องวัดจากคอด้านหลังลงมานะคะไม่เกิน3เซนนะคะด้านหลังเพราะว่าถ้าเราวัดเยอะเกิน

ไปด้านหลังเราจะเหลือและไม่สวยงามนะคะเราวัดจากแนวนอนและแนวตั้งตัดกันจากนั้นวัดเข้ามานะคะประมาณ 2-3 เซนขีดเส้นตัดนะคะเราก็จะได้คอสี่เหลี่ยมทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะจากนั้นนะคะคอสุดท้ายนะคะที่คุณครูจะสอนก็คือคอห้าเหลี่ยมค่ะคอห้าเหลี่ยมนั้นนะคะวิธีสร้างก็ไม่ยากนะคะคุณครูก็จะใช้สีดำนะคะแต่เป็นเส้นประให้พวกเราดูนะคะวิธีทำคอห้าเหลี่ยมนะคะก็คล้ายกับคอสี่เหลี่ยมหรือเราจะนำคอสี่เหลี่ยมมาทำต่อเนื่องก็ได้นะคะคือเราต้องวัดลงมานะคะให้ได้คอลึกที่เราต้องการก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราใช้คอลึกได้ตั้งแต่9-12เซนนะคะในที่นี้คุณครูจะใช้ประมาณ10เซนนะคะจากนั้นนะคะเราก็วัดนะคะจากข้างคอนะคะประมาณ6-7เซนก็ได้นะคะวัดตรงลงมาค่ะวัดตรงลงมานะคะจากนั้นนะคะเราวัดตรงลงมานะคะโดยประมาณเราจะวัดมา7-8เซนนะคะในที่นี้คุณครูใช้7เซนครึ่งนะคะจากนั้นนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะมาโค้งให้เป็นรูปคอสี่เหลี่ยมที่มันดูเป็นรูปคอห้าเหลี่ยมที่มันดูสวยงามแบบนี้นะคะนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของคอห้าเหลี่ยมนะคะด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราวัดจากตรงด้านปุ่มคอตรงนี้นะคะปุ่มคอด้านข้างมาถึงตรงนี้นะคะเราใช้ประมาณ6เซนเราก็ต้องวัดจากตรงด้านคอตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้6เซนเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะคอด้านหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นคอกลมธรรมดานะคะวัดลงมาประมาณเซนครึ่งนะคะใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะลากนะคะให้พอดีนะคะลากให้พอดีจากนั้นนะคะวิธีการทำคอเสื้อนะคะเราจะได้แล้วนะคะคอกลมคอวีนะคะคอสี่เหลี่ยมแล้วก็คอห้าเหลี่ยมนะคะได้ครบทุกคอแล้วจากนั้นการปรับนะคะเราจะต้องมีการปรับเพื่อให้คอแนบกับผู้สวมใส่นะคะเราจะต้องปรับด้านตะเข็บไหล่คือด้านบนนะคะโดยปกตินะคะเราจะวัดลงมาประมาณ0.5 เซนค่ะจากปลายไหล่นะคะหรือจากด้านคอนะคะลงมานะคะ 0.5 เซนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากเส้นนะคะอันนี้เป็นการปรับเพื่อไม่ให้คอของผู้สวมใส่นะคะเชิดขึ้นนะคะเป็นการปรับให้แนบกับคอนะคะทั้งชิ้นหน้าของเราปรับลงนะคะ 0.5 เซนแต่ชิ้นหลังไม่ต้องปรับนะคะเราปรับเฉพาะชิ้นหน้าเพื่อไม่ให้เส้นคอตรงนี้นะคะมันยกขึ้นหรือมันไม่กระชับคอนะคะเวลาเราจะใช้นะคะเราก็ควรจะแยกเป็นตัวไปนะคะถ้านักศึกษาจะทำตามเนี่ยคุณครูแนะนำว่าเราทำไปทีละคอนะคะอาจจะถ้าเกิดเราดูหลายๆเส้นเราถ้าเราไม่ชำนาญนะคะเราอาจจะเกิดความสับสนได้คุณครูก็แนะนำว่าให้เราทำตัวละ1คอนะคะจะได้ง่ายต่อการดูนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการทำปกนะคะในเรื่องของการทำปกปกเสื้อนะคะมีหลายลักษณะนะคะมีทั้งปกในตัวนะคะแล้วก็ปกนอกตัววิธีการทำปกนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของปกนอกตัวก่อนนะคะที่นิยมกันมากที่สุดเลยก็คือปกเชิ้ตนะคะเรามาดูวิธีการทำปกเชิ้ตแล้วก็คอจีนกันนะคะเพราะว่าปกเชิ้ตกับคอจีนนะคะเป็นที่นิยมมากในการทำนะคะแล้วเราก็ได้คอมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะง่ายต่อการสร้างนะคะเรามาดูปกเชิ้ตกันก่อนนะคะว่าวิธีการสร้างปกเชิ้ตนี้เราสร้างกันได้อย่างไรนะคะต้องอธิบายก่อนว่าปกเชิ้ตเป็นปกนอกตัวนะคะปกคอจีนก็เป็นปกนอกตัวเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะปกเราจะมีปกนอกตัวกับปกในตัวปกในตัวก็จะมีพวกปกกล้วยหอมปกปีกนกนะคะปกสูตรในตัวปกในตัวระบายนะคะอันนั้นเป็นประเภทปกในตัวปกในตัวกับปกนอกตัวแตกต่างกันอย่างไรนะคะปกในตัวก็คือตัวของปกจะติดกับตัวเสื้อเลยนะคะเวลาเย็บก็จะต้องติดกับตัวเสื้อไปเลยนะคะปกจะออกมาจากตัวเสื้อนะคะเราเรียกว่าปกในตัวติดกันอยู่นะ
ะคะไม่แยกออกจากกันส่วนปกนอกตัวนะคะเราสร้างเสื้อทีนึงแล้วเราก็มาสร้างอีกนึงนะคะเพราะฉะนั้นปกจะแยกกับตัวเสื้อนะคะเราเรียกว่าปกนอกตัวนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนคอจีนนะคะกับปกเชิ้ตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนปกเชิ้ตกันก่อนนะคะปกเชิ้ตนะคะอันนี้คุณครูก็ขอนำตัวเสื้อตัวนี้นะคะยืมมาใช้ในการทำปกเชิ้ตเลยนะคะเราวัดรอบคอนะคะปกเชิ้ตเราจะต้องวัดรอบคอนะคะว่าได้กี่เซนนะคะในที่นี้คุณครูได้ปกเชิ้ตของชิ้นหน้านะคะคอชิ้นหน้าเราได้11เซนนะคะเราจุดเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะคอหลังนะคะคุณครูวัดได้9เซนค่ะจุดเอาไว้ก่อนนะคะวิธีสร้างนะคะเราก็หาเนื้อที่นะคะบางส่วนนะคะมาทำการสร้างปกเชิ้ตนะคะเราไม่ต้องใช้มากนะคะเราใช้กระดาษเพียงนิดนึงก็ทำได้แล้วนะคะนะคะเรานำกระดาษมานะคะส่วนหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะตัวเสื้อเราก็เอาเก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าเราวัดคอหน้ากับคอหลังไว้แล้วนะคะ

พอเราได้เสร็จนะคะเราขีดเส้นแนวนอน1เส้นค่ะขีดเส้นแนวนอนขึ้นมา1เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราขีดเส้นตัด1เส้นค่ะจุดตัดตรงนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่1ค่ะจากนั้นนะคะเราวัดนะคะ1ถึง2เท่ากับคอหลังนะคะ1ถึง2เท่ากับคอหลังบวกด้วย2ถึง3นะคะเท่ากับคอหน้านะคะ1ถึง3เท่ากับคอหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวัดจริงๆแล้วนะคะ1ถึง3เราก็คือคอหน้าบวกด้วยคอหลังนะคะจากนั้นเราขีดเส้นตรงนะคะจากจุดที่3ขึ้นไปพอประมาณนะคะไม่ต้องขีดเยอะนะคะจากนั้นนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะโค้งขึ้นมานะคะโดยที่เราวัดจากจุด3นะคะขึ้นมานะคะประมาณ2เซนนะคะเป็นจุดที่4ค่ะ3ถึง4เราวัดขึ้นมานะคะประมาณ2เซนแล้วใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะโค้งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโค้งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราตั้งฉากขึ้นไปนะคะจากจุดที่4นะคะเราตั้งฉากขึ้นไป4ถึง5นะคะเราตั้งฉากขึ้นไป2เซนค่ะ4ถึง5นะคะเราตั้งฉากขึ้นไป2เซนนะคะส่วนจุดที่1นะคะส่วนจุดที่1นะคะเราวัดขึ้นไปค่ะประมาณ 2.5 ถึง 3 เซนนะคะเราวัดขึ้นไปประมาณ 2.5 ถึง 3 เซนนะคะเป็นจุดที่6ค่ะจากนั้นนะคะเรานำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะมาลากเส้นนะคะตรงนี้นะคะเทคนิคก็คืออย่าให้โค้งมากนะคะให้เกือบเป็นเส้นตรงโค้งจากจุด5มาจุด6หรือโค้งจากจุด6ไปจุด5ก็ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะจากจุด5วัดเข้ามา 1.5 เซนค่ะเป็นจุดที่7นะคะเป็นจุดที่7นะคะนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะมาโค้งนะคะให้เป็นลักษณะของหัวของปกเชิ้ตนะคะนะคะให้เป็นลักษณะเป็นลักษณะของโค้งปกเชิ้ตนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจากจุด6นะคะวัดขึ้นไปค่ะจากจุด6นะคะวัดขึ้นไปประมาณนะคะ 3-4 เซนค่ะจากจุด6วัดขึ้นไปประมาณ 3-4 เซนนะคะจุดนี้เป็นจุดที่8ค่ะโค้งคอนะคะจากจุดที่8มาจุดที่7ค่ะลากจากจุดที่7นะคะตั้งตรงขึ้นไปค่ะลากจากจุดที่7ตั้งตรงขึ้นไปนะคะตั้งตรง

ลงไปพอประมาณนะคะจากนั้นจากจุด8ถึงจุดที่9นะคะเราวัดขึ้นมาประมาณ4เซนค่ะจุด8ถึงจุด9นะคะเราวัดขึ้นไปประมาณ4เซนนะคะจากจุด7นะคะเราวัดขึ้นไปนะคะประมาณ6ถึง7เซนค่ะเป็นจุดที่10นะคะเป็นจุดที่10นะคะจากจุด10นะคะเราวัดออกมาประมาณ 1.5 เซนเป็นจุดที่11ค่ะลากจุดที่11ถึงจุด10นะคะลากจุดที่11ถึงจุด10จากนั้นใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะลากจากจุด9มาที่จุด11ค่ะลากจากจุด9มาที่จุด11นะคะเห็นไหมคะเราจะได้ปกเชิ้ตแล้วนะคะคราวนี้เราอาจจะยังดูไม่ออกว่าเอ๊ะมันเป็นปกเชิ้ตอย่างไรนะคะคุณครูก็จะแยกสีให้เราดูนะคะด้านที่คุณครูขีดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือปกล่างนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือปกล่างนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็คือปกบนค่ะอันนี้นะคะสำหรับนักศึกษาที่จะต้องทำปกเชิ้ตนะคะแล้วต้องการที่จะให้ปกเชิ้ตนะคะเกยไปที่สาบกระดุมนะคะเราก็จะมีเทคนิคต่อเนื่องอีกสักนิดนึงนะคะถ้าเราจะทำให้ต่อเนื่องให้ปกเชิ้ตออกไปทับกินกับสาบกระดุมของเสื้อนะคะเราก็ต้องวัดด้านจุด3นะคะออกไปอีกนิดนึงนะคะให้เท่ากับสาบกระดุมของเรานะคะโดยที่เราดูที่สีน้ำเงินนะคะจากจุด3นะคะวัดออกไป 2.5 เซนนะคะเท่ากับสาบกระดุมนะคะตัวนี้เป็นตัวเสริมให้เรานะคะลากเส้นตรงขึ้นไปเลยนะคะจากจุด3นะคะถ้าเราต้องการให้ปกเชิ้ตกว้างออกไปถึงสาบกระดุมนะคะเราก็วัดออกไปอีก 2.5 เซนนะคะจากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเราวัดขึ้นไป2เซนนะคะเราวัดขึ้นไป2เซนแล้วก็เอาไม้โค้งนะคะโค้งนะคะโค้งเหมือนกันนะคะเหมือนกับที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะคะโค้งนะคะจากนั้นก็ตั้งฉากขึ้นไปเหมือนกันเลยค่ะนะคะแล้วก็นำไม้โค้งมาโค้งเช่นเดียวกันนะคะมาโค้งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็โค้งแต่งเส้นให้เป็นปกเชิ้ตที่สวยงามจากจุด3เราลากตรงขึ้นมาค่ะแล้วก็วัดออกเหมือนกันนะคะ 1.5 ความยาวของปกด้านบนก็6ถึง7เซนเหมือนเดิมนะคะลากไปเจอกันที่จุด9ค่ะอันนี้นะคะก็คล้ายกันนะคะเพียงแต่ว่าความยาวของปกเชิ้ตจะออกมาอีกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะต้องทำถึงสาบกระดุมนะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนปกออกมาได้นะคะเราจะเลื่อนด้านหน้าก็ได้หรือว่าเราจะเลื่อนด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะคะเอาตามความเข้าใจแล้วก็ตามความเหมาะสมที่นักศึกษาชอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นลักษณะของปกด้านล่างกับปกด้านบนนะคะซึ่งด้านล่างเราเรียกว่าฐานปกเชิ้ตนะคะและด้านบนเราก็เรียกว่าปกบนนะคะอีกอันนึงนะคะบางคนบอกว่าเราอยากทำคอจีนนะคะบางคนชอบที่จะทำคอจีนเพราะว่าเป็นคอที่นิยมมากนะคะวิธีการสร้างคอจีนนะคะก็คล้ายๆกับปกเชิ้ตนะคะวิธีการสร้างก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำให้นะคะเราก็นำเศษกระดาษนะคะมานะคะ1ประมาณครึ่งแผ่นก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เศษกระดาษนะคะมาสร้างนะคะลากนะคะลากจากด้านล่างนะคะลากจากด้านล่างนะคะตรงออกมาคล้ายๆปกเชิ้ตเลยนะคะลากออกมานะคะจากนั้นเราก็หาจุดตัดนะคะเราก็หาจุดตัดจุดนี้นะคะก็คือจุดที่1ของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราวัดนะคะคอหลังนะคะคอหลัง
บวกคอหน้านะคะบวกคอหน้าถ้ามีสาบกระดุมก็บวกสาบกระดุมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น1ถึง2ก็คือคอหลังนะคะ2ถึง3ก็คือคอหน้านะคะ3ถึง4ก็คือสาบกระดุมนะคะจากนั้นเราก็ขีดตรงขึ้นมาค่ะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ

จากนั้นนะคะเราตั้งฉากจากจุด5นะคะขึ้นไปประมาณ2เซนเหมือนเดิมนะคะเป็นจุดที่6ค่ะจากจุด1นะคะเราวัดขึ้นมานะคะ 2.5 เซนค่ะเป็นจุดที่7ค่ะลากจากจุดที่6นะคะมาถึงจุดที่7ค่ะแล้วเราก็โค้งนะคะจุดนี้เราสมมุติให้เป็นจุดที่8โค้งปกเชิ้ตนะคะให้สวยงามวิธีการโค้งอาจจะใช้ด้านนี้ก็ได้นะคะใช้ด้านนี้ของไม้โค้งอเนกประสงค์โค้งก็ได้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วคอจีนของเรานะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคอจีนเป็นลักษณะของปกนอกตัวนะคะคล้ายๆกับปกเชิ้ตนะคะอีกอันนึงนะคะที่คุณครูอยากจะแนะนำพวกเราก็คือในลักษณะของปกในตัวนะคะซึ่งคุณครูก็อยากจะสอนพวกเรา1ปกง่ายๆนะคะสำหรับการทำปกในตัวนะคะเราจะมาเรียนกันในปกปีกนกนะคะซึ่งเป็นปกที่นิยมมากเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมีตัวเสื้อก่อนนะคะเราต้องมีตัวเสื้อก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำปกในตัวกันนะคะสักหนึ่งแบบนะคะวิธีการทำนะคะอย่างก่อนแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะต้องเก็บคอเหมือนที่คุณครูสอนไปแล้วในข้างต้นนะคะคือเก็บคอก่อนเลยนะคะประมาณถึง 1.5 เซนนะคะปิดไปเลยนะคะปิดคอไว้นะคะเพราะว่าตรงคอนี้นะคะถ้าเราไม่ปิดปกของเราก็จะอ้าออกนะคะเวลาสวมใส่ก็จะไม่สวยนะคะปิดตายไปเลยนะคะไม่ต้องเปิดแล้วนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเรามาดูนะคะตรงชิ้นหน้าของเราจะต้องมีสาบกระดุมนะคะตรงชิ้นหน้าของเราจะมีสาบกระดุมนะคะสาบกระดุมก็คือด้านนี้ 2.5 เซนนะคะเป็นสาบกระดุมตรงนี้นะคะคือสาบกระดุม 2.5 เซนนะคะจากนั้นนะคะจากข้างคอนะคะตรงนี้นะคะเราให้เป็นจุด1ค่ะจากข้างคอตรงนี้ให้เป็นจุด1นะคะคุณครูจะใช้สีที่แตกต่างกันนะคะ1ถึง2นะคะแล้วก็1ถึง3นะคะวัดออกมานะคะข้างละ 1.5 เซนค่ะข้างละ 1.5 เซนนะคะจากนั้นนะคะจุด4จะอยู่ที่ปุ่มคอนะคะจุด4จะอยู่ที่ปุ่มคอ4ถึง5นะคะเราวัดลงมานะคะเท่ากับคอลึกตามที่เราต้องการนะคะในที่นี้คุณครูใช้คอลึก12เซนค่ะเป็นจุดที่5นะคะ4ถึง5นะคะเท่ากับคอลึกนะคะ4ถึง5เท่ากับคอลึกจากนั้นลากจากจุด3ผ่านจุด5มายังสาบเป็นจุดที่6ค่ะลาก3มา5มา6นะคะจากนั้นเรามาดูที่ชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังนะคะจุดนี้เราให้เป็นจุด1จะได้ตรงกับข้างหน้านะคะ1ถึง2วัดเข้ามานะคะเท่ากับ1ถึง2ของชิ้นหน้าก็คือ 1.5 นั่นเองนะคะ1ถึง2ของชิ้นหลังกับ1ถึง2ของชิ้นหน้าเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะจุดคอตรงนี้เราให้เป็นจุดที่3ค่ะ3ถึง4เราวัดลงมาครึ่งเซนนะคะ3ถึง4นะคะเราวัดลงมาครึ่งเซนนะคะจากนั้นโค้ง2ถึง4ค่ะโค้ง2ถึง4นะคะเราจะได้คอหลังวัดคอหลังนะคะจากจุด2ถึงจุด4ว่าได้กี่เซนนะคะวัดคอหลังจากจุด2ถึงจุด4ว่าได้กี่เซนนะคะตรงนี้คุณครูได้9เซนนะคะตรงนี้คุณครูได้9เซนคุณครูก็จะเขียนเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะมาทำที่ชิ้นหน้าต่อนะคะ2ถึง7นะคะเราวัดให้ขนานกับเส้น3ถึง5นะคะลากขึ้นไปนะคะ2ถึง7นะคะจะเท่ากับจุด2ถึง4ของชิ้นหลังก็คือ9เซนนั่นเองนะคะ2ถึง7ของชิ้นหน้าจะเท่ากับจุด4ถึง2ของชิ้นหลังนะคะจากจุด4นะคะเราลากตรงออกมาประมาณ3เซนนะคะเป็นจุดที่8ค่ะจากนั้นใช้ไม้โค้งนะคะโค้งคอหลังค่ะนี่คะโค้งนะคะวัดจากจุด2ถึงจุด8นะคะให้เท่า

9เซนนะคะ9เซนก็คือคอหลังนั่นเองนะคะ2ถึง9นะคะเท่ากับเส้นคอหลังนะคะจากนั้นนะคะเราใช้ไม้ฉากนะคะตั้งฉากจากจุด9นะคะตรงขึ้นมานะคะ6เซนเป็นจุดที่10ค่ะใช้ไม้ฉากนะคะลากจากจุด9นะคะตรงขึ้นไปนะคะ9ถึง10เท่ากับ6เซนนะคะวาดรูปปกที่เราต้องการนะคะวาดรูปปกที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปในตัวเสื้อในที่นี้คุณครูจะวาดรูปปกปีกนกนะคะที่ชอบลงในตัวเสื้อนะคะถ้านักศึกษายังเพิ่งเริ่มหัดวาดนะคะเราก็ลองดูว่าปกปีกนกที่เราชอบมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเราอาจจะขีดเป็นเส้นเหลี่ยมก่อนก็ได้นะคะขีดเป็นเส้นเหลี่ยมนะคะตัดออกมาลักษณะคล้ายๆกับรูปร่างของปีกนกนะคะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็พับนะคะพับนะคะเพื่อจะกดรอยนะคะปีกที่เราขีดไว้ด้านนี้ให้มันออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะเวลาเราพับนะคะเพื่อที่จะกดรอยนะคะเราจะพับที่จุด3 5 6นะคะพับที่จุด3จุด5แล้วก็จุด6นะคะจากนั้นเราก็เอากระดาษกดรอยนะคะวางไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็นำลูกกลิ้งนะคะมากดตามแนวปกที่เราทำไว้นะคะตามแนวปกที่เราทำไว้นะคะปกก็จะออกมาที่ด้านข้างนะคะปกก็จะออกมาที่ด้านข้างนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไม้บรรทัดนะคะตีเส้นให้ชัดเจนลากจากจุด10นะคะต่อเนื่องมาจากเส้นที่เรากดรอยลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นตรงตะเข็บไหล่นะคะให้เราตัดขึ้นมาค่ะลากเส้นตัดขึ้นมานะคะจากนั้นใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะโค้งจากจุด7นะคะมาที่จุด3ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากจุด7มาจุด3นะคะแบ่งจุด2ถึงจุด9ออกเป็น3ส่วนนะคะแบ่งจุด2ถึงจุด9ออกเป็น3ส่วนนะคะเรากำลังจะเริ่มทำปกไม่ให้ปกตัวนี้นะคะมันลั้งตึงนะคะอันนี้เป็นวิธีการทำเพื่อไม่ให้ปกลั้งตึงเราจะต้องตัดนะคะตัดเส้นนะคะจากตรงปกนะคะตัดเส้นจากตรงปกตรงนี้นะคะวิธีการตัดนะคะก็คือตัดเส้นที่เราแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วนะคะตัดเส้นที่เราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะดูเครื่องหมายของคุณครูนะคะว่าเราจะตัดจากไหนไปไหนนะคะอันนี้คือหัวลูกศรนะคะซึ่งเราจะต้องตัดจากด้านนอกนะคะมาทางหัวลูกศรค่ะตัดจากด้านนอกปกนะคะนะคะมาทางหัวลูกศรค่ะจากนั้นนะคะเรานำเศษกระดาษนะคะมาแทรกนะคะ 0.5 เซนค่ะนะคะแทรกทั้ง3เส้นเลยนะคะ 0.5 เซนแทรกทั้ง3เส้นเลยแล้วเราก็แต่งเส้นใหม่นะคะแต่งเส้นโค้งใหม่ให้สวยงามเพียงแค่เราลากเส้นให้ต่อเนื่องกันมานะคะเราก็จะได้เส้นที่สวยงามนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะออกไปนะคะที่เราแทรกไว้
เราก็จะเห็นว่าตัวปกนะคะติดกับตัวเสื้อเห็นไหมคะตัวปกจะติดกับตัวเสื้อนะคะลักษณะของปกนะคะเป็นลักษณะแบบนี้คือติดกับตัวเสื้อนะคะนะคะลักษณะติดกับตัวเสื้อแบบนี้นะคะเราเรียกว่าปกในตัวนะคะเวลาเราทำจริงนะคะเราก็นะคะลักษณะของปกเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะปกที่เราจะเห็นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะเป็นลักษณะปกซึ่งมันติดกับตัวเสื้อแบบนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่เราดูแล้วนะคะแล้วก็อยากจะทบทวนนะคะว่าเราอ่ะจะทำเพื่อจะทำให้ได้นะคะเพื่อจะสร้างให้ได้เนี่ยเราจะต้องมีการทบทวนก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r นะคะ channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ที่คุณครูสอนในเรื่องของปกการสร้างปกการสร้างแขนนะคะก็จบตอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูขวัญอาทัยมาสวัสดีนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1วิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชา20001203นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายในร้านอาหารนะคะนั่นก็คือ restaurant ค่ะ at the restaurant นะคะจะมีเหตุการณ์หลากหลายนะคะที่เกี่ยวกับการใช้บริการในร้านอาหารนะคะและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับร้านอาหารไปด้วยกันรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารนะคะบรรยากาศภายในร้านอาหารและเราก็จะมีทดสอบหลังเรียนเช่นเคยค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภายในร้านอาหารต่อไปนะคะเริ่มคำแรก customer นะคะ customer หมายความว่าลูกค้าใช่ต่อไป waiter waiter ก็คือพนักงานเสิร์ฟ waiter ในที่นี้เป็นถ้าเราพูดว่า waiterจะหมายถึงพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงเราจะเรียกว่า waitress นะคะเปลี่ยนจาก er เป็น wes นะคะคือ waitress จะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้า waiter จะหมายถึงพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนะคะต่อไป spicy spicy ก็คือเผ็ดนะคะนี่คือรสชาติต่อไป grill grill คือย่างค่ะStir fry คือการปรุงอาหารอย่างรวดเร็วโดยการผัดน้ำมันร้อนๆหรือเราเรียกสั้นๆว่าผัดนั่นเองค่ะ Stir fry นะคะต่อไป Well done คือสุก Medium คือสุกปานกลางอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอาหารประเภทปิ้งย่างใช่ไหมคะ Grill หรือที่พวกเราคุ้นเคยก็คือ Steak ใช่ไหมคะจะมีทั้ง Well done แล้วก็ Medium นะคะต่อไป Beef คือเนื้อวัวค่ะ appetizer คืออาหารเรียกน้ำย่อยหรืออาหารว่างนะคะต่อไปค่ะ main course คืออาหารจานหลักนะคะต่อไปค่ะ dessert หมายถึงของหวานนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอ่านคำศัพท์และก็คำแปลไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้พวกเราฟังก่อนและให้พวกเราอ่านตามครูเนาะเริ่มจากคำแรกได้เลยนะคะ customer ลูกค้า
1: customer ลูกค้า
0: waiter พนักงานเสิร์ฟ
1: waiter พนักงานเสิร์ฟ
0: spicy เผ็ด
1: spicy เผ็ด
0: grill ย่าง
1: grill ย่าง
0: stir fry
1: stir fry
0: ผัดWell done สุก
1: well done สุก
0: medium สุกปานกลาง
1: medium สุกปานกลาง
0: beef เนื้อวัว
1: beef เนื้อวัว
0: appetizer อาหารเรียกน้ำย่อย
1: appetizer อาหารเรียกน้ำย่อย
0: main course อาหารหลัก
1: main course อาหารหลัก
0: dessert ขนมหวานค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะถามว่าคำศัพท์นี้หมายความว่าอย่างไรนะคะเริ่มแต่คำแรกเลยค่ะ medium หมายความว่า
1: สุกปานกลาง
0: stir fry
1: ผัด
0: ใช่ค่ะ waiter
1: พน
0: ักงานเสิร์ฟ appetizer หรืออาหารว่างใช่ค่ะ dessertขนมหวาน well done
1: ส
0: ุก well done คือสุกนะคะ main course
1: อาหารหล
0: ัก ค่ะ spicy
1: เผ็ด
0: ค่ะต่อไปค่ะเป็นคำศัพท์เช่นเดียวกันนะคะต่อด้วยคำว่า meal แปลว่ามื้ออาหารนะคะ reservation คือการจองนะคะ order คือสั่งเซอร์วิสชาร์จคือค่าบริการ Bill คือใบเสร็จเรียกเก็บเงินนะคะทิปคือเงินที่มอบให้เป็นรางวัลหรือสินน้ำใจนะคะต่อไป Book คือจองสุดท้ายคือ Type คือชิมนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกรอบหนึ่งเนาะเริ่มด้วยคำว่า meal มื้ออาหาร
1: meal มื้ออาหาร
0: reservation การจอง
1: reservation การจอง
0: order สั่ง
1: order สั่ง
0: service charge ค่าบริการ
1: service charge ค่าบริการ
0: bill
1: bill
0: ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน
1: ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน
0: tipเงินที่มอบเป็นรางวัลหรือสินน้ำใจ
1: เงินที่มอบเป็นรางวัลหรือสินน้ำใจ
0: book
1: จ
0: อง
1: จ
0: อง
1: ทาย ช
0: ิ
1: ม
0: โอเคพวกเราคุ้นเคยกับคำศัพท์และก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะนี่คือเป็นคำศัพท์บางส่วนที่ครูยกตัวอย่างมานะพวกเราสามารถไปค้นคว้าแล้วก็ศึกษาได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ at the restaurant ได้นะคะในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้ถึงการสนทนาภายในร้านนะคะเริ่มต้นเลยเวลาที่มีลูกค้าเข้ามานะคะเราก็ต้องทักทายเขาเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมซึ่งเราพบกันเป็นครั้งแรกการสวัสดีมักมีการพูดทักทายระหว่างพนักงานกับลูกค้านะคะก็เป็นการทักทายปกติที่พวกเราใช้ทักทายก็คือ good morning good afternoon good evening หรือ hello ก็ได้นะคะเราจะใช้คำไหนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์และช่วงเวลาใช่ไหมคะต่อไปคือการถามถึงทุกสุขอันนี้เป็นมารยาททางสังคมนะเวลาลูกค้าเข้ามาแสดงถึงความนอบน้อมแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเราก็ใช้คำถามเช่นเดียวกันกับที่เราถามสารทุกสุขดิบกับเพื่อนหรือบุคคลทั่วๆไปก็คือ how are you หรือ how are you today ก็ได้นะคะหรือ how are you doing or how are you doing todayทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้ในการถามสารทุกข์สุขดิบเช่นเดียวกันนะคะและการตอบเมื่อมีพนักงานถามเราก็ใช้คำตอบเช่นเดียวกันที่เราเคยใช้ทุกๆวันก็คือ fine thank you อย่าลืมคำว่า thank you ด้วยนะคะเป็นมารยาททางสังคมที่ดีนะคะต่อไป good thanks หรือ very well thank you มันจะมีคำศัพท์ที่เราใช้สามารถใช้คำศัพท์สั้นๆได้เพราะมันเป็นบทสนทนาที่ไม่ได้เป็นทางการเท่าไหร่มันเป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานบริการและลูกค้านะคะต่อไปค่ะต่อไปคือการสนทนาเมื่อลูกค้ามาถึงแล้วก็มาถึงร้านอาหารนะคะอย่างแรกเลยเราต้องถามก่อนว่าเขาได้จองโต๊ะไหมถูกไหมคะถ้าในร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยเงี้ยหรือว่าปานกลางเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการจองโต๊ะก่อนว่าได้มีการสำรองโต๊ะหรือไม่นะคะว่าได้คอนเฟิร์มโต๊ะหรือยังนะคะประโยคแรก Didn't you make a reservation Didn't you make a reservation ก็คือคุณได้จองโต๊ะไว้หรือไม่นะคะต่อไป Do you have a reservationDo you have a reservation ก็คือคุณมีการจองโต๊ะหรือเปล่าสุดท้ายค่ะ We have a reservation in the name of อันนี้เป็นประโยคของลูกค้าแจ้งกับทางร้านว่า We have a reservation พวกเรามีการจองโต๊ะนะ in the name of ในชื่อของคุณ A หรือคุณ B ต่อไปนะคะ We have a reservation คือพวกเราได้จองโต๊ะไว้นะIn the name of ในนามหรือในชื่อของคุณ A คุณ B อะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อไปลูกค้าถามถึงที่นั่งในร้านอาหารอันนี้เราอาจจะเจอในกรณีที่เรา walk in เข้าไปโดยที่เราไม่ได้จองไว้ก่อน Do you have a table for Do you have a table for หมายความว่าคุณมีโต๊ะสำหรับ for คือจำนวนคนที่มาอาจจะบอกว่า Do you have a table for four people four person ก็ได้หรือคุณมีโต๊ะสำหรับ4ที่นั่งหรือเปล่านะคะ4คนหรือไม่ Could we have a table for พวกเราต้องการโต๊ะสำหรับจำนวนคนเราก็ใส่ไปกี่คนนะคะตามที่พวกเราไปหรือ We did not make a reservation We did not make a reservation คือพวกเราไม่ได้จองโต๊ะไว้Is that possible to have a table for? Is that possible to have a table for? เราก็ใส่จำนวนคนไปประโยค Is that possible to have a table for? ก็คือจะเป็นอะไรไหมถ้า จะมีโต๊ะสำหรับ4คน3คนก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้จองโต๊ะนะแล้วเราก็ถามว่าเราไม่ได้จองโต๊ะเนี่ยเขาจะมีโต๊ะสำหรับพวกเราไหมนะคะต่อไปค่ะต่อไปคือการขอให้ลูกค้าหรือขอเวลาตรวจสอบหลังจากเรียบร้อยแล้วพนักงานบริการเชิญแขกไปนั่งที่โต๊ะคือเริ่มแรกคือเราต้องเช็คก่อนว่าเรามีโต๊ะพอสำหรับลูกค้าไหมใช่ไหมคะพอเราตรวจสอบเสร็จแล้วเราเชิญลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีประโยคที่ให้ลูกค้ารอก่อนเพื่อเราจะทำการเซตโต๊ะหรือทำการเตรียมพนักงานต่อไปนะคะประโยคที่เราให้ลูกค้ารอก็คือ one minute please one moment please รอสัก1นาทีนะรอสักครู่นะคะ could you wait a moment please กรุณารอสักครู่ could you wait a minute please เช่นเดียวกันค่ะ may I go to checksome available table seat อันนี้ในกรณีที่ลูกค้า walk in เข้ามาโดยไม่ได้ทำการ reservation พนักงานจึงตอบว่า may I go to check some available tables or seat table ก็คือโต๊ะ seat ก็คือที่นั่งนะคะพนักงานจึงตอบว่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คโต๊ะที่สำหรับที่ใช้ได้หรือที่นั่งสำหรับใช้ได้อันนี้ในกรณีที่ลูกค้า walk in เข้ามานะโดยไม่ได้ทำการ reservation นะคะหรือ I will be with you in minutes เราจะต้อนรับคุณภายในไม่ช้านะคะ right this way นี่หมายความว่าร้านพร้อมแล้วหรือมีโต๊ะพร้อมบริการแล้วเราก็เชิญลูกค้าเข้าร้านโดยพูดคำว่าright this way นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นการสั่งอาหารนะคะเมื่อลูกค้ามาที่โต๊ะแล้วก็จะมีการสั่งอาหารนะคะการสั่งอาหารก็คือลูกค้าก็จะถามว่าพนักงานจะถามลูกค้าว่า what can I get for you มีอะไรที่ให้ฉันบริการหรือรับใช้ไหมนะคะ are you ready to order คุณพร้อมที่จะสั่งอาหารหรือเปล่านะคะOr do you need a little more time หรือคุณต้องการเวลาที่จะดูออเดอร์ก่อนใช่ไหมคะคุณต้องการคุณพร้อมที่จะสั่งอาหารหรือเปล่าหรือคุณต้องการที่จะดูออเดอร์ก่อนดูเมนูก่อนนะคะ Would you like to order now คุณต้องการที่จะสั่งอาหารตอนนี้เลยไหม What would you like to drink What would you like to drink ก็คือคุณต้องการดื่มอะไรใช่ไหมคะWhat you like something to drink คุณต้องการดื่มอะไรสักอย่างไหมก่อนระหว่างทานอาหารนะคะเราอาจจะมีซอฟต์ดริงค์ให้กับทางแขกก็ได้นะคะ What would you like for your main course คุณต้องการ main course อาหารจานหลักถูกไหมอะไรนะคะต่อไป Have you been taken care of ก็คือขอบคุณมากที่เราสั่งคุณต้องการที่จะสั่งอาหารอะไรที่แบบว่าดูแลรักษาสุขภาพไหม What would you like for this meal? What would you like for this meal? อันนี้เป็นอาหารมื้อแรกของคุณหรือเปล่านะคะต่อไปคือการตอบกลับในการสั่งอาหารเมื่อมีสั่งแล้วพนักงานที่เป็นบริการก็จะต้องมีการพูดรับระหว่างที่ลูกค้าสั่งอาหารนะคะอันแรกคือ I have or take food or drinkก็คือการทวนอาหารว่าลูกค้าสั่งอะไรไปบ้างสั่งฟู้ดหรือสั่งดริงค์นะคะหรือ may I have food or drink คุณมีอาหารประเภทนี้หรือไม่นะคะ I like to have food or drink คือฉันต้องการที่จะได้อาหารแบบนี้เครื่องดื่มแบบนี้เช่น I like to havecurry and jasmine light ก็คือฉันต้องการที่จะได้แกงกะหรี่ใช่ไหมคะกับ jasmine light ก็คือข้าวหอมมะลิ that's all thank you หรือว่าขอบคุณมากนะคะต่อไปเป็นการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มเมื่อระวางอาหารลงไปเมื่อพนักงานถืออาหารมาและพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะเราต้องมีการพูดว่านี่ค่ะหรือว่ารับประทานได้เลยค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือใช้คำพูดว่า here you are หรือ there you are นะคะแล้วก็บอกนี่ค่ะเป็นอาหารที่ได้มานะคะต่อไปนะคะการสั่งอาหารเพิ่มนะคะใช้ประโยคว่า could I have some more jasmine light Could I have some more แล้วก็ตามด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มที่พวกเราต้องการนะคะในประโยคนี้ยกตัวอย่างมาว่า Could I have some more jasmine light ก็คือฉันต้องการที่จะเพิ่มข้าวหอมมะลิอีกได้ไหมใช่ไหมคะ Could we order more food or drink พวกเราต้องการที่จะสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มเพิ่มนะคะ Yes please Yes please ก็คือการเรียกพนักงานนะคะต่อไปนะคะเป็นการเก็บเงินค่าอาหารอันนี้จะอยู่ในส่วนของพนักงานบริการนะคะ Could I have the check please นะคะ Could I have the check please ก็จะเป็นลูกค้าแจ้งกับทางพนักงานบริการว่าฉันต้องการที่จะให้เก็บตังค์แล้วนะหรือ Could I have the bill please Could I have the bill please นะคะเช่นเดียวกันค่ะคือเขาต้องการที่จะได้บิลหรือใบเสร็จแล้วใช่ไหมคะ Can we pay by credit card Can we pay by credit card ก็คือพวกเราสามารถที่จะจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตได้หรือเปล่านะคะ Yes sure หรือ keep the change keep the change นี่คือการเก็บทิปทิปก็คือเงินที่ให้เป็นสินน้ำใจใช่ไหมคะเราอาจจะยื่นให้พนักงานบริการแล้วก็บอกว่า keep the change ก็คือเก็บเงินทอนไปเถอะนี่คือการให้ทิปกับพนักงานนะคะต่อไปเป็น exercise นะคะ exercise ของเรานะคะจะมีประโยคให้แล้วก็มีคำศัพท์ให้นักเรียนเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อทีละข้อแล้วก็ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ไปเติมทางให้ประโยคสมบูรณ์นะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ A ถามว่า Would you like some Would you like some to ไม่รู้คุณต้องการอะไรก็ไม่รู้นะคะ I like to have a glass of water I like to have a glass of water แสดงเขาบอกว่า I like to have a glass of water หมายความว่ายังไงคะเขาพูดถึง drink หรือ fooddrink ใช่ไหมคะ drink ก็คือ glass of water นะคะนักเรียนคิดว่าคำที่หายไปนั้นคือคำว่าอะไรคะ would you like something to อะไร to drink ใช่ค่ะ drink ก็คือคำนี้นะคะต่อไปค่ะ we have a In the name of Charlie, we have a in the name of Charlie. เขาบอกว่าเขาทำอะไรก็ไม่รู้ในชื่อของชาลีใช่ไหมเขาจองใช่ไหมคะเขาจองโดยใช้ชื่อชาลีเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่า reservation ซึ่งหมายถึงการจองใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ค่ะ Could I have a for four people Could I have a for four people เขาต้องการอะไรที่สำหรับ4คน Table ใช่ไหมคะโอเคต่อไปเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ A บอกว่า Would you like toNow, may I have hamburger? Would you like to? Now, may I have hamburger? เขาต้องการตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรตอนนี้เลยเขาเลยบอกว่าเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คือเราลองดูนะคะแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรเขาต้องการที่จะอะไรสั่งอะไรแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์เขาต้องการประโยคนี้ล่าเราน่าจะพูดว่าเขาต้องการที่จะสั่งอาหารเขาต้องการที่จะสั่ง now B ก็เลยตอบว่าเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์มีให้เลือกระหว่าง order food แล้วก็ book order ค่ะเพราะนี่เขาบอกว่า would you like to order now คือคุณต้องการที่จะสั่งอาหารอะไรเขาก็เลยบอกว่า may I have hamburgerไปค่ะเป็นบทสนทนาในข้อ5นะคะระหว่าง A และ B นะคะ Is the include in this bill Is the include in this bill นะคะ Yes is it มีอะไรที่อยู่ในบิลในบิลหรือว่าใบเสร็จรับเงินทริปจะไม่ใช่อยู่ในใบเสร็จทริปมันจะอยู่นอกเหนือจากใบเสร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น yes เพราะจะมี service charge คือค่าบริการถูกไหมคะต่อไปค่ะข้อ6 you are a good waiter คุณคือพนักงานเสิร์ฟดีมากทำหน้าที่ได้เยี่ยมนะคะ I'll leave you to tip เก่งมากข้อต่อไปข้อ7ค่ะบทสนทนาระหว่าง A และ B Didn't you enjoy the Yes the dinner was lovely ขอให้คุณสนุกกับขอให้คุณมีความสุขกับYes, the dinner was lovely. เป็นดินเนอร์ที่ดีมากเลยให้เลือกระหว่าง food กับ meal เพราะว่า meal หมายความว่ามื้ออาหารใช่ไหมคะขอให้คุณสนุกไปกับมื้ออาหารนะคะต่อไปข้อ8ค่ะ I would like to start withI would like to start with ก่อนที่เราจะกินอาหารจานหลัก

่อนที่เราจะกินเมนคอร์สเราจะเริ่มที่ appetizer appetizer หมายความว่าอาหารว่างหรืออาหารเรียกน้ำย่อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ9 can you this spicy food can you this spicy food คุณสามารถที่จะอะไรสักอย่าง this spicy food อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนี้ได้ไหม try try คือชิมใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ10นะคะเป็นบทสนทนาเช่นกันระหว่าง A และ B นะคะ what you that food B ก็เลยตอบว่า I like ผัดไทย so muchอาหารที่คุณชอบคืออะไรเพราะฉะนั้นคำที่หายไปคือคำว่า favorite โอเคนะคะนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์ต่อไปเอ็กซ์ไซส์นี้จะเป็นบทสนทนานะคะแล้วก็จะมีคำถามอยู่5คำถามเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับบทสนทนานี้ก่อนนะแล้วว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วค่อยลองเข้ามาดูคำถามนะคะเริ่มต้นที่บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาของมานีแล้วก็ปรีชานะคะโดยรวมๆแล้วครูมองว่าเป็นบทสนทนาของคู่รักนะคะเท่าที่อ่านคร่าวๆเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยคือ What are we going to have for dinner? What are we going to have for dinner? เย็นนี้เราจะทานอะไรกันดีนะใช่ไหมคะปีชาก็เลยตอบว่า I feel eating out this evening เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมคะ How about you, darling? แล้วคุณล่ะที่รักคุณคิดยังไงใช่ไหมคะมานีก็เลยตอบว่า it's lovely it's lovely หุมน่ารักมากเลยนะคะแล้วเขาก็เลยคิดว่า where will we go to have dinner where will we go to have dinner คือพวกเราจะไปกินข้าวเย็นที่ไหนกันดีปิชาเลยตอบว่า this is a new Japanese restaurant นะคะ this is a new Japanese restaurant Mekumi at Nawamin Road Mekumi at Nawamin Road Do you want to try? มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ร้านหนึ่งอยู่ที่นาวถนนนาวามินชื่อร้าน Mekumi นะคะ Do you want to try? คุณต้องการที่จะลองไหมไปลองไหมนะคะมานี้ก็เลยตอบว่า Of course แน่นอนนะคะ What kind of Japanese food do you like mostเขาก็เลยถามปีชาไปว่าอาหารญี่ปุ่นที่เขาชอบที่ปีชาชอบที่สุดเนี่ยคืออะไรปีชาเลยตอบว่า I like sushi barbecue BBQ ใช่ไหมคะ grill and Japanese soup and you เขาก็เลยถามคืน My favorite Japanese is the same with you น่ารักมากเลยชอบกินเหมือนแฟนเลยใช่ไหมคะทุกอย่างชอบกินเหมือนแฟนเลยแล้วบอกว่าAnd what your favorite drinks? ก็เลยถามว่าชอบดื่มอะไรปีชาก็เลยตอบว่า I like to drink beer. เขาชอบกินเบียร์แต่ but it's not good for our health. มันไม่ดีต่อสุขภาพของพวกเราใช่ไหมคะมีความห่วงใยด้วยนะมานี้ก็เลยตอบว่า I prefer soft drink. I prefer soft drink ก็เลยว่างั้นฉันก็จะกิน soft drinkซอฟต์ดริงก์ก็คือเป็นน้ำอัดลมก็ได้หรือเป็นน้ำเปล่าเป็นออเรนจ์จูซก็ได้เป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้ใช่ไหมคะคือซอฟต์ดริงก์ทั้งหมดเลย And what time will we go to that restaurant แล้วก็เลยถามว่าเราจะไปกันกี่โมง I think at 6 p.m. ก็คือกี่โมงคะ6 โมงเย็นใช่ไหมคะ I look forward to have dinner with you ฉันว่าหวังว่าเราจะได้ทานข้าวด้วยกันนะใช่ไหมคะทีนี้เป็นบทสนทนาของปีชาและมานีนะคะเราก็เลยมามีคำถามอยู่5คำถามนะคะให้นักเรียนช่วยตอบนะคะประโยคแรกเลยคือ Where will a

0: go to have dinner เขาไปกินข้าวที่ไหนเขาไปกินข้าวที่ไหนคะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารชื่อว่านี่ใช่ไหมคะ Japanese restaurant Megumi at Nawamin Road ใช่ไหมคะทีนี้ What kind of Japanese food does Mani like most อาหารญี่ปุ่นอะไรที่ Mani ชอบมากที่สุดอะไรบ้างมีหลายอย่างถูกไหมมีมานีเขาบอกว่า my favorite Japan food is the same with you เพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบอาหารญี่ปุ่นแบบเดียวกันกับ
1: ป
0: ี
1: ชา
0: ซึ่งคือซูชิบาร์บีคิวกริลแล้วก็ใช่ Japanese soup นะคะต่อไปค่ะ it's not good for health if we drink what kind of drink
1: เบ
0: ียร์ใช่ไหมคะเบียร์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะต่อไป what mani favorite drink mani ชอบดื่มอะไร
1: soft
0: drink นะคะ mani เขาจะเลือก soft drink ถ้าเขาไม่กินเพราะเขาไม่กินเบียร์นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ when will they go to the restaurant เขาจะไปกันตอนกี่โมง 6 p.m. yes very good มากค่ะนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคู่รักชวนกันไปทานอาหารที่ร้านอาหาร Japanese restaurant นะคะต่อไปนะคะเราจะทำ exercise อันนี้เป็นรูปมีรูปมาให้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกเดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกเดี๋ยวฟังคำประโยคจากครูแล้วให้นักเรียนเลือกอาหารระหว่างรูปนี้รูปนี้เป็นคู่นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกข้อเป็นน้ำดูออกไหมว่าเป็นน้ำอะไร
2: เบ
0: ีย
2: ร์
0: เป็นน้ำเลมอนน้ำมะนาวค่ะแล้วก็น้ำมะพร้าวใช่ไหมคะ
3: น
0: ้
3: ำนม
0: ข้อแรกก่อนดูข้อแรกก่อนข้อแรกเป็นน้ำมะนาวกับน้ำมะพร้าวนะคะถ้าประโยคแรกนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะ A ถามว่า Would you like something to drink? Would you like something to drink? B ก็เลยตอบว่า glass of lemon juice glass of lemon juice เพราะฉะนั้นจะเป็นข้อไหน
1: ข้อ A
0: ใช่ไหมคะข้อนี้ถูกไหมข้อนี้เพราะว่าอันนี้เป็นโคคนัทจุ๊ยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ high proteins มิลใช่ไหมคะอันนี้มิลเพราะอันนี้คือ strawberry juice นะคะต่อไปข้อ3ค่ะถ้าคุณจะบอกว่า the weather is very hot today I like some coffee ice อันนี้ถูกไหมโอเคค่ะต่อไปค่ะข้อ4นะคะ What would you like main course ก็เลยมี B ก็เลยตอบว่า I take the steak
1: B
0: อันไหน B อันนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ5เราจะบอกว่า My favorite food is fried rice
1: B
0: fried rice คือ fried rice คืออะไร Yes very good นะคะสุดท้ายCan I start with appetizer?
1: ข้อ B
0: ระหว่างแฮมเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายอันไหนเป็น appetizer? เฟรนช์ฟรายนะคะนักเรียนรู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับอาหารพวกนี้มากเลยเก่งมากต่อไปนะคะต่อไปเป็น exercise อีกเหมือนกัน exercise จะแบ่งออกเป็น appetizer ก็คืออาหารที่เรียกน้ำย่อยแล้วก็Main course นะคะเรามาดู appetizer ก่อน appetizer จะมี potato chips ก็คือมันฝรั่งทอดกรอบต่อไปส้มตำ
1: ส
0: ้มตำหรือพาพยาสลัดพาพยาสลัดนะคะไม่ใช่พาพยาป๊อกๆนะคะพาพยาสลัดก็คือสลัดมะละกอในทางที่ว่าเป็นทางการนะคะต่อไป pork rinds พอเดาออกไหมคืออะไรYes, very good ค่ะ Pork rinds คือแคบหมูนะคะต่อไป Cracker คือขนมอบกรอบนะคะ French fries คื

0: appetize ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายคือข้าวเกรียบปากหม้อนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปเป็น main course main courseจะมีทั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษและชื่อที่เป็นภาษาไทยรูปแรกเลย stir fry rice noodle with shrimp stir fry rice noodle with shrimp ก็คือการผัดเส้นผัดเส้นนะคะผัดเส้นกับกุ้งมันก็คือผัดไทยกุ้งสดใช่ไหมคะต่อไปค่ะ red curry with roasted duckใช่คือแกงเผ็ดเป็ดย่างเพราะว่าคำว่า roaster เนี่ยหมายความว่าย่างนะคะไม่ใช่กริลนะกริลก็จะเป็นการนั้นอีกอย่างนึงอันนี้คือ red curry with roasted duck red curry ก็คือแกงกะหรี่ที่มันเป็นสีแดงๆใช่ไหมคะ with roasted duck ก็คือเป็ดย่างนะคะต่อไปค่ะไทยโคโคนัทมิลซุปเป็นซุปมะพร้าวของไทย with chicken
1: ซุปต้มขาไก่
0: yes ต้มขาไก่อาหารต้มขาไก่นี่เป็นต้มยำที่ชาวต่างชาตินิยมมากๆเลยนะคะเพราะเป็นต้มยำแต่ว่ามีรสชาติที่ละมุนเนาะไม่เผ็ดใช่ค่ะต่อไปค่ะเป็น spicy soup ซุปที่มีรสชาติเผ็ด with prawn and lemon glassWith prawn and lemon glass ซุปที่มีรสชาติเผ็ดกับกุ้งและก็น้ำมะนาวมันดูฟังดูแปลกๆนะเพราะทั้งหมดมันคือต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งนะคะต่อไปค่ะ fry egg in clear soup fry egg ก็คืออ่าฮะฟรายเอ็กก็คือไข่เจียวถูกไหมส่วนเคลียร์ซุปก็คือข้าวซุปใสซุปใสไม่ใช่ซุปสะอาดซุปใสนะคะฟรายเอ็กอินเคลียร์ซุปก็คือไข่เจียวที่มันอยู่ในซุปสีใสๆภาษาไทยก็คือแกงจืดไข่น้ำนะคะต่อไปค่ะบีฟพะแนงเคอรี
1: ่
0: ใช่ beef พะแนงเคอรี่ก็คือพะแนงเนื้อนะคะทีนี้เรามาดูคำถามก่อนคำถามมี5คำถามนะคะคำถามแรกถามว่า which dish has coconut milk ingredient which has coconut milk ingredientจานไหนที่มีโคโคนัทมิลค์เป็นส่วนประกอบ
1: ต้มขาไก่
0: ต้มขาไก่เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะ ingredient นี่หมายความว่าส่วนประกอบหรือส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือต้มขา
2: ไก่ขาไก่
0: ขาไก่นะคะต่อไปข้อ2นะคะWhich dish is prawn soup? จานไหนที่มีซุปกุ้ง
1: ต
0: ้
1: มยำก
0: ุ้งนอกจากที่จะมีprawnอย่างเดียวprawnในที่นี้เขาใช้คำว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าshrimpหรือบางทีเขาก็ใช้คำว่าprawnก็ได้นะคะมันหมายความว่ากุ้งเหมือนกันนะคะนอกจากในต้มยำกุ้งจะมีprawnอย่างเดียวprawnซุปอย่างเดียวยังมีอะไรอีกlemon glass ก็คือน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะเป็นซุปที่มีความรสชาติคือ spicy ใช่ไหมก็คือเผ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคือต้มยำกุ้งต่อไปข้อ3 which one is not an appetizerพอกลิ่นอผัดไทยกุ้งสดอันไหนที่ไม่ใช่ appetizer appetizer คืออาหารเรียกน้ำย่อยหรืออาหารว่างข้อจานไหนที่ไม่ใช่อาหารเรียกน้ำย่อยระหว่างพอกลิ่นอผัดไทยกุ้งสด
2: ผัดไทย
0: ไม่ใช่อาหารเลี้ยงย่อยก็คือผัดไทยเพราะผัดไทยเป็นเมนคอร์สใช่ไหมคะพอกลีนหมายความว่าแคบหมูใช่ค่ะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4 what kind of meat is in Penang curry what kind of meat is in Penang curry เนื้อเราจะบอกว่าเนื้อประเภทไหนที่อยู่ใน Penang curry
3: เนื้อวัว
0: หมายสังกฤษคือ
1: beef
0: นะคะถ้าเป็นหมูจะบอกว่าไงYes, really good ค่ะข้อ5ค่ะ Was แกงจืดไข่น้ำ Was แกงจืดไข่น้ำ Soup or stir fry this Soup or stir fry this แกงจืดไข่น้ำเนี่ยเป็นซุปหรือเป็นอาหารประเภทผัด
1: ซ
0: ุปนะคะ stir fry หมายความว่าผัดนะคะโอเคนักเรียนสามารถแบ่งได้นะว่าอันไหนเป็นอาหารประเภทไหนนะคะแล้วว่าอันไหนเป็นอาหารที่มีอินกรีเดียนอะไรอยู่ในอาหารประเภทนั้นๆใช่ไหมคะนักเรียนสามารถแยกได้ต่อไปนะคะเป็นโพสเทสนะคะเดี๋ยวเรามาดูโพสเทสกันนะคะว่าใน10ข้อนี้พวกเราสามารถทบทวนคำศัพท์อะไรไปได้บ้างแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวกับที่เรียนมาวันนี้นะคะเริ่มจากข้อแรกเลยข้อแรกนะคะเช่นเดียวกันว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเวสเทอร์กับคัสโตเมอร์เวสเทอร์หมายความว่าไงคะพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนะคะ customer คือลูกค้านะคะ Westhead ถามลูกค้าว่า what sorry ค่ะ would you like to อะไรสักอย่าง now customer บอกว่า may I have hamburger
1: order
0: D ข้อไหนเอ่ย A คือ have B คือ eat กินเลยC take หยิบมา D คือ order ข้อ
1: D
0: Would you like to order now นะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ Would you like something to drink คุณต้องการเครื่องดื่มอะไรสักอย่างไหมใช่ไหมคะ I like to have ข้อ A คือ onion soupB คือ hot tea C คือ cheese ข้อ D คือ bread อันนี้ซุปก็คือซุปหอม B คือชาร้อน C คือ cheese เลยข้อ D คือ bread ก็คือขนมปังเขาถามเกี่ยวกับ drink ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะตอบว่า
1: hot tea
0: ข้อ B นะคะต่อไปข้อ3ค่ะWaiters และ customer เหมือนกัน Good evening แสดงว่าเป็นช่วงเย็นแล้วอาจจะเป็น dinner ก็ได้นะคะ Good evening sir How are you doing How are you doing อันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบเพราะฉะนั้นเขาจะตอบว่าอะไรสักอย่างก็ Thanks อันแรก And you แล้วคุณล่ะ B I'm eating ฉันกำลังกินอยู่ C This way คือเชิญทางนี้ข้อดี good ดีเราจะเลือกตอบอะไรเมื่อ waiter ถาม how are you doing วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง good เพราะว่าเขาถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่า good thanks ดีขอบคุณนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4บทสนทนาระหว่าง waiter กับ customer เหมือนเดิม what would you like for youWhat would you like for you นะคะเขาถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วคัสโตเมอร์ลูกค้าก็เลยตอบว่า I take five light five light แรกเลย appetite คืออาหารว่าง B คือโต๊ะ3คือ starter เริ่มต้นเลยนะคะข้อดีคือ main course five light เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหน
1: จ
0: านหลักเพราะฉะนั้นตอบเมนคอร์สนะคะเขาต้องการที่จะสั่งอาหารจานหลักก็คือเมนคอร์สนะคะข้อ5ค่ะข้อ5 how would you like your steak customer เลยตอบว่า I want my steak คุณชอบสเต็กแบบไหนใช่ไหมคะลูกค้าก็เลยตอบว่าอะไร cheapชีพก็คือเนื้อแกะเนื้อแกะโกสคือแพะชีพก็คือเนื้อแกะสเต็กบีฟก็คือเนื้อใช่ไหมคะ well done ก็คือสุกปานกลางใช่ไหมบิลก็คือใบเสร็จเขาต้องการสเต็กแบบไหนเราควรที่จะตอบว่า well done เพราะว่าเขาชอบสเต็กแบบ
1: ส
0: ุกปานกลางปานกลางคือ
1: ม
0: ีเดียมเมลดันค
1: ือ
0: สุกโอเค thank you มากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ6นะคะข้อ6เรามาดูว่า you are a good waiter ถ้าคุณเป็นพนักงานคุณเป็นพนักงานที่ดีถูกไหมคุณเป็นพนักงานที่ดี I will leave you theเดอะอะไรคะบิลมันนี่ทิปเซอร์วิสเราจะให้อะไรเขา
1: ท
0: ิปใช่ไหมคะเราจะให้ทิปเขาใช่ไหมเพราะทิปคือสินน้ำใจที่ให้ใช่ไหมคะพนักงานโดยที่เวลาที่เรายื่นทิปให้เราจะบอกพนักงานว่ายังไง keep the change keep the change คือเก็บเงินทอนไปนะใช่ไหมคะเก็บเงินทอนไปเราต้องบอกเขาด้วยนะเพราะถ้าเราไม่บอกเขาเขาอาจจะเอาแบบว่าเอาไปรวมกันซึ่งใช่ไหมคะเป็นเซอร์วิสชาร์จไปในตัวนะคะต่อไปเป็น read the conversation อ่านบทสนทนานี้นะคะ and answer และตอบ the question number 7 until 10นะคะอ่านบทสนทนานี้แล้วก็ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อที่10นะคะเริ่มที่บทสนทนาแรก good evening sir สวัสดีตอนเย็นคุณผู้ชาย How can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหม customer เลยบอกว่า Good evening สวัสดีตอนเย็นเหมือนกัน We would like a table for five please เขาต้องการโต๊ะที่สำหรับกี่คน5คนใช่ไหมคะ waiter เลยว่างเลย customer No we don't มาดูข้อ7ก่อน How are you ข้อ B Do you have a tableข้อ4คือ How can I help you and do you have a reservation ต้องตอบว่าข้อดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวเตอร์เขาจะถามว่า do you have a reservation คือคุณได้จองโต๊ะไว้ไหม customer เลยตอบว่า no we do not ก็คือ we don't ก็คือเขาไม่ได้ถามไว้เขาไม่ได้จองไว้ใช่ไหมคะเวเตอร์ก็เลยวางไว้ please write this way please how about this table sirทีนี้ข้อ8คือ one moment มี be this way please หรือ see alright D yes sir ข้อ8เราจะตอบว่าไงคะ one moment ใช่ไหมคะ one moment ว่า one moment please แล้วก็เราจะตอบว่าไงต่อ one moment please sir ใช่ไหมคะแล้วก็ write this way please ก็คือเชิญทางนี้นะคะแล้วต่อไป the this is just fine thank you ตัวเนี้ยโอเคเลย are you ready to order คุณต้องกะคุณพร้อมที่จะสั่งอาหารแล้วหรือยังนะคะ or do you need a little more หรือคุณต้องการเวลาเช็คหรือว่าคิดว่าคุณจะทานอะไรไหมทีนี้เขาก็เลยตอบว่า we would like to start with appetizer เขาต้องการเริ่มต้นที่อาหารอาหารว่างนะคะpotatoes ชิมก็คือ
1: ม
0: ัน
1: ฝร
0: ั่
1: งทอด
0: ใช่ and french fry ก็คือมันฝรั่งทอดใช่ไหมคะต่อไป waiter ก็เลยตอบว่า ข้อ9นะคะดูช้อยข้อ9 Would you like something to drink? B. Would you like something to eat? C. Could I have the bill please? D. May I take your order? ข้อ9คือตรงนี้แล้วเขาก็ตอบว่า Could we have a big Pepsi? เขาตอบ Pepsi ก็คือ Pepsi ก็คือ
1: เคร
0: ื่องดื่มเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นพนักงานเขาถึงเขา

0: and what would you like for your main course?And what would you like for your main course? แล้วอาหารหลักล่ะคุณต้องการอะไรใช่ไหมคะ Customer ก็เลยตอบว่า We would like เรามาดูข้อ10นะคะ Potato chips คือมันฝรั่งทอดกรอบเป็น main light หรือ appetizer เป็น appetizer เพราะว่ามันฝรั่งทอดกรอบเป็นอาหารว่างใช่ไหมคะ French fry มันฝรั่งทอดเป็น appetizer เช่นเดียวกันคุกกี้เป็น dessert เพราะเป็นของหวานขนมคุกกี้นะคะต่อไป smoked salmon เป็นแซลมอนลมควันจะเป็นรูปแบบของสเต็กใช่ไหมคะ smoked salmon เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดอันไหนเป็น main courseD smoked salmon ใช่ไหมคะพ่ออันอื่นเป็น appetizer แล้วก็ dessert ของหวานนะคะนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามได้หลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดมาแล้วแล้วก็เราก็มาทำแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะคะครูคิดว่าพวกเราสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับ at the restaurant นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้านักเรียนมีโอกาสเข้าร้านอาหารนักเรียนสามารถที่จะพูดหรือว่าทักทายกับเวสเทอร์หรือเวสเทดในร้านอาหารได้นะคะโดยใช้ประโยคและก็คำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะหรือเราสามารถที่จะแยกออกว่าอาหารประเภทไหนเป็นแอปเปทิเซอร์หรืออาหารประเภทไหนเป็นเมนคอร์สนะคะและครูหวังว่าพวกเราทุกคนจะทบทวนแบบฝึกหัดจากที่เราเรียนในวันนี้แล้วก็ให้พวกเราสามารถที่จะบอกคำศัพท์ต่างๆที่เราเรียนในหัวข้อ at the restaurant ได้นะคะและวันนี้ครูจะขอจบการนำเสนอบทเรียน at the restaurant เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher See you again next week
0: Thank you ค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจุไรวันรักสมยานะคะในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมว่าครูสอนเรื่องอะไรไป
0: ได
1: ้เอาเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่าได้อะไรคะการใช้โปรแกรมสถิติในโปรแกรมอะไรลูก Microsoft Excel ได้ลองกลับไปทำกันไหมลองนะคะจำได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะแต่ทีนี้เรายังเห็นว่าการใช้โปรแกรม Excel มันก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ถูกไหมคะอย่างเช่นเราต้องมาแปลงว่าเลข1คืออะไรเลข2คืออะไรซึ่งในโปรแกรม SPSS สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วกว่านะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อที่ครูจะนำมาสอนนักเรียนหรือว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะตอนนี้จะมีชื่อตอนว่านะคะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานทางด้านสถิตินะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะสามารถบอกลักษณะโดยสังเขปของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอธิบายประเภทของ Windows ของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอธิบายเมนูของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอธิบายประโยชน์ของคำสั่ง Help ได้นะคะแล้วก็สามารถอธิบายชนิดทางเลือกต่างๆของคำสั่งใน SPSS ได้นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะสำหรับโปรแกรม SPSS นะคะ for Windows ที่เราใช้กันอยู่จะเป็นโปรแกรม SPSS for Windows นะคะแปลเป็นไทยก็คือโปรแกรมประมวลผลทางด้านสถิตินะคะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหนูไปเรียนในระดับที่โตขึ้นนะคะเรียนระดับปริญญาตรีเรียนระดับปริญญาโทเขาจะนิยมใช้โปรแกรมตัวนี้ในการประมวลผลนะคะซึ่งนะคะมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลได้และมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่จะกล่าวถึงในที่นี้นะคะเป็นโปรแกรมจะเป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windowsนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน21แล้วที่ครูนำมาสอนนะคะซึ่งสมัยก่อนนี้นะคะจะเป็น SPSS for DOS ก็คือจะเป็น Text Mode หมดเลยถ้าบอกว่า for Windows นักเรียนจงคงจะเข้าใจกับคำว่า for Windows for Windows ในตัวนี้คืออะไรคะสำหรับอะไรลูกระบบปฏิบัติการ Windows แสดงว่ามันต้องเป็นหน้าต่างถูกไหมคะเพื่อให้เราสามารถใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เป็นแบบDialog Box ให้เรามีการโต้ตอบกับตัวโปรแกรมกับตัวผู้ใช้เราต้องการอะไรสั่งงานผ่านอะไรลูกผ่านอะไรอุปกรณ์อะไรพาร์ทแวร์ตัวนั้นคือเมาส์ถูกไหมคะผ่านเมาส์กับคีย์บอร์ดที่เราสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลคงไม่ต้องคีย์อะไรเข้าไปมากมายไม่เหมือนกับพวกที่เป็นโปรแกรม Text Modeนะคะหนูแค่คลิกเข้าไปคำตอบก็ออกมาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องใส่ตัวฐานข้อมูลเข้าไปฐานข้อมูลก็คือตัวเลขต่างๆซึ่งนักเรียนคงเรียนกันมาแล้วว่าการใช้งานทางด้านสถิติไม่ใช่แค่ใช้ข้อมูลแค่5ตัว10ตัวถ้าเราทำงานกันจริงๆใช้เท่าไหร่ลูกใช้เป็นร้อยถูกไหมคะใช้เป็นร้อยหรือเอาอย่างง่ายนักเรียนทำงานองค์การวิชาชีพทำประเมินผลโครงการนักเรียนก็จะต้องแจกแบบสอบถามแบบสอบถามที่นักเรียนแจกกี่ชุดคะ100ชุดใน100ชุดใน100ชุดใน1ฉบับมีกี่ข้อ10ข้อรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย10คูณ100 1,000 ข้อแล้วถูกไหมคะนั่งกรอกข้อมูลเข้าไป 1,000 ตัวเห็นไหมคะแต่ถ้าเราไปทำงานวิจัยที่ใหญ่ๆกลุ่มตัวอย่างมากกลุ่มประชากรมากข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ใส่ข้อมูลไม่ใช่คีย์ข้อมูลแค่100แล้วใส่เป็น200 300แล้วแบบสอบถามที่ถามก็ไม่ได้ถามแค่10ข้อถามที20 30ข้อเป็นไงคะข้อมูลที่ใส่เยอะไหมเยอะนะคะอาทิแกรมสำเร็จรูปนะคะSPSS for Windows นะคะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติซึ่ง

นามาจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ชื่อว่า SPSS SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package for Social Science Statistical นะคะก็แปลว่าสถิติ Package นะคะ Package ก็คือชุดสำเร็จชุดสำเร็จนะคะ for the social science social แปลว่าอะไรลูกสังคมสายวิทยาศาสตร์การทดลองก็คือแปลง่ายๆก็คือเป็นโปรแกรมที่สำหรับเอาไว้ทำการวิเคราะห์ทางด้านสังคมศาสตร์เข้าใจคำว่าสังคมศาสตร์ไหมนะคะสังคมศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะเขาบอกว่าเมื่อเริ่มสร้างโปรแกรมนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆของข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และได้พัฒนามาเป็น SPSS ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์คืออะไรคะเด็กคอมพิวเตอร์ธุรกิจเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์คืออะไรไมโครคอมพิวเตอร์จำได้ไหมTikTok เอาเครื่องขนาดใหญ่ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมคะแล้วก็เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ล่ะเครื่องขนาดเล็กที่เราใช้กันอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC หรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กถูกไหมคะเราสามารถที่จะนำมาใช้งานได้นะคะและรู้จักกันในชื่อเรียกว่า SPSS/PCนะคะล่าสุดเมื่อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ operating system ถูกพัฒนาเป็นระบบที่ใช้ Windows นะคะบริษัท SPSS นะคะณประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะภายใต้การทำงานของระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows 7ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็น Windows อะไรแล้วคะWindows 10นะคะได้เนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความสามารถนะคะในการวิเคราะห์หาค่าสถิติมากมายแล้วแพร่หลายในประเทศไทยเขาบอกว่าใช้มานานมากกว่า30ปีนะคะจึงเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีในหมู่ของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยการทำวิทยานิพนธ์หรือพวกนักสถิติทั้งหลายแหล่นะคะเขาจะใช้โปรแกรมนี้ในการประมวลผลนะคะความสามารถของโปรแกรมนะคะความสามารถของโปรแกรมมีอะไรบ้าง1อ้าวนักเรียนอ่านเลยค่ะ1 2 3

0: นะคะเมนูการทำงานถ้าหนูนึกถึงนักเรียนนึกถึงคำว่า window จะนึกถึงหน้าต่างถูกไหมคะนึกถึงตัวเมนูโอเคไหมอยากเข้าในเมนูเขาก็จะแบ่งจัดหมวดหมู่ไว้นะคะซึ่งก็จะทำงานเหมือนสากลปุ่มปิดเปิดย่ออะไรเหมือนกันปกติหมดเพื่อให้เราไม่สับสนในการใช้งานนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ
1: สามารถจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมอื่นได
0: ้เช่นนั่นคำว่านักเรียนสามารถคีย์ข้อมูลหรือไปดึงข้อมูลมาจากโปรแกรม Excel แล้วก็ไปดึงโปรแกรมมาจาก Access ได้ซึ่งนักเรียนก็ทราบกันอยู่แล้ว Access เป็นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับทางด้านอะไรคะฐานข้อมูลซึ่งพวก SQL อะไรดึงมาเป็น Access ได้ไหมคะได้ไหมได้จาก Access ดึงเข้า SPSS ได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมอื่นได้นะคะเพื่อนำมาทำการประมวลผลเอาต่อไปค่ะข้อ3
1: สามารถจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลในลักษณะที่จัดเรียงข้อมูลแยกแฟ้มข้อมูลการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยก
0: ันอันนี้มันก็เป็นคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ Windows อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งมันก็สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Microsoft ทั้งหลายเกี่ยวกับการจัดการ

0: แฟ้มข้อมูลนะคะจัดเตรียงข้อมูลแยกอะไรทำได้หมดนะคะเอาต่อไปค่ะทีนี้เขาบอกว่าการจัดเตรียงจะมีทั้งแบบแนวตั้งและรวมตัวแปรหรือแฟ้มข้อมูลไว้ในแนวนอนนะคะและให้ลำดับค่าของข้อมูลเป็นต้นก็คือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยก็สามารถทำได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ Editor เวลาเราทำงาน Excel นึกถึงชีตด้านล่างชีตแท็บ Spreadsheet ชีต1ชีต2ชีต3ถูกไหมคะในโปรแกรม SPSS ก็ลักษณะคล้ายๆกันเป็นตารางเป็นคอลัมน์เป็นชีตลักษณะงานจะคล้ายๆกันนะคะเอาต่อไปค่ะข้อ5ตรงนี้สามารถสร้างตาราง2ทางคือข้างบนหัวอย่างนึงข้างในแนวตั้งหัวอีกแบบนึงมันสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะจัดรูปแบบออกมาได้เอาต่อไปค่ะข้อ6
1: สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหาสถิติเชิงพัฒนาเช่นค่าเฉลี่ยค่าพัฒนาการค่าค่านิยมเป็นต้น
0: ค่ะจากที่เราเรียนกันไปหาค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมค่าความแปรปรวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดแต่ละอันใช้เวลาไหมคะใช้แต่ใช้โปรแกรมไม่เกิน3วิติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กจบได้ค่าออกมาแล้วต่อให้ข้อมูลมากมายขนาดไหนก็แป๊บเดียวได้แต่ถ้าเราคิดเองหา x barหาค่า SD ใช้เวลาแล้วที่สำคัญความผิดพลาดน้อยมากผิดกับเราที่ใช้เครื่องคิดเลขใช้หัวเราคิดใส่เราคิดสูตรผิดคิดผิดตัวหนึ่งที่เหลือผิดหมดไหมคะผิดหมดเลยเพราะมันเป็นค่าที่ต่อเนื่องกันถูกไหมคะแต่ใช้โปรแกรมมันจะมีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่านะคะเอาข้อ7ค่ะ

0: นะคะตัวแปรเดียวตัวแปรหลายตัวสามารถทำการคำนวณประมวลผลได้หมดในระดับเราที่เราเรียนนะคะในระดับปวช.นะคะเราคงยังไม่เรียนอะไรที่ลึกมากให้เราสามารถใช้งานเบื้องต้นได้แต่เรียนในระดับที่สูงขึ้นเรียนระดับปริญญาตรีเรียนระดับปวส.สิ่งที่เหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เลยคือสถิติเพราะสถิติเหมือนที่เราเรียนกันไปแล้วว่ามีความสำคัญกับในชีวิตประจำวันไหมคะมีไหมมีทุกคนเกี่ยวข้องกับสถิติหมดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทำใจได้เลยนะคะว่าถ้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นเราก็จะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับสถิติที่มันลึกขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมซึ่งครูเอามาสอนประมาณ 3-4 อาทิตย์ถูกไหมคะกว่านักเรียนจะคำนวณได้แต่ถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นคาบเดียววันเดียวนักเรียนต้องรู้หมดทุกเรื่องนะคะเพราะนักเรียนจะต้องเรียนในสิ่งที่ลึกแล้วก็ในสิ่งที่สูงขึ้นนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าตัวแปรหลายตัวเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงทางสถิติที่มีการคำนวณค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนนะคะเอาข้อ8ค่ะนะคะกราฟทุกอย่างที่ว่ามาสามารถสร้างได้ใน SPSS แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับครูที่ทดลองใช้มาแล้วนะคะก็คือความสวยงามจะสู้ Excel ไม่ได้ Excel การสร้างกราฟเขาจะมีความสวยงามกว่าใน SPSS เขาจะทำเป็นได้แค่มิติเดียวแต่ใน Excel นักเรียนสามารถเลือกได้เป็น2มิติหรือ3มิติเรียกเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนตัวอักษรได้ซึ่งจะมีความสวยงามมากกว่าแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ดีด้วยแต่ความสวยงามทำสวยสู้ของเขาไม่ได้ทำสวยสู้ในโปรแกรม Microsoft Excel ไม่ได้นะคะต่อไปข้อ9ค่ะไคสแควร์ซึ่งเป็นค่าสถิติที่สูงขึ้นสำหรับนักเรียนเพราะนักเรียนเรียนไม่ถึงถูกไหมเรียนเต็มที่แค่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าความแปรปรวนนะคะนักเรียนไม่ได้เรียนในการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบไคสแควร์แต่พูดถึงตัวโปรแกรมเขาสามารถที่จะทำการคำนวณได้นะคะเอาข้อ10ค่ะword processing คือโปรแกรมอะไรลูก word processing เนี่ยคือโปรแกรมอะไร Microsoft อะไรลูก word คือเราสามารถเอาผลจากตัวโปรแกรมตัวเนี้ยสามารถที่จะมาทำในเอาข้อมูลมาก๊อปมาเอาตารางมาเอากราฟมาแล้วก็มาใส่ใน word แล้วสามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามนะคะ11ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถิติขั้นสูงขึ้นไปอีกนะคะคือความสามารถของโปรแกรมมันทำได้แต่เราตัวมนุษย์นี่แหละความสามารถยังไม่ถึงเพราะเราเรียนยังไม่ถึงถูกไหมคะแต่ตัวโปรแกรมสามารถทำได้เอาต่อไปค่ะ13อันนี้ก็เป็นสถิติขั้นสูงอีกโปรแกรมทำได้แต่ตัวเราซึ่งเราเรียนอยู่ระดับเนี้ยเรายังไม่มีความรู้นะคะเราต้องเรียนในสถิติที่สูงขึ้นนะคะต่อไปข้อ14ค่ะ
1: สามารถทดสอบโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ได
0: ้นะคะทดสอบค่าสถิติโดยไม่ใช้ค่าพารามิเตอร์ได้นะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1 เลือกแฟ้มข้อมูลกรณียังไม่มีแฟ้มข้อมูลนักเรียนจะต้องสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาก่อนโดยใช้ Data Editor หรือเราจะไปก๊อปมาจาก Excel หรือเราจะไป Import มาจาก Access ก็ได้แต่ที่สำคัญนักเรียนจะสามารถทำงานได้นักเรียนจะต้องมีฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลก่อนแต่ถ้านักเรียนมีแฟ้มข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถที่จะเปิดแฟ้มและนำมาวิเคราะห์ได้เลยผิดกับโปรแกรมพวกโปรแกรม Photoshop โปรแกรม AI Elas ซึ่งตรงนั้นมีงานเปล่ามาให้เราสามารถที่จะสร้างเองทุกอย่างได้ใช่ไหมสร้างตัวอักษรสร้างภาพนู่นภาพนี่สร้างการ์ดได้ถูกไหมคะแต่ในโปรแกรม SPSS นักเรียนจะต้องมีโปรแกรมมีฐานข้อมูลมีข้อมูลมาก่อนนักเรียนถึงสามารถที่จะทำการประมวลผลได้การที่จะเอาข้อมูลมาทำยังไงดึงเข้ามา2ก๊อปเข้ามา3คีย์เข้าไปใหม่นะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนจะเรียกวิธีไหนอันนี้แหละสำคัญเมนูคำสั่งมันมีเยอะมากนักเรียนจะใช้อันไหนเพื่อให้ได้คำตอบตามความต้องการที่นักเรียนต้องการนะคะ3เลือกตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็4ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ที่สำคัญจำไว้เลยนะคะสิ่งที่เราป้อนเข้าไปเป็นขยะถามว่าคอมพิวเตอร์มันประมวลผลให้ไหมคะประมวลผลแต่สิ่งที่ออกมามันก็จะกลายเป็นอะไรด้วยขยะตามออกมาด้วยตัวอย่างเช่นนักเรียนคีย์แบบสอบถามจำนวน100ชุดนักเรียนแจกไป100แต่นักเรียนเอามาคีย์แค่50ถามว่าคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้ไหมคะคำนวณไหมคอมรู้ไหมว่าเนี่ยจริงๆแล้วมัน100แต่คีย์แค่50คอมรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าเราสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเป็นขยะสิ่งที่ออกมามันก็คือขยะหรือแม้แต่ข้อคำถามเขาตอบ5หมดเลยแต่นักเรียนไปคีย์เป็น1ถามว่าคอมพิวเตอร์เป็นการประมวลคอมพิวเตอร์เขาประมวลผลให้ไหมคะประมวลแต่เขารู้ไหมว่ามันผิดไม่รู้ใครที่รู้คนคีย์เข้าไปคนใส่ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะสิ่งที่ออกสิ่งที่ใส่เข้าไปเป็นขยะสิ่งที่ออกมามันก็คือขยะเช่นเดิมนะคะขยะเช่นเดิมทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่โปรแกรม SPSS กันเลยนะคะทีนี้วิธีการเข้าสู่โปรแกรม SPSS ซึ่งครูขอข้ามขั้นตอนนะคะการขั้นตอนการลงโปรแกรมนะคะซึ่งครูลงโปรแกรมมาแล้วนะคะลงโปรแกรมมาแล้วทีนี้วิธีการเข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะเดี๋ยวครูขอเรียกเครื่องมือช่วยมาก่อนนะคะข้างบนของครูนะคะดูจอครูนะคะจอข้างบนนะคะจะเป็นส่วนขยายจอด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นในส่วนหน้าจอปกตินะคะหน้าจอปกติทีนี้ค่ะวิธีการเข้าสู่โปรแกรมนะคะก็คือไปที่เมนู Start เหมือนโปรแกรมอื่นทั่วไปแล้วก็ไปที่คำว่า All Program นะคะเลื่อนหาดูอย่างนี้มองชัดไหมคะนักเรียนชัดไหมข้างบนคือส่วนขยายของเมาส์นะคะส่วนข้างล่างคือหน้าจอปกตินะแล้วก็เลื่อนเข้าไปหาคำว่านะคะ IBM SPSS Statistic นะคะคลิกเข้าไปมันจะมี2ตัวนะคะ SP IBM SPSS Statistic กับอันนี้เวอร์ชันอะไรคะที่ครูนำมาสอนครูคะที่บ้านมี18 19 20 20อยู่ค่ะแล้วไม่สูงเท่าอาจารย์หรืออาจารย์คะหนูมีสูงกว่าค่ะ22 23 24หนูมีไม่ต่ำเท่าอาจารย์ค่ะไม่ต้องตกใจคือเราไม่ได้ใช้โปรแกรมที่มันลึกมากนะคะเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรลึกเราไม่ได้ใช้ค่าสถิติอะไรลึกเพราะฉะนั้นค่าเบื้องต้นพื้นฐานนะคะยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะยังคงเหมือนเดิมอยู่ทีนี้ครูเข้าไปที่ IBM SPSS Statistic นะคะเราทำการประมวลผลสักครู่นึงนะคะด้วยโปรแกรมที่ว่าเวอร์ชันมันสูงขึ้นแล้วก็ลงกับโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน21ลงกับ Windows 10ได้เนี่ยแสดงว่าโปรแกรมค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องที่ใช้ก็ต้องเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในที่นี้คืออะไรไหนเด็กคอมพิวเตอร์ธุรกิจตอบใครตอบได้บ้างประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรคะอะไรที่ดูว่าเนี่ยเครื่องเนี้ยมีประสิทธิภาพสูงเครื่องนี้ประสิทธิภาพต่ำอะไรคะCPU 1และ2อะไรอีก สำคัญเลยหน่วยความจำชั่วคราวสำคัญเลยแรมถูกไหมคะถ้าแรมเยอะในการเรียกการแต่ละโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็จะทำไมคะรวดเร็วขึ้นนะคะ3เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลก็คือในส่วนของฮาร์ดดิสก์ถ้าเนื้อที่เยอะนะคะเนื้อที่เยอะเราก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลผิดกับเครื่องที่ข้อมูลใกล้จะเต็มเป็นยังไงลูกกว่าจะเรียกขึ้นมาได้ก็อืดๆนิดนึงนะคะทีนี้พอขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นฟ้องว่าเป็นโปรแกรม IBM SPSS นะคะStatistic Version 21ซึ่งตัวนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มันจะเป็นตัวไวศาสตร์นะคะที่เอาไว้สำหรับ เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วแต่เมนูทั้งหมดตรงนี้ใน Photoshop ที่หนูเรียนมีตัวนี้ไหมมีตัวไวศาสตร์ตัวนี้ไหมมีไหมคะมีไหมเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนรัดการใช้งานมีไหมไม่มีเลยครูว่ามันส่วนใหญ่มันจะมีแต่เราใช้งานมันไหมคะไม่ค่อยได้ใช้ถูกไหมคะเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ เราถ้าเราต้องการจะออกจากตัวนี้คลิกที่ปุ่มไหนลูกปุ่มไหนมีโอเคกับ cancel cancel ไปซึ่งครูขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเป็น run the tutorial นะคะ type in data run xin query create a new คือเป็นเมนูที่เราสามารถที่จะไปเรียกได้จากเมนูต่างๆนะคะถ้าเราไม่ต้องการเมนูตัวนี้ในอนาคตข้างหน้าเราไม่ต้องการอยากเห็นมันอีกเราก็ไปติ๊กตัวนี้ค่ะ don't show this dialogue in the future แปลว่าอะไรลูก don't show ก็คือหน้าต่างเนี้ยฉันไม่ต้องแสดงให้ฉันดูแล้วเดี๋ยวฉันไปเลือกจากเมนูต่างๆได้นะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กไปแล้วตอบโอเคนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่า open data นะคะเราก็ cancel ไปนะคะซึ่งตามที่ครูบอกนะคะว่าโปรแกรมตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกับนะคะการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel คุณดูจะมีในส่วนของชีทแท็บเห็นไหม dataview แล้วก็ variable view ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจมันคืออะไรปล่อยผ่านมันไปก่อนให้รู้ว่ามีหน้า

ต่างของ data variable view กับหน้าต่างโทษค่ะมีในส่วนของ data view กับ variable view ครูบอกว่าเหมือนกันเพิ่มได้ไหมคะมันมีที่ให้เพิ่มไหมลูกมีไหมไม่มีแสดงว่ามันมีแค่2ชีทตัวนี้2ชีทนี้นะคะครูก็มาอยู่ในชีทของ data view ซึ่งในชีทของ data view มันจะเหมือนใน excel เลย1 2 3 4ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไร1ถูกต้องแถวหรือโลนะคะส่วนตัวนี้น่ะแวทั้งหลายแวคอลัมน์นะคะมันจะเป็นในส่วนของคอลัมน์นะคะจะเป็นในส่วนของคอลัมน์นะคะจะเป็นในส่วนของคอลัมน์นะคะโอเคนะคะ variable view นะคะในส่วนของคอลัมน์นะซึ่งคอลัมน์คืออะไรคอลัมน์ก็คือการตั้งค่าตัวแปรก็ไม่ต้องสนใจอีกว่าตัวแปรคืออะไรเดี๋ยวเราเรียนกันไปแล้วเราจะทราบเองว่าตัวแปรคืออะไรนะคะทีนี้นะคะเรามาดูวินโดว์ของการทำงานแบบต่างๆของ SPSS for Win นะคะก็คือ SPSS ในส่วนของ Data Editor นะคะก็คือสำหรับกรอกข้อมูลจำได้ไหมที่ครูเคยถามแบบสอบถามเพศ1ไอ้โทษค่ะตอบ1ตอบ2จำได้ไหมเราก็สามารถมาคีย์ได้ในส่วนของ Data Variable View ส่วนในโทษค่ะในส่วนของ data view เราเอามาคีย์เอาข้อมูลมาคีย์ตอบ3ตอบ4ตอบ5ตอบ2อะไรเนี่ยมาคีย์ในส่วนของ data view ส่วนใน variable view ก็คือการตั้งค่าตัวแปรซึ่งจะเห็น name type width decimal label value missing column align mean square rule ยังไม่รู้เลยค่ะครูคืออะไรก็ยังไม่ต้องไปรู้เดี๋ยวเรียนพร้อมกันตอนนี้เรารู้ก่อนว่าหน้าต่างของโปรแกรมประมาณนี้นะคะประมาณนี้ที่เราจะใช้งานกันไปนะคะทีนี้ครูยังสนใจนะคะให้เรามาอยู่ในส่วนของ data view นะคะซึ่งมันจะมีแค่2ตัวนะ data view กับ variable view นะคะในส่วนของ data view สังเกตคลิกแท็บไปแท็บมาแล้วในส่วนของเมนูบาร์นะคะในส่วนของเมนูบาร์ตัวนี้ File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graph Utility Add-on Window Help ตรงนี้คือในส่วนของอะไรคะในส่วนของเมนูเหมือนหนูที่หนูเรียนโปรแกรมโดยทั่วไปถูกไหมไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illust Microsoft Excel Microsoft Wordนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้ในส่วนของตัวเมนูบาร์โอเคไหมเมนูบาร์นะคะทีนี้ครูขอชี้แต่ละส่วนนะคะชี้แต่ละส่วนส่วนแรกเลยแถบสีเหลืองบนสุดใครทราบบ้างตรงนี้เรียกว่าอะไรมันอะไรนะ no no no no no อะไรคะ title bar อ้าวTitle Bar รู้แล้วเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรลูกบอกชื่ออะไรชื่อไฟล์งานใช่ไหมคะ1บอกชื่อไฟล์งาน2บอกอะไรเราจะทราบอะไรจาก Title Bar อีกฮะชื่ออะไรคะชื่อโปรแกรมซึ่งตอนนี้เราใช้งานอยู่คือ IBM SPSS Statistics Data Editorทำให้เราทราบว่าตอนนี้ฉันกำลังใช้งานอยู่ในโปรแกรม SPSS ฉันไม่ได้ใช้งานอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel นะเพราะฉะนั้น Title Bar ตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการบอกชื่อเอกสารที่เรากำลังทำงานแล้วก็ชื่อของโปรแกรมที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะ3ปุ่มอรหันต์ตัวนี้คืออะไรลูกครูจะชอบเรียก3ปุ่มอรหันต์อันนี้ Minimize ถูกไหมตัวนี้คือ restore down ปุ่มสีแดงคือ close คือปิดอ้าว3ปุ่มนี้เอาไว้สำหรับทำอะไรทุกคนใช้งานเป็นไหม3ปุ่มนี้เป็น

0: ครูคะเวลาครูเขาเดินผ่านมาแล้วหนูต้องการเรียกใช้โปรแกรมอื่นหนูก็จะพับเก็บย่อเก็บไว้ก่อนถูกไหมคะมันก็จะมาอยู่ที่ตัวในสเตตอยู่ที่ task bar ข้างล่างโอเคไหมส่วนปุ่มกลางค่ะครูปุ่มกลางก็คือหนูต้องการใช้งาน2หน้าต่างพร้อมกันหนูก็ย่อหน้าต่างอีกข้างนึงหนูจะดู YouTube ค่ะครูเอา YouTube มาเปิดใช่ไหมคะนะหนูเช็คเฟซตลอดเลยครูหนูต้องเอาไลน์มาเปิดข้างๆก็คือเป็นการย่อขยายหน้าต่างให้เต็มจอกับไม่เต็มจอต่อไปปุ่มกากบาทแล้วคะปิดค่ะครูเบื่อแล้วโปรแกรมนี้ไม่เรียนแล้วงานจบเสร็จปิดเซฟเซิร์ฟหมดทุกอย่างออกจากโปรแกรมตัวนี้คือปุ่มกากบาทสีแดงคือปุ่มปิดนะคะปุ่มปิดข้อสังเกตเมื่อเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์นี้ตั้งชื่อหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งเพราะมันจะขึ้นชื่อไฟล์ว่า untitled 1 data set แสดงว่าชื่อโปรแกรมนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นการเปิดขึ้นมาใหม่เหมือน word ถ้าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเขาขึ้นว่าอะไร document 1 excel ล่ะExcel ฮะ worksheet ถูกไหมคะเขาจะขึ้นคำว่า worksheet ให้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันทำให้เราทราบว่าเรายังไม่ได้ทำการตั้งชื่อนะคะอ้าวต่อไปส่วนที่2ค่ะส่วนที่2ตัวนี้อ้าวไหนลองอ่านซิมีคำว่าอะไรบ้างตัวแรกเลย analyzeDirect Marketing เอาพูดใหม่ Direct Marketing
1: Direct Marketing
0: Utility ตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็คือในส่วนของเมนูบาร์ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ถ้าเป็นไฟล์ก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวแฟ้มข้อมูลนะคะ edit ก็คือในหมวดของการแก้ไขนะคะแก้ไขตัวแปรเพิ่มตัวแปรลดตัวแปรนะคะ view คือมุมมอง data คือในส่วนของข้อมูล transform การแปลงข้อมูลนะคะเขาจะแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้วนะคะลองดูในส่วนของ analyze ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งดูเมนูสิคะอู้เยอะมากแล้วแถมยังมีอะไรคะเมนูซ่อนอยู่ข้างในอีกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกใช้งานให้ถูกในส่วนของเมนูบาร์นะคะอ้าวต่อไปค่ะ4ที่ครูจะแนะนำให้รู้จักครูจะขอพามาในส่วน Data View 4ตัวนี้คือ Variable ตัวนี้นะคะ Variable ก็คือในส่วนของตัวแปรในแบบสอบถาม1ชุดที่หนูทำมีหลายข้อไหมคะหลายข้อไหมมีหลายข้อถูกไหมข้อแรกถามเกี่ยวกับเพศข้อที่2ถามเกี่ยวกับอะไรชั้นปีสมมุตินะคะข้อที่3ถามเกี่ยวกับอายุข้อที่4ถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการจัดโครงการด้านแสงสีเสียงด้านอาหารด้านนู้นด้านนี้มีตั้งหลายข้อซึ่งในแต่ละข้อเรามันจะมาตั้งเป็นตัวแปรนะคะเราจะตั้งเป็นตัวแปรก็คือตรงนี้จะเป็นตัวแปรซึ่ง variable 0001เนี่ยแสดงว่ามีการตั้งชื่อตัวแปรมายังตั้งยัง
1: ย
0: ังมันฟ้อง default ไว้นะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวแปรซึ่งการตั้งชื่อตัวแปรนะคะจะมีความสัมพันธ์กับ variable view สังเกตนะคะ data view variable001 variable 002 variable 003 04เลื่อยไปเรื่อยๆคือมันเป็นการแทนคอลัมน์ถูกไหมคอลัมน์ A B C D E ใน Excel ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะมีในส่วนที่สัมพันธ์กับ variable view ซึ่งถ้า variable view จะเป็น1 2 3 4 5 6แถวเหมือนเดิมแต่ในส่วนคอลัมน์จะเปลี่ยนเป็น name typeสมมุติครูแก้ตัวนี้ variable 001ครูใส่คำว่าเพศ

ครูใส่คำว่าเพศนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเพศกด enter ปุ๊บนะคะตัวแปรตัวแรกที่ครูตั้งเป็นเพศไปดูที่ data view ค่ะเห็นไหมคะจะขึ้นว่าอะไรเพศอ่ะเมื่อกี้ตัวที่สองคืออะไรนะชั้นปีถูกไหมคะชั้นปีชั้นปีครูใส่ไปนะชั้นปีนะคะตัวนี้นะชั้นปีไปดูที่ data view ค่ะอันนี้ก็ขึ้นเป็นอะไรคะชั้นปีอ่ะครูอาจจะพิมพ์ผิดต่อไปตัวนี้นะคะอายุขึ้นเป็นอะไรคะอายุเพราะฉะนั้นในส่วนเห็นไหมคะมันจะสัมพันธ์กัน data view กับ variable view เพราะฉะนั้นการทำงานตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปตั้งค่าที่ในส่วนของ variable view ก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าช่องไหนคีย์อะไรถูกไหมเราจะไม่รู้เลยนะคะอ้าวต่อไปค่ะ1 2 3 4 5มันคือแถวแถวก็คือลำดับของค่าสังเกตค่าสังเกตคืออะไรค่าสังเกตก็คือข้อมูลที่คุณได้มาจากแบบสอบถามอันแรกก็จะเป็นข้อมูลชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ไปเรื่อยๆฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่4ถ้าสมมติหนูมี100ฉบับค่าสังเกตของหนูก็จะมีเท่าไหร่ลูก100นะคะ100นะคะ100เอาต่อไปค่ะข้อ6นะคะข้อ6ทีนี้นะคะในส่วนของค่าสังเกตนะคะค่าสังเกตเราสามารถคีย์ตัวเลขเข้าไปได้นะคะเราสามารถคีย์ตัวเลขเข้าไปได้นะคะเราสามารถที่จะคีย์ค่าสังเกตเข้าไปได้อะอย่างเช่นนะคะครูต้องเพศเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราตอบคำถามกันเนี่ยเพศจะมีกี่เพศ2เพศคือเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะในค่าใน data value ใน data view ใน data view ตรงนี้ครูก็สามารถคีย์เข้าไปได้ฉบับที่1ตอบ1ฉบับที่2ตอบ2โอเคไหมฉบับที่3ตอบ2ฉบับที่2ตอบ1 1หมายถึงอะไรเพศชาย2คือเพศหญิงอ้าวชั้นปีคนแรกเรากำหนดปวช2คือปวสนะคะก็ใส่ไป1 2 1 2 2อ่ะสมมุติแบบนี้ต่อไปอายุปวชอายุเท่าไหร่บ้าง15ปวสก็ประมาณ19ใช่ไหมคะปวช17นะคะปวช2ก็10ปวสคือ19ปวส2คือปวสถูกไหมคือเท่าไหร่20สมมุตินะ20ใส่อันนี้คือค่าสังเกตที่เราจะใส่ไปเราสามารถใส่ได้ทั้งเป็นภาษาเป็นตัวเลขแล้วก็ใส่ได้ทั้งเป็นตัวอักษรขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดค่าอย่างไรนี่เห็นไหมคะมันจะมีอีก name ในส่วนของ variable view ก็คือ name นะคะ name คือตัวแปร type คือชนิด width คือความกว้าง decimal จุดทศนิยม label คือค่าขยาย value นะคะ missing value คือค่าเมื่อกี้เรากำหนดให้ชายเป็น1หญิงเป็น2นะคะ missing column อันเนี้ยตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้นะคะกำหนดได้อ้าวต่อไปค่ะนะคะ ครูขอกลับในส่วนของ data view นะคะส่วนตัวนี้สีเหลืองๆคืออะไรลูก คืออะไรสัญลักษณ์ที่เราเจอทุกโปรแกรมอยู่แล้วคืออะไรคะ คือการเปิดถูกไหมเปิดข้อมูลแผ่นดิสเกตตัวนี้เซฟตัวนี้ปริ้นนะคะตัวที่มันเป็นสีเทาหมายความว่ามันยังไม่สามารถใช้งานเมนูนี้ได้นะคะ undo redo นะคะ go to case ก็คือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรลูกจำได้ไหมเรียกว่าอะไร

ถูกไหมทูลบาร์ก็คือแถบเครื่องมือที่เราสามารถเขาเรียกว่าสามารถเรียกใช้งานได้บ่อย นะคะเราก็มาใช้งานตรงนี้แต่เท่าที่ครูทำงานกับ SPSS มานะครูใช้แค่3ตัวแรกเองตัวหลังๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าครูไปเรียกในเมนูด้วยความที่ว่าเมนูมันเยอะมากเราจำไม่หมดหรอกว่าต้องใช้อะไรเราก็ต้องอ่านไปทีละตัวแล้วก็ค่อยๆจำไปว่าเมนูตรงนี้เข้าตรงไหนนะคะก็จะเป็นในส่วนของทูลบาร์นะคะทูลบาร์ในส่วนตรงนี้ทูลบาร์อ้าวตัวนี้ล่ะคะตัวนี้คืออะไรลูกที่ครูกำลังเลื่อนอยู่สกอร์บาร์มีกี่แนวลูกฮะ2แนวคือแนวตั้งกับแนวนอนเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เลื่อนสำหรับในส่วนที่มันแสดงใน1หน้าจอไม่หมดนะคะเราก็ต้องเลื่อนดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะอะไรตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้อีกที่หนึ่งที่ครูอยากให้ดูตัวนี้เห็นไหม14 variable 06หมายความว่าไงนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเหมือนกับชื่อเซลอะถ้าเราเรียนใน Excel เปรียบเสมือนชื่อเซลเป็นการบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตัวแปรตัวอะไรอยู่ในแถวที่เท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ดูกันนะเราก็จะไปคลิกหาเลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวบอกตอนนี้ครูอยู่ตัวแปรที่9แถวที่เท่าไหร่คะ20เห็นไหมตัวแปรที่9แถวที่20อ้าวตอนนี้ล่ะครูอยู่ตัวแปรที่เท่าไหร่14แถวที่16ซึ่งมันจะแสดงตำแหน่งของค่าสังเกตหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์พอยเตอร์ไอ้ตัวดำๆตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเซลล์พอยเตอร์ซึ่งเป็นตัวชี้ที่ชี้เราทำงานอยู่สามารถที่จะคลุมดำได้นะคะคลุมดำเลือกได้นะคะลักษณะงานชนิดมันก็เหมือนใน Excel ทั่วไปธรรมดานะคะ copy ได้เห็นไหมคะตัดออกได้ลบออกได้นะคะเคลียร์ออกได้หรือว่าจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้การทำงานคล้าย Excel มากเลยเห็นไหมคะลบออกได้เพิ่มออกได้เหมือนใน Excel เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถก๊อปงานจาก Excel มาใส่ไว้ในนี้ได้ไหมได้ไหมคะได้แต่มีข้อแม้ว่าหนูจะต้องเรียงให้เหมือนเขาคือแถวก็ต้องแถวเหมือนกันในส่วนของคอลัมน์ก็ต้องคอลัมน์เหมือนกันไม่งั้นมันจะทำงานแล้วมันจะเพี้ยนทันทีนะคะอ้าวทีนี้นะคะมันยังไม่หมดอันนี้ในส่วนของ data view นะคะ data set มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานนะคะสมมุติครูทำการประมวลผลอันนี้นักเรียนยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าครูประมวลผลแล้วนะคะ analyze descriptive frequency โอเคทีนี้ครูทำอะไรรู้ติ๊กๆไปมันได้ในส่วนประมวลผลมามันจะไม่เหมือนในโปรแกรม Excel อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อนักเรียนประมวลผลมาแล้วนักเรียนอ่านตรงนี้ค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ย output document 1ซึ่งตอนนี้ในโปรแกรม SPSS ของเรามันจะมี2หน้าต่างแล้วหน้าต่างแรกก็คือหน้าต่างของอะไรคะ data set คือหน้าต่างของการใส่ข้อมูลการตั้งค่าตัวแปรเมื่อไรที่เราทำการประมวลผลทำการวิเคราะห์ข้อมูลมันจะมีหน้าต่างใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่าหน้าต่างของ output ซึ่งในหน้าต่างของ output ตัวนี้นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหน้าต่าง output นี่เลย output 1ครูคะเซฟงานกลับบ้านแล้วไม่ได้เอาพุทมาค่ะหายหมดเลยไม่ต้องตกใจเพราะมันจะแยกส่วนกันนักเรียนจะต้องเซฟในส่วนของ Data Set 1ไฟล์แล้วก็ไปเซฟในส่วนของ Output อีก1ไฟล์นะคะมันถึงจะไปคู่กันนะคะมันถึงจะไปคู่กันอ่ะทีนี้นะคะเมื่อประมวลผลออกมา

0: เมื่อประมวลผลออกมาแล้วในส่วนของเมนูบาร์ยังอยู่เหมือนเดิมในส่วนของทูบาร์ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างและเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของการแสดงผลหน้าต่างช่องจะหายไปเซลล์จะหายไปนะคะจะเปลี่ยนเป็นหน้าตาเช่นนี้แทนในส่วนของ output lock frequency title mode นะคะ active data set statistic นะคะแล้วก็ตารางชื่อตารางเห็นไหมมันจะมีในส่วนเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะคะในส่วนตรงนี้นะคะครูจะเรียกว่าแผนภูมิต้นไม้นะคะตรงนี้จะเป็นแผนภูมิต้นไม้อ่ะอันนี้เมื่อกี้ครูประมวลผลไปกี่ครั้งลูก1ครั้งมีแผนภูมิต้นไม้ขึ้นมา1อันครูลองกลับไปใหม่ในส่วนของ analyze descriptive นะคะแล้วก็ไปที่ descriptive อายุอ่ะใส่เข้าไปตอบโอเคสังเกตมีล็อกมีฟรีเควนซี่อันนี้ชื่ออะไรคะ descriptive มีตารางเพิ่มขึ้นมาอีก1อันถูกไหมเมื่อไหร่ที่เราทำการประมวลผลมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครูเมื่อกี้ครูอายุนะคะก็คือครูใส่ตัวแปรอายุเข้าไปก็จะมีในส่วนของแผนภูมิต้นไม้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วในส่วนตรงนี้หน้าว่างๆตรงนี้คือผลของการวิเคราะห์ข้อมูลว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์แสดงขึ้นมาตรงส่วนตรงนี้นะคะแสดงขึ้นมาส่วนตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าว่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสามารถนะคะใช้งานนะคะใช้งานในส่วนของโปรแกรมได้อันนี้ได้เบื้องต้นและนักเรียนรู้จักและว่าอะไรอยู่ตรงไหนเรียกอะไรถูกไหมคะใช่ไหมทีนี้ในส่วนนะคะวันนี้ของครูก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะคะในส่วนของโปรแกรม SPSS นะคะในส่วนของโปรแกรม SPSS ซึ่งนักเรียนวันนี้ได้รับความรู้ไปพอเรียกถูกหรือยังอะไรอยู่ตรงไหนพอมองภาพออกไหมแต่ใช้งานเป็นหรือยังยังเมื่อกี้ครูก็ติ๊กๆไปมั่วๆนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าครูจะกลับมาสอนว่าการที่นักเรียนมีแบบสอบถาม1ชุดนักเรียนจะสามารถนำข้อมูลเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลได้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ครูมีการบ้าน1ชิ้นทุกคนจะต้องกลับไปเอาโปรแกรมนี้ใส่เครื่องตัวเองเพื่อที่ว่าอาทิตย์หน้าจะได้พร้อมใช้งานนะคะสำหรับวันนี้ครูก็คงมีเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก็คงยังไม่ใช่เรื่องยากคงรู้จักหลักการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนสังเกตเมื่อกี้จากที่สังเกตการทำไปเมื่อกี้ประมวลผลยากไหมคะยากไหมไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคืออะไรสำหรับในความคิดหนูที่ขวดอธิบายไปเบื้องต้นหนึ่งเลยคืออะไรทำยังไงลูกอะไรยากถ้าครูมองตอนหรือว่าหนูมองว่าไม่ยากเลยตอนนี้ยากไหมฮะยากไหมบารมียากไหมคะตอนนี้มองยากหรือไม่ยากไม่ยากแต่ที่ครูมองรู้ไหมว่ายากยังไงเราจะเอาข้อมูลอะไรมาประมวลผลถูกไหมแหล่งที่มาของข้อมูลเราจะไปหามาได้อย่างไรและสิ่งที่ยากอย่างนึงคือการที่คุณจะติ๊กได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลถูกไหมฉันจะต้องนั่งคีย์นานขนาดไหนเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ร้อยฉบับคิดสภาพคีย์ร้อยฉบับเป็นไงคะ1212112เมื่อไหร่จะเสร็จนั่นคือสิ่งที่ยากสำหรับโปรแกรม SPSS สำหรับวันนี้คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุ

งดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ปลอดภัย
1: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้านี้ไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะปาเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก
1: ่
3: ไก
1: ่
3: ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะขี่ล่าสัตว์เอ้า
2: เอค่ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
1: เอาอะไร
3: อ
1: ี
3: กด
1: ี
3: เน
1: ี่
3: ยอะไร
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอุ

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือ

ชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่กระเฉดเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่กระเฉด1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่กระเฉดของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจสีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่กระเฉดของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจะไม่ง่ายเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัว

แค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้นักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเชษของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในนำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่สองเลยก็คือต้นตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้าสองสีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเชษของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้เนื้อ2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการออนท็อปเอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ย

ความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี่ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวมะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิการโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือว่าเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจ

จะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลื

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ นะขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดนึงกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะครับถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไป

0: ว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ด
1: ง่ายๆเลย
0: ใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกจี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะครับเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกลืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่า ตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่เกษตรของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้ก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะเพราะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นๆได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะฮะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัด ก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอในขณะที่ในที่ครูมอทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้ง วันนี้ครูมดเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอา

0: สมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทแล้วก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: กลับมาพบกับรายการด็อกเตอร์คิสกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับและเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่น้องมาชินไปดูกันเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
5: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
4: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจเราก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
5: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
4: นี่เป็นหุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ตรงนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
5: สูบฉีดเลือดครับ
4: ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
5: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
4: ถูกต้องครับส่วนหนึ่งก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บอัดอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
5: แล้วงั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
4: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
5: อยากเห็นครับ
4: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
5: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
4: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับ
5: แต่ได้คร
4: ับจะสอนให้ว่าเจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้เนี่ยฮะเข้าไปจับไอ้เม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับ1อัน
5: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
4: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลย ค่อยๆคีบเม็ดถั่วขึ้นมา
5: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
4: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหเรามาชิมเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำโดยการจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
5: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
4: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
5: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
5: ครับผม
4: ปกติน้องมาทินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
5: ก็ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้
4: ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เน
5: า
4: ะ
5: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
4: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บเราปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างหูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหคุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ไข่แทนเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปส์นะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทางขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุง

0: ปื้มนะครับไหม
1: ไม้ใสใสคล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
0: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปึ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
1: โอเค
0: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
1: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
0: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือหางน้อยลงจากนั้นเราก็จะทําการสร้างกลมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี่ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปกหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัดชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัดชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
1: อุ้ยอยากมากเลยครับ
0: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้มาตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาแล้วดีครับเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
1: ตัดสองอันเลย
0: นั่นแหละตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
1: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
0: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่

0: างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได
1: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณควรลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืน

ื่นริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดี

เอกของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วปืนฤาษีด่าบ่นโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณารุตกาบเฮชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะ

0: ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหเมฆเริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
0: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
2: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
2: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
2: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
0: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

สวัสดีค่ะ EP ที่13นะคะการเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างนะคะสำหรับ EP นี้นะคะอาจารย์ได้เตรียมชิ้นงานตัวอย่างมาให้เราได้ลองเขียนตามนะคะเดี๋ยวเราไปลองเขียนตามกันดูได้เลยนะคะเบื้องต้นอาจารย์เข้ามาในไฟล์ตัวสตาร์ทอัพของอาจารย์แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะปิดตัวกริดไลน์ก่อนเลยโอเคเราเข้าไปเช็คก่อนนะคะว่าตัวดิเมนชันของเรานะคะหรือตัวหน่วยการทำงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยอะไรนะคะไปที่ยูนิตนะคะตอนนี้หน่วยของเราเป็นหน่วยเมตรตามที่เราจะใช้ในการเขียนงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนงานตามตัวอย่างของอาจารย์เลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะทำไฟล์ตัวอย่างไว้ให้1ไฟล์นะคะเดี๋ยวเราจะ import เข้ามาก่อนซึ่งไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเป็นภาพ JPEG นะคะวิธีการนำภาพเข้ามาเนี่ยเราก็กด insert ได้นะคะหรือเราจะเข้าไปในการดึงภาพนะคะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะอาจารย์จะเอาไฟล์ตัวอย่างนะคะหรืองานตัวอย่างเนี่ยเข้ามาในตัวการทำงานของเราก่อนนะคะเบื้องต้นจะใช้ในการเขียนแบบขยายประตูนะคะวิธีการเราก็ดึงภาพเข้ามาได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กำหนดขนาดของภาพที่เราต้องการจะให้เขาเข้ามาในงานของเราได้เลยอาจารย์มีตัวอย่างในการที่เราจะเขียนงานตามตัวอย่างนี้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเขียนประตูนะคะแล้วก็ลองทำให้ได้ตามแบบตัวอย่างนี้เลยเบื้องต้นเนี่ยตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าเป็นขนาด A4 นะคะมีขนาดที่21นะคะคูณ 29.7 cm นะคะเหมือนเดิมเลยเราสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนนะคะ21นะคะคอมมา 29.7 นะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าในตัวของกระดาษเนี่ยทำไมถึงไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าตัวอย่างงานที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีสเกลในการเอาเข้ามานะคะคือเขาเป็นขนาดที่มันเป็นฟรีสเกลนะคะสังเกตว่าเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่13เมตรนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้กระดาษ A4 แล้วนะคะเราจะมาลองเขียนตัวประตูบานนี้ตามแบบเลยนะคะสังเกตว่าเขาก็จะให้ขนาดมาแล้วนะคะว่าวงกบประตูตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของประตูตัวนี้นะคะว่าเขาเป็นประตูบานกระจกนะคะก็คือจะมีตัวกรอบบานมีตัวสัญลักษณ์กระจกข้างในนะคะแล้วก็จะมีเรื่องน้ำหนักเส้นที่เราจะต้องตั้งค่าตามเขาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีมือจับประตูนะคะโดยองค์ประกอบในนี้ค่ะเขาก็จะมีที่เป็นท็อปวิวนะคะของประตูเป็นรูปด้านประตูนะคะแล้วก็เป็นรูปตัดของประตูเดี๋ยวเราจะเขียนทั้งหมด3ตัวนี้เลยนะคะในกระดาษ A4 ของเราเริ่มจากท็อปวิวของประตูก่อนนะคะวงกบของประตูเนี่ยอยู่ที่ขนาด10กับ5เซนนะคะเริ่มก่อนเลยที่วงกบประตูนะคะเขียนพยายามไม่เขียนอยู่ในขอบเขตกระดาษของเราก่อนนะคะจุด05นะคะคอมมา .1 ค่ะเราก็จะได้วงกบประตูที่มีขนาดตามแบบแล้วนะคะวิธีการสังเกตว่าวงกบประตูของเขาอะค่ะจะมีความขยักเข้าไปเหมือนวงกบจริงๆนะคะเราก็ใส่ขนาดข้างในเข้าไปนะคะเบื้องต้นอาจารย์ขอใส่ขนาดตรงนี้ที่จุด01นะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยอาจารย์เริ่มวัดจากตัวกลางวงกบนะคะทีนี้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นลักษณะรูปแบบตามตัวอย่างค่ะเราก็กดตัดเส้นที่เกินออกได้เลยกด TR นะคะเลือกวัตถุก่อนนะคะ TR เส้นที่เกินออกจากกันนะคะแล้วก็กดจอยเส้นได้เลยกด MI นะคะมิลเลอร์เขานะคะเพราะว่าเราจะใช้ตัววงกบเนี่ยลักษณะเดียวกันทั้งสองข้างนะคะเขาถามว่าเราต้องการที่จะลบไหมก็กด No นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าประตูของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะในที่นี้ในตัวอย่างเนี่ยประตูของเรานะคะมีขนาดระยะระหว่างวงกบถึงวงกบเนี่ยอยู่ที่90นะคะเราก็ขยับตัววงกบของเราที่90ได้เลย M นะคะจุด9ค่ะเราก็จะได้วงกบแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวบานประตูบานประตูอยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีตัวกรอบบานเราลองดูนะคะว่าตัวกรอบบานเขามีความหนาเท่าไหร่ดูได้จากรูปด้านนี้นะคะในรูปด้านเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าตัวกรอบบานมีความหนา5เซนนี่เห็นไหมคะก็เหมือนกันเลยเราก็ไปขึ้นตัวบานประตูกด REC นะคะวิธีการขึ้นบานประตูให้ขึ้นจากท็อปวิวนี้ก่อนนะคะกด REC ทำกรอบบานของประตูนะคะมีกี่5เซนใส่ไปเลยนะคะจุด05คอมมา .05เราก็จะได้ลักษณะของบานประตูนะคะทำเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะคะและต่อไปก็คือเมื่อเราได้บานประตูได้กรอบบานประตูแล้วเนี่ย
สังเกตว่าในตัวอย่างของเรามีตัวเส้นที่เป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะก็คือเส้นข้างในนี่เองความหนาของกระจกก็อยู่ที่เรากำหนดเลยนะคะส่วนใหญ่ความหนากระจกก็จะอยู่ที่1มิล 1.2 มิล นะคะแล้วก็ออฟเซตได้เลย 0.01 นะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ขยับให้เขามาอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะคะวิธีการที่ถ้าเราไม่อยากคำนวณไปด้วยนะคะก็ให้เราวาดเส้นไกลขึ้นมาก่อนเส้นเราก็จะรู้แล้วว่ากึ่งกลางระหว่าง2เส้นนี้อยู่ที่กลางเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็กด M ย้าย2วัตถุนี้มาไว้ตรงกลางนะคะโดยอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางของบานประตูของกรอบบานประตูนะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเส้นนี้เราสร้างไว้เป็นแค่ไกลนะคะแล้วก็ลบมันออกไปได้เลยกด E ค่ะเมื่อเราได้บานประตูแล้วนะคะให้เราหมุนบานประตูให้เป็นแนวตั้งฉากนะคะกด RO หมุนขึ้นไป90องศานะคะก็เราก็สังเกตได้ที่ไดนามิกบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เป็น90องศาแล้วเราก็จะได้บานประตูได้วงกบนะคะต่อไปก็คือการสร้างเส้นโค้งนะคะกดตัว A 1ครั้งนะคะกดตัว C เพื่อกำหนดจุดเซ็นเตอร์ก่อนนะคะจุดเซ็นเตอร์ของเราก็จะอยู่ที่ปลายนี้เลยกำหนดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดของเส้นโค้งก็คือตรงนี้เราก็จะได้วงสวิงของประตูแล้วเหมือนเดิมนะคะกดเปลี่ยนเส้นด้วยนะคะเป็นเส้นปากที่เต้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้เนี่ยเราสังเกตว่าในตัวอย่างของเรามีมือจับด้วยตัวนี้ค่ะมือจับในแบบของเราเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดขนาดมาเราสามารถดีไซน์ออกแบบเป็นของเราเองได้เลยนะคะทีนี้ตามหลักความเป็นจริงนะคะมือจับของประตูเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกรอบบานนะคะเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกระจกเดี๋ยวเราก็จะมาวาดมือจับของเรานะคะออกแบบได้เลยเราอยากให้มีความหนาเท่าไหร่นะคะจุด01ก็ได้นะคะก็จะเป็น1เซนคอมม่าขนาดของบานประตูของเราอะค่ะขนาดของบานประตูของเราอยู่ที่5เซนใช่ไหมคะเราอยากให้ความหนาอยู่ที่จุด01คอมม่าจุด05นะคะโอเคเราก็จะได้ตัวมือจับของเราขึ้นมาแล้ว1อันแล้วก็ตัวก้านจับของเรานะคะก้านจับก็จะมีลักษณะตามแบบก็จะเป็นตัว L นะคะยื่นออกมาสัก5เซนก็ได้ค่ะ 0.5 นะคะมีความยาวสัก10เซน 0.1 เมื่อเราได้เส้นตัว L ที่เป็นก้านจับของเราแล้วนะคะเราก็กดออฟเซตความหนาของก้านจับเราได้เลยให้หนาสัก1เซนถึง2เซนเราก็ออฟเซตได้เลยนะคะจุด02กดปิดเส้นทั้ง2เส้นนี้นะคะสร้างเส้นปิดเสร็จแล้วเลือกวัตถุแล้วก็กดจอยกันนะคะขยับเขาให้ไปอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะคะเหมือนเดิมเลยอยากขยับเขาไปอยู่ตรงเซ็นเตอร์สร้างเส้นขึ้นมา1เส้นนะคะเพื่อเป็นไกด์ของเรากด M ขยับแล้วก็หาจุดอ้างอิงจุดค่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะได้การจับมือจับของประตูแล้วนะคะ1ด้านต่อไปก็เมื่อมีด้านนอกแล้วเราก็ต้องมีด้านในนะคะกด MI นะคะกด No เราก็จะได้บานประตู1บานนะคะมีลักษณะที่เราต้องการตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามาสร้างเลเยอร์ของเขาค่ะตัววงกบเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาเป็นเลเยอร์ที่มีความหนาขึ้นมานิดนึงเราก็ให้เป็นสีเหลืองนะคะตัวบานเหมือนกันตัวบานก็เราก็ต้องการให้เขาหนานะคะเราก็ใส่เป็นสีเหลืองเหมือนกันตัวกระจกอะค่ะก็จะหนารองลงมาแล้วก็เส้นสมมุติตัวนี้ค่ะเราก็ให้เขาบางที่สุดนะคะต่อไปเส้นวงสวิงก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะเป็นเส้นบางที่สุดแล้วก็ตัวมือจับพวกนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเส้นที่มีระยะเดียวกับเส้นของบานประตูเลยดังนั้นก็ให้เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อเราสังเกตอะค่ะเมื่อเราใช้เลเยอร์ที่เป็นสีเทาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไปทับกับเลเยอร์ที่เป็นสีเหลืองอยู่เส้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันตรงนี้มีความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเราจะขยับเขากลับมาให้ตรงก่อนนะคะโอเคทั้งสองข้างเลยสังเกตว่าเส้นสีเทาเขาจะอยู่บนเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะเวลาเราพอตออกไปเนี่ยเส้นสีเทาที่เราตั้งค่าให้เป็นสีเทาเนี่ย
ขาก็จะไปกบเส้นสีดำนะคะทำให้เส้นสีเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานได้ชัดเจนนะคะเวลาเราต้องการเนี่ยเขาไปอยู่ข้างหลังเส้นสีเหลืองนะคะให้เราเลือกเส้นสีเทานะคะกดคลิกขวา1ครั้งค่ะกดดรอออเดอร์นะคะแล้วก็เซนทูแบ็กค่ะเส้นสีเทาก็จะไปอยู่ข้างหลังเส้นสีเหลืองแล้วโอเคเมื่อเราได้ตัวท็อปวิวของบานประตูแล้วเนี่ยต่อไปให้เราสร้างบล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไปทำงานในส่วนอื่นนะคะกดตัว B ท็อปวิวนะคะโอเคเลือกจุดไว้ค่ะต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือตัวบานรูปด้านนะคะทีนี้เราจะต้องเริ่มใช้ตัวเส้นไกด์ไลน์และหากถ้าเราต้องการให้ตัวงานของเรา2ชิ้นงานเนี้ยเท่ากันนะคะเราสร้างไกด์ไลน์ก่อนเลยสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะ2เส้นต่อไปเนี่ยดูว่ารูปด้านของบานประตูแล้วนะคะมีขนาดความสูงเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือประตูของเรารวมวงกบแล้วนะคะมีขนาดความสูงอยู่ที่2เมตร40นะคะแล้วก็ทำเส้นไกด์ไลน์ของเราขึ้นมาก่อนเลยเราต้องการให้รูปด้านของบานประตูเราเนี่ยอยู่ห่างจากตัวท็อปวิวเท่าไหร่แล้วก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของเราให้มีระยะห่างลงมาก่อนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์ให้อยู่ห่างที่2เมตรต่อไปก็คือบานประตูนะคะบานประตูมีขนาดความสูงอยู่ที่2เมตร40แล้วก็ก๊อปปี้เส้นไกด์ไลน์ของเราหรือเส้นล่างของเรานะคะอยู่ที่2เมตร40นะคะก๊อปปี้ลงมาเราก็จะเห็นแล้วว่ากรอบบานของเรานะคะบานประตูของเราเนี่ยในรูปด้านเนี่ยจะมีลักษณะตามที่เราสร้างเส้นไกด์ไลน์เลยต่อไปเราก็วาดตัวบานได้เลยนะคะเริ่มจากตัววงกบก่อนเหมือนกันนะคะกด REC แล้วเราดึงเส้นตัวนี้เข้ามาก่อนให้ชนกันก่อนเวลาเรากด REC อะค่ะเราก็จะได้กำหนดจุดได้ถูกต้องจุดเริ่มที่จุดนี้นะคะไปที่จุดนี้เช็คขนาดตรงไดนามิกบ็อกซ์ข้างๆ crosshair ของเราด้วยนะคะว่ามีขนาดตามที่เราต้องการหรือยังหรือถ้าเราต้องการที่จะขีดตัวเลขเพื่อให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ขีดตัวเลขได้เลยก็คือวงกบเรามีความกว้างที่1นะคะแล้วก็มีความสูงที่ 2.4 ก็ขีดตัวเลข1ต่อมา 2.4 ได้เลยโอเคเราก็จะได้กรอบวงกบของเราขึ้นมา1กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไดเมนชันลงมาดูกรอบวงกบของเราอยู่ที่5เซนนะคะเดี๋ยวเราจะออฟเซตเข้ามา5เซนจุด05นะคะเมื่อได้กรอบวงกบแล้วเนี่ยปกติบานประตูนะคะจะมีกรอบวงกบที่เป็นตัว U แบบนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราต้องการดึงเส้นลงมาเราก็จับตัวเส้นด้านในนะคะดึงลงได้เลยโอเคทีนี้เราได้ตัววงกบแล้วนะคะต่อไปเราจะมาวาดบานประตูนะคะการวาดบานประตูเรามาสังเกตก่อนว่ากรอบบานประตูมีขนาดเท่าไหร่นะคะในที่นี้รูปด้านเขากำหนดมาว่ากรอบบานด้านละ5ก็เป็น80ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวกรอบบานเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่5เซนเราก็จะไปวาดตัวกรอบบานกันวิธีการวาดกรอบบานนะคะคือเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1เซนเลยแบบนี้เสร็จแล้วเรากดออฟเซตด้านละ5เซนค่ะกรอบบานประตูนะคะข้างนอกเนี่ยจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเมื่อกี้ที่เราวาดคือเขาจะเป็นลักษณะของกระจกนะคะสัญลักษณ์ของกระจกเราจะต้องมีขีด3ขีดแบบนี้ด้วยนะคะขีด3ขีดแบบนี้นะคะเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยกดลายนะคะเราทำเป็นเส้นตั้งหรือเส้นนอนก่อนก็ได้ค่ะตามความสวยงามของตัวเองได้เลยนะคะว่าเราอยากจะให้เขายาวเท่าไหร่นะคะหรือมีระยะห่างเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของระยะห่างมากเราก็กำหนดได้เลยตามความสวยงามแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เป็นเส้น3เส้นแบบนี้ให้เราหมุนเขาค่ะถ้าจำได้วิธีการหมุนนะคะถ้าเรายังเปิดแกนที่เป็น XY อยู่แบบนี้เราก็จะหมุนได้แค่แกน X แกน Y นะคะวิธีก็คือให้กดปิดเข้าไปก่อนเราหมุนได้ตามความสวยงามของเราเลยค่ะเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปด้านที่มีลักษณะเดียวกับตัวของบานประตูนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของบานเปิดประตูในรูปด้านนะคะก็คือตอนนี้ในท็อปวิวของเราเนี่ยประตูเนี่ยของเราเนี่ยเปิดด้านขวาเข้าไปนะคะดังนั้นสัญลักษณ์เปิดประตูของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะหันหน้าไปทางด้านขวานะคะแบบนี้เราก็วาดขึ้นมาได้เลยโอเคเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วนะคะให้เรากดทำให้เขาเป็นเส้นตามตัวอย่างก็คือเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะนี่ตัวอย่างของเราไม่ใช่เส้นปะนะคะเป็นเส้นเซนเตอร์เราก็ไปเลือกลายไทยได้เลยเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะเบื้องต้นเราได้รูปด้านของบานประตูแล้วนะคะ
มื่อเราได้รูปด้านของบานประตูแล้วเราก็มากำหนดเรื่องของเลเยอร์เหมือนเดิมเลยค่ะตัววงกบของประตูนะคะก็จะมีน้ำหนักที่มากที่สุดเหมือนกันเลยก็คือการใส่เส้นสีเหลืองนะคะตัวกรอบบานของประตูเนี่ยก็จะเป็นสีแดงก็คืออ่อนลงมานะคะทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆว่าการที่เรามีบานประตูที่เป็นกระจกอะค่ะเขาจะต้องมีซับหรือที่เป็นยางนะคะที่มีความหนาประมาณ1เซนเราก็ต้องออฟเซตเขามาด้วยนะคะเรื่องความหนาเขาก็จะทำให้รูปด้านของบานประตูของเราสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตว่าตอนนี้บานประตูของเราเนี่ยได้แล้วที่มันหายไปนะคะก็คือตัวของมือจับประตูที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้ามานะคะเราก็สามารถดีไซน์มือจับประตูของเราได้เลยว่าเราต้องการให้มือจับบานประตูของเราเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่ารูปด้านมือจับประตูค่ะก็ต้องให้สอดคล้องกับตัวท็อปวิวของที่เราวาดไปเมื่อกี้ด้วยนะคะเราวาดขึ้นมาก่อนนะคะตำแหน่งไหนก็ได้อาจจะเป็นตำแหน่งของเซนเตอร์ของประตูตรงนี้นะคะถ้าขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นนั้นๆนะคะเมื่อกี้ที่เราทำมือจับประตูของเราอะค่ะเขาจะมีความกว้างอยู่ที่5เซนใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์ดูในแบบตัวอย่างเนี่ยมือจับประตูเนี่ยเป็นวงกลมก้านจับเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะวาดวงกลมหนึ่งวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะใส่เข้าไปกดตัว C นะคะเลือกจุดได้เลยมือจับประตูของเรานะคะเมื่อกี้ที่เราวาดในตัวท็อปวิวเนี่ยก็จะมีขนาด5เซนก็จุด05นะคะจุด05เวลาเราวาดวงกลมนะคะเราจะต้องใส่เป็นค่าครึ่งหนึ่งของขนาดนะคะก็คือจุด025เพราะว่าจุด025เป็นค่าครึ่งหนึ่งก็คือเป็นรัศมีนะคะไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง Enter นะคะแล้วก็กดสร้างสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับเมื่อกี้ที่เราวาดเลยเราจะดับกับตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะก็จะเป็นขนาด10เซนนะคะแล้วก็ความหนา2เซนไปไว้ที่ตรงกลางเสร็จแล้วเมื่อเราได้ลักษณะที่เป็นตามตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดหมุนเขาได้เลยนะคะเมื่อกดหมุนเสร็จแล้วนะคะเราขยับเขากลับไปที่ตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่นะคะของมือจับประตูก็คือที่กรอบบานประตูนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไม่รู้ว่าเซนเตอร์ไหนนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยเราสร้างเส้นไกลขึ้นมา1เซนนะคะขยับมือจับประตูเข้าไปที่กึ่งกลางนะคะตอนนี้อยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะโอเคคอสแฮร์ก็จะล็อกให้เราแล้วนะคะต่อไปก็คือมือจับประตูเนี่ยก้านจับเขาจะต้องอยู่อีกด้านหนึ่งก็เราก็กด MA ได้เลยนะคะจับที่กึ่งกลางเขาเราจะได้มือจับประตูแล้วนะคะโอเคเท่ากับว่าตอนนี้รูปด้านของเรานะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็สร้างบล็อกไว้1บล็อกเลยค่ะกดตัว B นะคะเป็นรูปด้านก็คือ elevation นะคะโอเคกดโอเคนะคะกดเลือกจุดเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้รูปด้านประตูแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปตัดของประตูนะคะรูปตัดประตูเนี่ยเขาก็จะมีขนาดความสูงเท่ากับรูปด้านเลยเราก็ dimension มาได้เลยนะคะอย่างเบื้องต้นเนี่ยเรามีเส้นไกด์ไลน์แล้วเราต้องการให้รูปด้านเนี่ยอยู่รูปตัดประตูเนี่ยอยู่ห่างจากรูปด้านเท่าไหร่เราก็กำหนดระยะไปนะคะที่1เมตรต่อไปนะคะเรามาดูว่าตัววงกบประตูเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่วงกบประตูของเรามีความหนา10เซนใช่ไหมคะเท่ากับว่าเซกชันของเราเมื่อเวลาเราตัดผ่านประตูแบบนี้เราก็จะเห็นวงกบนะคะด้านบนวิธีการใส่วงกบเราสามารถดับตัววงกบที่เป็นท็อปวิวเนี่ยมาใส่ได้เลยแล้วก็วาดตามได้เลยนะคะหรือเราจะขึ้นมาใหม่ก็ได้ถ้าเรากลัวว่าการดับจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วเรากดย้ายมาที่ตำแหน่งที่เราจะทำรูปตัดนะคะกด RO หมุนเขานะคะโอเคเสร็จแล้วเราลองวัดดูนะคะว่าตัววงกบของเราได้ขนาดตามที่เราต้องการไหมโอเคตอนนี้วงกบของเราได้ขนาดที่10เซนแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรกับตัววงกบตัวรูปตัดบ้างนะคะมีวงกบแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวบานประตูนะคะบานประตูเราก็วาดตามได้เลยก็คือขนาดเหมือนตอนที่เราเขียนท็อปวิวเลยเราก็อ้างอิงจากตรงนี้เหมือนกันนะคะการเขียนรูปตัดประตูก็เหมือนกันต่อไปก็คือเส้นกรอบของวงกบที่เราเห็นเมื่อเราตัดแล้วนะคะทีนี้บานประตูนะคะอย่างที่เราเขียนไปเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องมีกรอบบานที่มีความหนา5คูณ5เซนนะคะใส่ตัวกรอบบานด้วยนะคะขยับเขาลงมา
แล้วก็ copy เข้าไปได้เลยข้างบนข้างล่างนะคะเขียนเส้นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะ offset ค่ะกระจกมีความหนาที่1เราก็จุด0.1ได้เลยทีนี้เราต้องการขยับให้ตัวกระจกนะคะอยู่ตรงเซ็นเตอร์เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ขยับนะคะเลือกทั้งหมดกดตัว M move เข้าไปนะคะอ้างอิงจากจุดเซ็นเตอร์นะคะวางเราก็จะได้รูปตัดประตูของเราแล้วนะคะเมื่อเราได้รูปตัดประตูเนี่ยเราก็ลบเส้นไกด์เมื่อกี้ไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นการทำเลเยอร์ของรูปตัดประตูนะคะเปลี่ยนเขาให้เป็นสีเหลืองส่วนใหญ่นะคะการเปลี่ยนเลเยอร์ของงานสถาปัตย์อะค่ะเขาก็จะมีความ

สอดคล้องกันนะคะอย่างเมื่อกี้เราใช้วงกบที่เป็นสีเหลืองพอเวลาเรามาเขียนรูปตัดวงกบก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะตัวกระจกของเราเป็นสีแดงเขียนเยอะนะคะเมื่อเราได้รูปด้านท็อปวิวแล้วก็ตัวเซกชันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทำบล็อกของเซกชันไว้ด้วยนะคะกด B เหมือนเดิมเราทำบล็อกแยกไว้เลยนะคะในการทำบล็อกข้อดีของเขาก็คือเวลาเรากลับมาแก้ไขอะค่ะเราก็จะได้แก้ไขแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะได้เปลี่ยนขนาดของตัวบล็อกอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราทำบล็อกไว้ใช่ในกรณีที่เราย้ายไปทำงานที่ไฟล์อื่นนะคะเราก็จะได้ยกไปได้เลยทั้งบล็อกนะคะต่อไปเมื่อเราเห็นตัวเซกชันของตัวประตูเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเขามีที่เป็นสัญลักษณ์ผนังข้างบนด้วยนะคะเราก็มาใส่สัญลักษณ์ผนังด้วยว่าตัวเซกชันประตูของเราเนี่ยอยู่กับผนังชนิดใดนะคะผนังมีความกว้าง10เซนเรากำหนดความสูงไว้ที่50ก็ได้ค่ะวิธีการสร้างผนังนะคะทำเหมือนที่เราเคยทำใน EP ก่อนหน้าได้เลยนะคะก็คือเราจะออฟเซตตัวเส้นฉาบเข้ามาก่อนนะคะจุด015นะคะเส้นแฮทของอิฐนะคะก็กดตัว H เลือกพื้นที่ได้เลยโอเคเราเปลี่ยนองศาของเขานะคะให้เป็นองศานอนที่ตัวแองเกิลนะคะเป็น 15.01 นะคะแฮทของผนังนะคะเดี๋ยวเราเลือกกำหนดให้เขาเป็นเส้นลักษณะของผนังก่อนนะคะสมมติเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้เส้นแฮทนะคะขนาดเนี่ยอาจจะมีความห่างเกินไปเราก็ปรับคุณสมบัติของเขานะคะจุดหนึ่งยังกว้างไปก็ให้ลดลงนะคะจุด05โอเคเราก็จะได้เส้นแฮทผนังตามตัวอย่างของเราแล้วนะคะต่อไปเราก็มากำหนดเสาเอ็นของผนังนะคะเสาเอ็นของผนังก็คือ 10×10 เซนนะคะเราก็ย้ายตัวผนังของเราขึ้นไปไว้บนเสาเอ็นก่อนกำหนดเลเยอร์ให้เขาได้เลยค่ะตัวผนังข้างนอกก็จะมีความหนาหน่อยสีเหลืองก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้ตัวข้างในนะคะเป็นสีที่อ่อนลงมาแล้วก็ตัวแฮทก็ทิ้งไว้ให้เป็นสีเทาก็ได้ค่ะโอเคยังแฮทตอนนี้เป็นสีเทาแล้วนะคะเราได้องค์ประกอบครบแล้วนะคะตามตัวอย่างนี้เลยต่อไปนะคะก็คือการใส่ dimension เขาวิธีการเดียวกับที่เราเคยศึกษามาใน EP ก่อนหน้าเลยค่ะเราก็เลือกเส้นนะคะสร้างเส้นกริดให้เขาก่อนว่าเราต้องการจะทำกริดลายตรงไหนบ้างนะคะ dimension จากตรงไหนไปตรงไหนบ้างนะคะถ้าดูตามตัวอย่างนะคะก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นข้างบนเส้นระยะวงกบนะคะเส้นความสูงของตัวลูกปิดหรือมือจับของเรานะคะเส้นของขนาดบานประตูนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยเมื่อเราต้องการให้เขามีระยะเท่าไหร่เราก็ใส่ระยะเข้าไปนะคะว่าเราอยากจะใส่ dimension ตรงไหนนะคะระยะของลูกบิดนะคะระยะของวงกบความหนาของวงกบนะคะเราต้องการให้เส้นตรงกันก็ไป snap เข้ามาได้เลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นขนาดของกรอบบานตัวกรอบบานมีความหนา5เซนนะคะโอเคเมื่อเราได้เส้นทั้งหมดแล้วนะคะปรับเขาให้เป็นลักษณะเส้นปะนะคะ hidden เหมือนเดิมเลย hidden tool เปลี่ยนขนาดนะคะจุด5จุด1โอเคเมื่อเราได้เส้นตัวกริดลายแล้วเราก็ใส่ dimension กันได้เลยนะคะdimension เราจะเปลี่ยนเป็น dimension ที่เป็น end point to end point ก่อนนะคะใส่ไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีเดียวอันนี้วางตรงเซ็นเตอร์ค่ะแล้วเราก็ก๊อปมันลงมานะคะที่ระยะที่เราต้องการเลยจุด25ก่อนเดี๋ยวเราจะปรับ dimension ให้เล็กลงอยู่แล้วนะคะถ้าตอนนี้ตัวหนังสือเขาซ้อนทับกันอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะ DIM ได้เลยนะคะความหนาของวงกบนะคะ

ความสูงของบานประตูนะคะแล้วก็ความสูงของตัวมือจับนะคะจับที่จุดปลายเส้นได้เลยโอเคต่อไปก็คือความกว้างของบานประตูนะคะแล้วก็ความหนาของกรอบบานประตูนะคะเราก็ขยับเข้าไปวัดที่จุดไหนนะคะเราก็ขยับไดเมนชันไปตามนั้นได้เลยโอเคตอนนี้เราได้ระยะต่างๆแล้วนะคะวิธีต่อไปก็คือปรับขนาดของไดเมนชันนะคะไปที่ฟิตเหมือนเดิมเลยค่ะจุด025อย่างอันนี้ค่ะอาจารย์มองว่าขนาดเนี่ยน่าจะสัมพันธ์กับตัวแบบละต่อไปเนี่ยเราก็จะขยับเขาให้มีความเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะคะขยับไปที่ 1.1 นะคะแล้วก็ยังไม่มีไดเมนชันด้านนี้ใส่เพิ่มไปด้วยนะคะโอเคเมื่อเราใส่แล้วก็กด MA ได้เลยเหมือนเดิมเลยนะคะตัวหนังสือไม่ได้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ย้ายเขากลับเข้าไปนะคะเหมือนกันเลยทั้งสองด้านโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ได้อยู่ในไลน์เราก็ขยับเข้ามาได้เลยตรงนี้เรายังรู้สึกว่าเขาห่างกันเกินไปเราเห็นว่าตัวนี้กำลังดีเราลองวัดดูค่ะว่าไดเมนชันอยู่ห่างกันเท่าไหร่จุด15ใช่ไหมคะตัวนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ห่างกันจุด175แสดงว่าหักไปอีกเราก็ขยับเขาเข้าไปได้นะคะวิธีนี้จุด025ค่ะลองวัดดูนะคะโอเคเราได้ระยะห่างของไดเมนชันที่จุด15แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะขยับเขาได้เลยตอนนี้ห่างกันอยู่25เซนใช่ไหมคะเราต้องการให้อยู่ห่างกันแค่15เซนก็กดย้ายเข้ามาจุด1ค่ะเราก็จะได้ห่างของไดเมนชันที่เท่ากันทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยอาจารย์สังเกตว่าตัวมือจับของเราอะค่ะมันอยู่ที่0อยู่ที่เมตร20นะคะอาจารย์ว่าสูงไปแล้วก็เข้าไปแก้ไขบอกค่ะอีดิตบอกนะคะเราขยับตัวมือจับลงมาก่อนระยะมาตรฐานนะคะของมือจับประตูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90เซนถึงเมตร10นะคะอยู่ที่ผู้ใช้งานหรือการออกแบบของเราด้วยนะคะแต่เบื้องต้นอาจารย์ย้ายมาที่1เมตรจากพื้นห้องนะคะวิธีการก็คือกด M เขาลงมาก่อนค่ะที่พื้นห้องก่อนนะคะแล้วเราย้ายเขากลับขึ้นไปที่ระยะ1เมตรแล้วกดเซฟนะคะเราก็มาแก้ไขไดเมนชันให้สัมพันธ์กับตัวแบบของเรานะคะโอเคย้ายลงมาได้เลยขยับออกมาสังเกตว่าไดเมนชันของเราก็จะเปลี่ยนไปที่1เมตรแล้วนะคะโอเคเมื่อเราได้แล้วเนี่ยสังเกตว่าเหมือนเดิมเลยกระดาษเนี่ยก็จะมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแบบแล้วก็ย่อเขาลงมานะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณสัก25นะคะแล้วก็ย่อลงไปที่จุด25นะคะขยับเขาเข้าไปให้อยู่ในกรอบของกระดาษนะคะโอเคทีนี้สังเกตว่าเขาจะมีการสเปคซิฟายแบบก็คือการกำหนดระยะพื้นอ้างอิงนะคะเราต้องทำตัวนี้ตามแบบเขาด้วยนะคะเราต้องมีเส้นความหนาของพื้นก่อนนะคะวิธีการสร้างเส้นที่มีความหนาแบบนี้นะคะให้เราใช้เครื่องมือ PL นะคะเราจะได้กำหนดความหนาของเส้นนะคะพอเป็น PL นะคะเขาจะมีที่หน้า property นะคะเป็นคำว่า global นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นจุด05ดูก่อนโอเคมีถ้าหนาเกินไปให้ลดลงนะคะโอเคอาจารย์ว่าที่จุด01กำลังดีนะคะเราก็ขยับเขาออกมานิดนึงทั้ง2ด้านเลยให้มีความบาลานซ์กันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ specify แบบนี้เลยก็คือสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะเป็นเครื่องหมายการบอกระดับพื้นนะคะระดับพื้นห้องที่จุด00นะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้เครื่องมือ polygon นะคะใส่เลข3นะคะสมมติเราจะวางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็วาดไปเลยจุด05นะคะสามเหลี่ยมต้องคว่ำลงแล้วก็มิลเลอร์เขานะคะย้ายเขาลงมาที่ระดับพื้นใส่ตัวเทคนะคะ DT ขนาดของเทคนะคะลองกำหนดให้เป็นจุด1ดูนะคะ Enter ค่ะใส่ว่าเมื่อกี้ตามแบบเขาเลยก็คือบวก 0.00 ระยะระดับพื้นอ้างอิงนะคะพิมพ์ไปได้เลยสังเกตว่าอย่างที่เคยบอกไปใน EP ข้างต้นนะคะว่า

ฟอนต์ในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเขามักจะต้องใช้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยเฉพาะของเขานะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวฟอนต์ของเขาให้เป็นฟอนต์ที่ตัวสระแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยไม่กระโดดนะคะในเบื้องต้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นชื่อสไตล์เทคนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดของเขาให้เล็กลงอีกแนะนำว่าเวลาเราปรับอะค่ะให้เราดูตัวไดเมนชันอะเป็นอ้างอิงนะคะตัวเทคเขาจะได้เท่ากันทั้งงานอาจารย์ว่าตัวเทคเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงเวลาใส่ตัวเทคอะค่ะแนะนำว่าให้ใช้ตัวเลเยอร์ที่มีความหนานะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคในที่นี้เราได้แล้วนะคะรูปแบบของการเขียนแบบตามตัวอย่างนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะที่เป็นตารางเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสเปคแบบลงไปยังไงนะคะอย่างเบื้องต้นที่อาจารย์ใช้มาเป็นตัวอย่างนะคะเขาก็จะบอกว่าชนิดของประตูนะคะเป็นชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวนะคะวงกบประตูอลูมิเนียมขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วหนา 1.18 มิลลิเมตรนะคะทำสีอโนไดอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกนี้ค่ะเราสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนเพิ่มเติมได้นะคะก็คือเป็นการสเปกซิฟายแบบนี้เองเบื้องต้นอาจารย์มองว่าตัวชิ้นงานของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเราก็พอตออกไปได้เลยกดเครื่องมือพอตนะคะเหมือนกับที่เราเคยศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเลือกพื้นที่เสร็จแล้วนะคะเช็คตัวของพอร์ตสไตล์ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราต้องใช้พอร์ตสไตล์ไหนอย่างที่เราเคยตั้งค่าไว้ก็คือพอร์ตสไตล์ A-CAD นี้นะคะ Paper Size เหมือนกันค่ะเป็น A4 นะคะเป็น Fit to Paper ตัว Window นะคะเป็น Center to Pot หรือยังนะคะแล้วก็ดูตัวสเกลนะคะอย่างเมื่อกี้ถ้าจำได้ก็คืออาจารย์ลดขนาดของกระดาษ A4 เนี่ยให้เป็น 0.25 ใช่ไหมคะตัวเวลาเราพอตเนี่ยตัวพอตสเกลเขาก็จะคำนวณตามนั้นเลยตอนนี้ก็จะเป็นสเกล25นะคะเดี๋ยวเราปรับให้เป็นเลขกลมๆโอเคแล้วกดพรีวิวดูนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้เราเขียนเส้นกระดาษเนี่ยแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์เดปพอยต์อะค่ะเส้นเนี่ยเขาก็จะติดมาด้วยแต่ว่าเราก็จะได้ชิ้นงานที่เขียนได้ตามตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งนะคะกดยืนยันค่าการตั้งค่าไว้ก่อนนะคะ Apply to Layout เดี๋ยวเราไปปรับตัวนี้ให้เป็น Deploy ก่อนนะคะเวลาเราพอตออกไปเส้นของกรอบกระดาษที่เราสร้างไว้เป็นไกด์เนี่ยเขาจะได้ไม่โชว์นะคะกดเลือกพื้นที่อีกทีนะคะกด Preview ดูค่ะเส้นเขาก็จะหายไปแล้วนะคะโอเคเมื่อเราได้แบบที่เราเขียนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็กดยืนยันได้เลยกดโอเคได้เลยเป็นการพอตออกไปนะคะแบบขยายประตูตั้งชื่อได้เลยค่ะกดเซฟนะคะโอเคโปรแกรมเขาก็จะคำนวณแล้วก็ทำการพอตออกมาให้เราแล้วนะคะเราก็จะได้แบบตามตัวอย่างที่อาจารย์เอาขึ้นมาให้ดูนะคะแล้วก็ได้ลักษณะงานแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการเขียนประตูที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องเซฟชิ้นงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาเราทำงานเสร็จแล้วกด save as ก็ได้นะคะแบบขยายประตูนะคะโอเคเช็คด้วยนะคะว่าเป็นเวอร์ชันต่ำหรือยังแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะโอเคค่ะการเขียนแบบตามตัวอย่างของเรานะคะก็มีประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบตามที่ตัวอย่างที่เรานำเข้ามาเลยสำหรับ EP นี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 13การเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างของอาจารย์นะคะสำหรับ EP ต่อไปเราจะมาลองเขียนภาพไอโซเมตริกกันนะคะว่าการเขียนภาพไอโซเมตริกรูปด้านภาพไอโซเมตริกจะเป็นยังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้ได้หนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูค่ะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
2: เข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช
2: ่หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาดานี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
2: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมาก
1: หนูปองมะม่วงยังไม่ได
2: ้
1: เลย
2: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันดาพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึก

0: นี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่ละนี่ก็คือเครื่องซิมูเลชั่นแล็บของเราเราได้ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
0: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ย คนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะ
2: ลองอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะท่านอาจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งแล้วนี่ตรงอันเลย
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบอันนี้มากที่สุด
2: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามช

ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเอง

0: แล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันนี
0: ้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมา

0: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: เดี๋ยวระบบง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
0: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
1: ครับ
0: ระบบเบรก
1: ระบบเบรก
0: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับนะก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
1: ตัวบนนะครับปั๊มเบรก
0: ตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อครับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกะ okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีก1ตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบผ้าเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรก
1: น้ำมันเบรก
0: นะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
1: เป็นดอทนะครับ DOT
0: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับ

0: รุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ dot 4 นะครับ dot 4ซึ่งหมายความว่าใช้ dot น้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้
1: ไม่ได้นะคร
0: ับ นี่ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อค่าเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่า dot 4นะครับ dot 3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้ง dot 3กับ dot 4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ dot 3ประมาณ dot 3นะครับ dot 3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าขับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันการขยับเขยื้อนต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอด นะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโช๊คหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นั่นคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรก
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับ
0: ประแจได้ไหม
1: ถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์8ป่ะ
1: เบอร์8ครับขายเลยนะครับเบอร์8เดี๋ยวขอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันเนี้ยทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับ
1: ให้ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับนะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร
0: ์
1: เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลย

0: เลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
1: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอก
0: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
1: ก็คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนี้หลวมนะครับหลวมอาจารย์ถือเครื่องมือให้มาเครื่องมือ
0: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ้าเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยผ้าเบรกของเราเนี่ยสึกหรอหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
1: ไม่
0: เห็นว่าผ้าเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้น
1: อ
0: ่ะการสึกหรอสม่ำเสมอหรือไม
1: ่
0: มีการสึกหรอแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงผ้าเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
0: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วผ้าเบรกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
1: เต็มครับ
0: เต็มเลยนะครับอันนี้
1: เราจะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
0: ถ้าลองหมดก็คือหมายความเปลี่ยนผ้าเบรกเลย
1: เปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับอันนี
0: ้อันนี้เราถอดผ้าเบรกมานะครับ
1: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
0: ตรวจสอบแล้วโอเค
1: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
0: อันนี้ผ้าเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
1: ไม่เท่าเด
0: ิ
1: ม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: ผ้าเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นั่นเอง
0: นะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
1: ครับ17ลงมาเดี๋ยวตอน
0: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
1: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
0: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
1: เปิดข้างบน
0: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
1: ได้ได้บล็อกเบอร์17นะ
0: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
1: แจม
0: ลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือเสร็จลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมป์พอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมป์นะครับแบบซีแคมป์นะครับเราใช้ซีแคมป์ดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่ผ้าเบรกเข้าที่เดิม
1: ไม่ได้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบซีแคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี่ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้ลองด้านบนนั่นแหละครับไอซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ซึม
0: ร
1: ้
0: อนใช
1: ่
0: ไหม
1: เขาสักนิดนึง
0: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมีชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เนี่ยนะ
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้

0: นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนถ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราเปลี่ยนพาเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิเปอร์และที่เราประกอบพาเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่ใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยัง
0: นืดอยู่
1: แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอ่ะอันเนี้ยจากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวเนี้ยนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามาน
0: ะครับ
1: ทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดีครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
0: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
1: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
0: ไม่ได้นะครับ
1: เบรกอยู่ไหมครับ
0: เบรกไม่อยู่
1: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
0: ข้างทางปั๊บเลย
1: นะ
0: ข้างทางช่วยเบรก
1: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ
0: แ
1: ต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
0: ถูกนะครับ
1: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับ
0: ใส่เหมือนกันนะครับ
1: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
0: เบรกไม่อยู่นะ
1: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไข่เป็นแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไข่แน่นนะครับถ้าเกิดเราไข่ไม่แน่นปุ๊บคือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับใส่ตัวนึงก่อนก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: ก็ใช้นะครับรับขันก๊อกแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่น
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้กันถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: ยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับจะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีก1ขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
0: กดย้ำสักสองครั้ง
1: ไปเรื่อยนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: ตึงมือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: ตึงมือนั่น
1: อันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
0: ทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: โอ้ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
0: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
1: ไล่ลมเบรก
0: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
1: ครับทีนี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการเบรกพระเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
0: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ํานะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
1: นี่ทำเองได้เลย
0: นะครับเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
1: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
0: ความชื้น
1: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือ20,000กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
0: ด็อตไหนนั่นเอง
1: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต 4
0: นั่นเอง
1: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
0: เดี๋ยวเรา ก็เดี๋ยวไข่ควงเปิดปั๊บ
1: ก่อนจะทอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
0: มีโอกาส
1: มี 100% เลยนะครับ
0: มีโอกาสหกได้นะครับ
1: นะครับนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
0: มือแพน
1: ใช่มือหมุนได้มั้ยป้องมือหมุนได้นะ
0: อย่าง
1: นั้นนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
0: ทีนึงนั่นเองครับ
1: นะ
0: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปดีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
1: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
0: เกินนะครับ
1: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
0: มันหกนะครับก็รีบซับซักไปก่อนนะครับ
1: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะ6น้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
0: ย้ำกับเหยียบหรือว่า
1: เหยียบหรือคาย
0: คายนั่นเอง
1: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
0: ครับ
1: ย้ำ
0: ย้ำก็ย้ำไป
1: ย้ำไป
0: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
1: ย้ำ
0: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงก์ก็จะบอกว่าเหยียบหรือบีบก็จะบีบค้างไว้ก็ต้องไปคายที่ตัว
1: คายสกรูตัวนี้นะครับก
0: ็ตัวนี้นะครับ
1: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดู
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
0: ไม่ดี
1: แล้วมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
0: เต็มเลยนะครับ
1: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
0: ครับ
1: สีเสียไหมครับ
0: ชุดสี
1: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่
0: ลมเบรก
1: นะครับน็อตไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
0: คลายคลายฝาคนหน่อย
1: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับคลายเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับ2คำย้ำ
0: บีบ
1: นะย้ำ
0: บีบ
1: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
0: ก็ช่วยกัน
1: ก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
0: หมดเลยนะคร
1: ับวิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
0: ย้ำเลยนะครับผม
1: ย้ำ
0: การก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
0: อาจารย์ก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
1: คราวนี้ก็จะลง
0: มานะครับ
1: น้ำมันเบรกจะไหลเข้า
0: าน
1: ะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆเรื่อย
1: ๆจนน้ำมันเบรกใสนะครับ
0: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
0: ปุ๊บ
1: ย้ำ
0: ย้ำ
1: ค่าย อันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
0: ปิดฝานะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับพอระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
0: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองมาดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
1: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
0: เป็นประโยชน์
1: นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
0: ้ประกอบอาชีพได้
1: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะดูตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5

0: 7 9ค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
2: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
1: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
0: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
1: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
2: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
1: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
2: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
0: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
0: เคยค่ะ
1: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
0: ต้อกระจก
1: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
0: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
1: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
0: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
0: เราวิธีการรักษา

0: ือรักษายังไงล่ะคะ
1: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
3: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
2: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
0: ค
2: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะนั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
4: สะดวกค
2: ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: อะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็น2ฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใช่ปะ
1: ใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะคือในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
3: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้า

พวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกถือออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so alive มากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
3: แกะสลัก
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
4: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
2: ชีส
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。

0: อาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของ ingredients ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是适于在家大和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: Thai delicious

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการในการทำโซลาร์เซลล์ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาไฟแล้วก็เอามาสร้างเป็นไฟเพื่อที่จะใช้ในบ้านเพียงอย่างเดียวมันรายละเอียดเยอะแยะมากมายอีกหลายเรื่องที่มันมีประโยชน์อย่างน้อยๆกระบวนการในตอนนี้เราก็จะว่าเรื่องของกระบวนการในการเอาไฟโซลาร์เซลล์มาใส่ในไฟทางเดินซึ่งนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในกระบวนการก็คือเทคโนโลยีที่ภายใต้ทำให้แสงสว่างกระบวนการในการเกิดแสงสว่างมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจบอยู่ที่แสงสว่างแสงสว่างนี่มันค่อนข้างง่ายนะฮะถ้ามีไฟถ้ามีแสงอาทิตย์มันก็จะดับนะฮะแล้วก็มีกระบวนการชาร์จนะไม่มีแสงอาทิตย์มันก็จะติดมันอยู่แค่นั้นนะคอนเซ็ปต์มันอยู่แค่นั้นแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันหยุดอยู่แค่นั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่กระบวนการอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการเกษตรเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำไมกระบวนการลักษณะของการเกษตรที่เอาเซ็นเซอร์ไปติดตามจุดต่างๆโน่นนี่นั่นมันจะต้องใช้โซลาร์เซลล์นะดังนั้นเรามาดูก่อนว่ากระบวนการที่เราจะเอาไฟทางเดินที่เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงบ้างไฟทางเดินโดยปกติมันก็จะเป็นไฟเพื่อที่จะส่งแสงสว่างให้กับคนเดินส่วนรายละเอียดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการนำเสนอในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างอย่างเช่นไอ้หลอดไฟหลอดนั้นเนี่ยมันติดเรืองเอาไว้นะฮะมันไม่สว่างจ้านั่นคือกระบวนการในการประหยัดไฟอย่างโรงแรมบางโรงแรมนี่ฮะมันจะทำไฟเสาขึ้นมาอย่างรูปในสไลด์นะฮะทำไฟเสาขึ้นมาเล็กๆเสร็จแล้วเมื่อไม่มีคนเดินหลอดไฟหลอดนั้นจะรีลงพอเห็นว่านี่คือทางเดินพอมีคนเดินผ่านเข้าไปปั๊บมันจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นมันก็เลยทำให้คนเดินเนี่ยไม่กลัวแล้ว

็ไม่ตกใจนะเพราะฉะนั้นกระบวนการดิมในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเอามาใช้ในงานจริงๆแล้วก็กระบวนการในการจัดสวนให้เห็นในรูปลักษณ์ในลักษณะกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะหรือไม่ก็เป็นถนนสาธารณะที่เป็นลักษณะของขอบฟุตบาทอะไรประมาณเนี้ยไอ้นี้ก็จะใช้การดิมก็ได้เป็นดิมเมอร์เพื่อที่จะลดแสงให้มันค่อยๆรีลงแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อมีคนเดินบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรก็ทำไปเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ไงฮะแบตเตอรี่ของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลูกโตแบตเตอรี่ของเราก็ลูกเล็กแผงโซล่าเซลล์ก็เล็กลงงบประมาณที่ใช้ก็น้อยลงอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแบบตะพึดตะพือเลยพลังใส่เต็มที่แบตเตอรี่ใส่เต็มที่แผงใส่เต็มที่พอแผงใส่เต็มที่อะไรเกิดขึ้นฮะก็คือขนาดของแผงเนี่ยมันจะใหญ่พื้นที่ที่จะติดตั้งนี่มันจะโตมากเกินไปมันเกะกะนะฮะดังนั้นนี่คือเทคนิคแล้วก็วิธีการการดิมนะฮะการดิมเมอร์แม้แต่กระทั่งไฟที่ตามท้องถนนก็แล้วแต่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีรถสักคันหนึ่งเนี่ยแสงที่ออกมาอย่างเต็มที่เลยสรุปว่าไอ้แสงตัวนั้นหรือความสว่างตัวนั้นเนี่ยส่องให้ถนนอย่างเดียวเหรอถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะดังนั้นกระบวนการในการตรวจเช็คอุปกรณ์หรือตรวจเช็คการเคลื่อนที่ของรถการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากในการในลักษณะของการประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ประหยัดแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบของการประหยัดพลังงานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าความเกี่ยวเนื่องมันจะต้องเกี่ยวเนื่องในส่วนของพลังงานเหลือนะฮะส่วนของพลังงานที่เหลือไม่ใช่ส่วนของพลังงานที่ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มากจนเกินพอนะฮะกระบวนการในการจัดการพลังงานเนี่ยมันจะต้องพอดีกันนะคือแสงขนาดนี้ความต้องการขนาดนี้มันจะต้องได้กันแต่นี่ปรากฏว่าการใช้พลังงานในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปเมื่อเยอะเกินไปแล้วเราก็เผาพลังงานทิ้งอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยบางที่เนี่ยติดสว่างโล่ทั้งแถบเลยแต่บางที่มืดตึ๊บนะฮะอะไรประมาณเนี่ยจนคนที่ใช้เนี่ยเกิดความคางแคงใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาหลอดไฟหลอดเนี้ยไปติดกับที่ที่มันมืดๆให้มันสว่างไปทั้งเมืองนี่หนึ่งกรณีนะเพราะฉะนั้นลักษณะของโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันเราต้องมีวิธีการคิดที่ว่าแสงตกกระทบไปแล้วเนี่ยมันได้ความสว่างประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไม่มีคนเนี่ยมันต้องดิมลงมาเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องในการพัฒนานะดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องแม้แต่กระทั่งกระบวนการใส่ไฟพวก emergency ระบบการเตือนภัยหรือระบบอะไรที่อยู่ในบ้านเรือนมันอาจจะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปถึงไม่มีโซลาร์เซลล์แต่มันมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เสียบเข้าไปเพราะว่าเกิดไฟดับอย่างเงี้ยหาทางเดินไม่เจอว่าเฮ้ยเราสมควรที่จะไปทางไหนอะไรเป็นยังไงมันมืดตึ๊บไปซะหมดเพราะมันอยู่ในตึกนี่คือเรื่องราวหนึ่งเรื่องที่จะต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็โซลาร์เซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นี้มันจะคู่กันนะถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้ไฟฟ้าดิบๆอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถการันตีแบบ 100% ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการแบ็กอัพเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรนะดังนั้นกระบวนการในการเซ้นในการทดสอบอุปกรณ์หรือคนหรือการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า PIR ก็คือ Passive Infrared ตัว Passive Infrared ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตรวจสอบเป็นตัวตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้ามีการเคลื่อนไหวมันจะส่งโลจิกค้างเอาไว้นะอยู่สักประมาณ1 3

2-3 วินะฮะหรือบางตัวก็5วิอะไรก็แล้วแต่หรือบางตัวสามารถปรับได้เพราะฉะนั้นนั่นคือมาตรฐานของเจ้าตัว PIR หลักการของ PIR คือมันจะยิงแสงออกไปเป็นแสงที่มองไม่เห็นนะฮะเป็นแสงใต้แดงนะฮะพวกนี้มันจะมีคลื่นความยาวคลื่นที่ค่อนข้างยาวก็คือความถี่ต่ำเสร็จแล้วความถี่เนี่ยจะถูกยิงออกไปนะฮะถูกยิงออกไปถ้ามีการตัดผ่านหรือมีการกระทบหรือมีการเคลื่อนไหวมันจะเด้งกระดอนกลับมานะฮะแจ้งในตัวของตัวกำเนิดว่าเอ้ยตอนนี้มีอุปกรณ์มีวัตถุมีวัสดุที่มีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะแล้วมันก็ส่งโลจิกเปลี่ยนโลจิกจาก0เป็น1หรือ1เป็น0ก็แล้วแต่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าตัว PIR นะฮะ PIR ตัวนี้มีหลากหลายชนิดมีหลากหลายรูปแบบบางรูปแบบก็เป็นลักษณะของพลาสติกหุ้มเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นตัววัตถุหรือวัสดุที่ผ่านเนี่ยได้มุมที่กว้างขึ้นเมื่อได้มุมที่กว้างขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเซนโอกาสที่จะตรวจสอบความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงมากดังนั้นในสไลด์ก็จะเห็นว่าไอ้แบบนี้ก็มีไอ้แบบหน้าตาแบบยึดอยู่กับฝาผนังก็มีนี่คือ PIR แต่ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์เพียงตัวเดียวแต่ส่วนข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นแจ็คเก็ตเพื่อที่จะสะท้อนพลังงานเท่านั้นนะฮะดูตัวต่อมาเป็นลักษณะของ PIR เหมือนกันแต่เป็น PIR แบบฝาครอบตัวนี้ก็สามารถปรับค่าได้ปรับค่า alignment ตัว timer ได้ผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือตัวPIR นะชนิดหนึ่งเหมือนกัน PIR มันจะมีขาอยู่3ขานะซึ่งไอ้3ขาตัวเนี้ยวิธีการเขียนรับโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างง่ายมากนะฮะจะเขียนอนาล็อกก็ได้จะเขียนดิจิตอลก็ได้จะเขียนแบบไหนก็ได้ง่ายมาก3บรรทัดออกเลยเช่นเราบอกว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบการเดินของคนถ้าไม่มีคนเดินให้มันดับไฟ อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมเหมือนตอนที่แล้วก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์โฟโต้ดีเทคเตอร์หรือ LDR มาเป็น PIR ได้เลยสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะตัวนี้มีสายอยู่3เส้นไอ้สาย3เส้นเนี่ยก็จะเป็นสายไฟสายไฟหมายถึงว่าเราเอาไฟ5โวลต์ป้อนให้กับมันได้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกราวไฟกราวแล้วก็ Data นี่ก็จะออกไปต่อกับขาอนาล็อกก็ได้ขาดิจิตอลก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าขาดิจิตอลเราก็รับดิจิตอลรีดกลับเข้ามานะฮะถ้าเป็นขาอนาล็อกก็อนาล็อกรีดอ่านค่ากลับเข้ามาก็ใช้งานได้นะในสภาวะปกติที่มันมองไม่เห็นคนหรือไม่มีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านตัวของมันที่มีการตกกระทบแสงนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นสถานะของมันถ้าเป็นตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยสถานะของมันจะเป็น0แต่ถ้ามีวัตถุหรือมีวัสดุเคลื่อนไหวอยู่หน้าตัวของมันเนี่ยตัวของมันสถานะของมันในขาเหลืองๆหรือขากลางเนี่ยจะแสดงสถานะเป็น1หรือใกล้เคียงกับ5โวลต์หรือใกล้เคียงกับแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กับมันนี่คือสถานะการทำงานของเจ้าตัว PIR เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานแต่รายละเอียดเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยเสาไฟฟ้ามันมีกี่เสาเสาไฟฟ้าคงไม่มีใครทำเสาไฟฟ้าต้นเดียวได้ในทางเดิน1เนี่ยคงไม่มีใครทำเสาไฟฟ้าเพียงต้นเดียวมันจะต้องมีบริวารของมันมันจะต้องมีเซตของมันนะฮะมันจะต้องมีกลุ่มของมันที่จะทำเป็นเสาไฟฟ้านะถ้าเราเห็นว่าเสาไฟฟ้าต้น1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ว่ากันเป็นแถวเลยจนเป็นร้อยต้นแล้วกระบวนการในการรู้ว่าไอ้เจ้าต้นนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันเป็นยังไงไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเรารอให้มันดับก่อนแล้วเราค่อยไปซ่อมทั้งที่เราไม่รู้ว่า
ไอ้แบตเตอรี่ก้อนนี้มันเสื่อมไปเมื่อไหร่หรือแผงโซลาร์เซลล์ไม่จ่ายไฟหรือเปล่านี่คือกระบวนการที่มันมีปัญหาในปัจจุบันผลสุดท้ายเป็นไงฮะเสาไฟฟ้าก็เลยติดตั้งกันเยอะแยะมากมายแล้วก็งบประมาณรัฐก็ไปกองเต็มเยอะแยะมากมายไม่มีใครดูแลดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้อย่างเช่นเสาต้น1ต้น2ต้น3เนี่ยมีกระบวนการแจ้งในเซตนี้มีอยู่20ต้นนะฮะ20ต้นมีการแจ้งว่าเอ้ยต้นนี้มีสถานะของพลังงานเป็นยังไงสถานะของแสงเป็นยังไงนะเพราะนั้นมันจะง่ายต่อคนที่จะไปดูแลว่าไอ้คนที่ดูแลเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไปทำความสะอาดแผงเกิดอยู่ข้างถนนเสร็จแล้วไอ้ตัวฝุ่นมันเกาะแผงเนี่ยจนมองไม่เห็นจนชาร์จไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไฟมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ได้พอชาร์จแบตเตอรี่ไม่มีสักพักมันก็จะเสียหายได้ตามที่จริงเนี่ยแค่ฝุ่นปิดหน้ารับแสงเท่านั้นของแผงโซลาร์เซลล์เทคโนโลยีพวกนี้มันจะต้องมีการแจ้งเตือนถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเอาระบบ IoT ใส่เข้าไปดิโอ้ IoT ใส่เข้าไปมันกลายเป็นกินทราฟิกโดยเปล่าประโยชน์เพราะ IoT 1เซตเนี่ยมันก็กินทราฟิกในกระบวนการอยู่ประมาณ1เสาไฟฟ้า20ต้นเราเอาระบบ IoT 20ตัวใส่เข้าไปโอ้มันรุงรังน่าดูเลยนะฮะนั่นคือเรื่องที่1ที่ไม่สมควรทำก็คือไม่สมควรใส่ระบบ IoT เข้าไปแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าทราฟิกของ IoT นี่มันส่งแพ็กเกจมหาศาลในการรับส่งของแต่ละตัวดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตในเรื่องของพวกนี้ได้ดีที่สุดในปัจจุบันก็หนีไม่พ้นเจ้าตัวลอร่าคือเทคโนโลยีที่ส่งแพ็กเกจขนาดเล็กผ่านระบบสัญญาณวิทยุถามว่าลอร่าในปัจจุบันมีการใช้งานเยอะไหมเยอะมากนะฮะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้คนที่ดูแลระบบลอร่าในเมืองไทยมีอยู่หลายค่ายแล้วก็ให้บริการเก็บเงินกันด้วยแต่ว่าราคามันค่อนข้างถูกนะฮะราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบทราฟฟิกของเจ้าตัว IoT แล้วก็ใช้งานได้ตรงประเด็นมากกว่านะฮะดังนั้นเรามาดูเทคนิคลอร่าแวนในปัจจุบันมันมีเทคนิคอะไรบ้างลอร่าหรือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มหนึ่งก็คือตัวเซลูล่าระบบเซลูล่าเนี่ยเป็นระบบที่ได้คิดค้นและก็ได้ใช้งานมาค่อนข้างยาวนานนะจนบางค่ายที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยล้มหายตายจากหรือเซไปหลายกระบวนการแล้วนะฮะนั่นคือกระบวนการของเซลูล่าซึ่งมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักเป็นอันดับ2 ส่วนเล็กที่สุดก็กลุ่มของ Wi-Fi เพราะว่ามันใช้ในองค์กรหรือใช้ในระบบแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของสาธารณะหรือ Public นั้นค่อนข้างน้อยดังนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันที่ทั้งโลกเนี่ยใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่คนที่ไม่เล่นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหน้าตาของลอร่านะลอร่ามันกินพื้นที่ของการใช้งานเนี่ยระหว่างเซลูล่ากับ Wi-Fi จับมารวมกันเนี่ยมันยังมีทราฟิกหรือกินพื้นที่การใช้งานเนี่ยมากกว่าแล้วก็มีแบนที่สูงกว่าแบนการใช้งานเนี่ยที่เยอะกว่านี่คือเจ้าตัวเทคโนโลยีของลอร่าแต่เป็นไงฮะทำไมคนถึงไม่ให้ความนิยมนะฮะเพราะว่าตัวแพ็กเกจของมันนั้น
นะฮะแบนด์วิดท์ที่ใช้นั้น

น้อยไม่เหมือนกับWi-Fi แล้วก็เซลูล่าซึ่งเซลูล่าเนี่ยส่งภาพส่งเสียงส่งข้อมูลส่งโน่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลูล่าแต่ไอ้เจ้า LoRa เนี่ยส่งแพ็กเกจขนาดนั้นไม่ได้นะส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลุ่มอีกลักษณะหนึ่งเท่านั้นของเทคโนโลยี LoRa นะความถี่ที่ใช้ของ LoRaใช้ตั้งแต่ความถี่433จนไปถึง915เมกเห็นไหมย่านมันกว้างมากแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องวิ่งไปจนถึง2กิกนี่คือ LoRa เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะในกระบวนการในการสร้างระบบการเกษตรนะฮะโดยการติดหัวเซ็นเซอร์นะฮะติดหัวเซ็นเซอร์ติดหัวโน่นนี่นั่นในแปลงผักในแปลงอะไรที่มันมีความใหญ่โตถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ LoRa อะไรเกิดขึ้นฮะเราต้องเดินสายเราต้องเดินสายเราต้องเดินไฟฟ้าเราต้องเดินโอ้โหมันรุงรังมากมายแต่นี่พอติด LoRa ติดแผงโซล่าเซลล์ไปกับ LoRa เอาไปถึงปักเข้าไปตรงจุดที่เราทำการเซ็นเซอร์แค่นี้จบแล้วดังนั้นกระบวนการของ LoRa เกิดจากความถี่เรามาดูก่อนว่ากระบวนการของความถี่เป็นยังไงบ้างนะซึ่งกระบวนการของความถี่ก็ประกอบด้วยเสานะฮะมีวิธีการส่งโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เราหลีกหนีไปไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความถี่มันก็ต้องมีสัญญาณมันมีสัญญาณพอมีสัญญาณมันก็จะต้องมีเจ้าตัวพาหะสัญญาณคืออะไรสัญญาณคือ data ที่เราจะส่งไปเพราะฉะนั้นการส่งไปได้ไกลๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ความถี่ความถี่จะไปได้ไกลขึ้นอยู่กับพาหะพาหะคืออะไรพาหะคือความถี่ที่จะพาเสียงของเราไปอย่างเช่นผมต้องการเอาเสียงของผมใส่พาหะในระบบ AM ความถี่ AM ถูกจำกัดไว้ที่ผมนี่ผมจำไม่แม่นนะฮะ650 1670อยู่ประมาณเนี้ยนะครับกิโลเฮิรตซ์นะฮะนี่คือระบบ AM พอระบบ FM ก็คือ88จนถึง108นะฮะนี่คือระบบ FMเพราะฉะนั้นกระบวนการในการพาไปเนี่ยอย่างรูปข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะของเสียงนะฮะไอตัวข้างล่างเนี่ยเป็นรวมระหว่างเสียงกับพาหะในระบบ AM ไอตัวล่างสุดเนี่ยเป็นระบบ FM ซึ่งระบบ FM เนี่ยมันจะมีความแปลกและแตกต่างเอาความห่างความถี่มันเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของเสียงดังนั้นเมื่อกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เขียนเป็นท็อปโลยีดังนี้นะฮะมีเสียงมีตัวแปลงมีตัวแปลงสัญญาณนะฮะพอแปลงสัญญาณเสร็จเรียบร้อยก็เข้ากระบวนการมอดูเลชันนะฮะรวมสัญญาณพอมอดูเลชันเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการทรานสมิเตอร์ส่งออกอากาศนี่คือกระบวนการในภาคส่งภาครับล่ะภาครับก็ผ่านกระบวนการรับดักสัญญาณด้วยสายอากาศโน่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการขยายแล้วก็แปลงสัญญาณออกลำโพงดังนั้นกระบวนการอีกลักษณะหนึ่งที่เจ้าตัว LoRa เอาไปใช้นั่นคือกระบวนการแปลงสัญญาณหรือการ modulation แบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นกระบวนการในการ mod สัญญาณแบบดิจิตอลก็จะมีอยู่2-3 ลักษณะนะแต่ลักษณะที่มีการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะที่สุดในปัจจุบันก็คือแบบ frequency shift keying นะครับ FSK ไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงความถี่เมื่อมี data ไอ้รูปข้างบนนี่ฮะรูปข้างบนก็คือตัว data ส่งออกมาเป็น logic 0101อะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วไอ้ตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็นพาหะแล้วก็ตัวล่างผ่านการ modulation ไปเรียบร้อยแล้วค่าการ modulation ของพาหะเป็นยังไงเราดูความถี่
ซึ่งความถี่ถ้าเป็นแคเรียเนี่ยหรือตัวพาหะเนี่ยมันจะเท่ากันหมดทั้งแถบเลยสมมุติว่าความถี่พาหะเนี่ยความถี่ FM แล้วกันหรือความถี่ของลอร่าแล้วกันเอ้าลอร่าตัวนี้คือลอร่า433ลอร่า433มันจะผลิตความถี่ลอร่า433ออกมาเป๊ะเลย433คืออะไร433ก็คือความถี่433เมกะเฮิรตซ์เมื่อได้ความถี่433เมกะเฮิรตซ์เสร็จแล้วเวลาผมจะส่ง data เข้าไปผมก็จะเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่ง data ผ่านขา RX นะฮะพอผ่านขา RX มันจะแปลงเป็นสัญญาณโลจิกเหมือนข้างบนตัวเนี้ยฮะไอ้เจ้า data ตัวเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนค่าความถี่พาหะถ้าสมมุติว่า data ผมเป็น1ความถี่มันก็จะบีบให้แคบลงเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นถ้า data ผมเป็น0นะฮะมันก็จะทำให้ความถี่เนี่ยมันจะยืดลงนะฮะพอมันยืดแล้วเป็นไงฮะความถี่มันก็จะต่ำลงนะเพราะฉะนั้นรูปแบบการยืดการหดในลักษณะแบบนี้เนี่ยพอไปถึงปลายทางจับความถี่433แล้วก็จัดการดีเทค433ทิ้งมันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเหมือนกับการส่งเลยส่งไปยังไงรับมันก็จะออกมาอย่างนั้นนั่นคือประเด็นสำคัญในการส่งแล้วก็รับถ้าสมมุติว่าเสาของเราเสาไฟที่ติดอยู่ในหมู่บ้านหรือติดอยู่ในตำบลหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเจ้าตัวลอร่าติดเข้าไปทุกเสาเลยไอ้ลอร่าพวกนี้มันจะคุยกันได้นะแล้วก็มีเสาเป็นพระเอกอยู่หนึ่งตัวเป็น IoT เห็นไหมนี่คือกระบวนการว่าไอ้เจ้าลอร่าเนี่ยมันก็ยิงค่ากลับเข้ามาที่เจ้าตัว IoT นะมันก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้ข้อมูลของช่องที่1เนี่ยตัวที่1เนี่ยเป็นยังไงเสาไฟต้นที่1เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่หรือเปล่านะฮะเสาไฟต้นที่1เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสะอาดดีหรือเปล่านะฮะอะไรประมาณนี้ส่งกลับเข้ามาที่เจ้าตัว IoT IoT ก็ส่งกลับเข้ามาที่ Cloud บน Cloud เราก็จะเห็นรายละเอียดของแต่ละต้นของเสาไฟฟ้าว่าสถานะเป็นยังไงนะฮะเมื่อเสาไฟฟ้าในแต่ละต้นมีสถานะเป็นยังไงแล้วเนี่ยกระบวนการในการบริหารจัดการก็จะดีขึ้นนะฮะนี่คือเทคนิคของลอร่าแล้วที่สำคัญลอร่าสร้างเกตเวย์ได้เหมือนกับ IoT เลยผมยกตัวอย่างลอร่ามา1ตัวลอร่าตัวนี้เป็นกระบวนการของลอร่าที่รวมกับ IoTดังนั้นมันสามารถสร้างเป็นเกตได้ในตัวเดียวกันที่งบประมาณน้อยมากแล้วก็สามารถสร้างบริวารได้นะฮะสร้างบริวารได้อีกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆตัวนะฮะดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันจะต้องถูกเชื่อมกับโซลาร์เซลล์เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันกินไฟน้อยมากนะฮะเป็นมิลลิแอมดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็เลยสร้างระบบเกตขึ้นมาเกตเวย์ของลอร่าตัวนี้รับอุณหภูมิมาตัวนี้สร้างความชื้นมาตัวนี้แล้วก็ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะอยู่บนสมมติว่าเป็นระบบแปลงผักนะฮะแปลงผักของเรามีขนาด20ไร่ไอ้20ไร่เนี่ยเห็นหมดเลยว่าในแต่ละโซนกลุ่มนี้มีอะไรยังไงเท่าไหร่กลุ่มนี้มีเป็นยังไงในแต่ละตัวนี่ก็ปลั๊ก2ตัวเข้าด้วยกันก็คือแผงโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่จ่ายให้กับลอร่าแล้วลอร่าก็ทำเกตเวย์แล้วก็ทำเน็ตเวิร์กโดยอัตโนมัตินะฮะนี่คือเทคนิคของลอร่าแวนส่วนกระบวนการในการสร้างทราฟิกของแต่ละตัวนั้นมันก็จะแตกต่างกันตัวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของ ST ST สร้างชิปขึ้นมาเสร็จแล้วก็สร้างโปรโตคอลในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าตัวแม่กับเจ้าตัวลูกหรือเจ้าตัวลูกกับเจ้าตัวลูกดังนั้นตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยมันมีทราฟิกแล้วก็วิธีการเชื่อมที่แตกต่างกันนะฮะ
กระบวนการของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะสร้างหอบขึ้นมาว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ารับมาแล้วเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยไม่ตรงมันทำยังไงนะนี่คือหลักการของ ST แล้วถามว่าลอร่าเนี่ยมีขายไหมเยอะครับตัวที่ให้ดูเนี่ยนี่คือ1ตัวที่ส่งลอร่าได้ประมาณ10กิโลแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางในการเชื่อมโยงสัญญาณที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือมีสัญญาณโทรศัพท์แต่ค่าใช้จ่ายของการส่งทราฟฟิกสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันสูงแต่กระบวนการของลอร่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวางโครงข่ายเองทำเกตเวย์เองมันจะถูกมากนะฮะลงทุนครั้งเดียวนี่คือหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยมันสามารถสร้างเกตเวย์ตามที่ผมบอกนะเกตเวย์ตัวนี้สามารถเชื่อมกับระบบ IoT ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรารับเซ็นเซอร์ขึ้นมา450ตัวในโซนนั้นแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาที่เกตเวย์ของลอร่าแล้วเกตเวย์ของลอร่าวิ่งเข้ามาที่ระบบ IoT มันจะถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันในปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดตัวไหนที่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นระบบประปาอย่างนี้นะครับเราต้องเช็คว่าวาล์วน้ำมันเป็นยังไงอัตราการไหลของน้ำเป็นยังไงน้ำสะอาดหรือเปล่าอันนี้คือเมืองนอกเขาทำเรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาระบบสายใส่เข้าไปโอ้มันวุ่นวายมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบประมาณเนี่ยสูงมากแต่ว่าถ้าเอาระบบลอร่าใส่เข้าไปเนี่ยน้อยมากนะฮะมีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆที่จะจ่ายให้กับแบตเตอรี่เพื่อที่จะชาร์จแล้วก็เอาแบตเตอรี่นั้นไปจ่ายให้กับลอร่าแค่นี้ฮะนะกระบวนการมันก็เลยได้รับความนิยมมากพอสมควรนะฮะนี่คือ1เทคโนโลยีที่มีการใช้งานในระบบลอร่าก็คือกระบวนการในการเชื่อมอุปกรณ์เข้ามาด้วยกันนี้เป็นของเมืองนอกแล้วก็เจ้าตัวอุปกรณ์เขาก็มีขายนะฮะในราคาที่ไม่ได้สูงมากมายนักหลักร้อยหลักพันนี่คืออุปกรณ์1ตัวตัวนี้ก็คือเป็นแผงวงจรหลักร้อยนะฮะแล้วกระบวนการของลอร่าก็จะถูกเชื่อมกับ IoT ที่เป็นลักษณะของ MQTTนะนี่คือเทคโนโลยีที่ผมบอกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันถูกรวมไว้ในแพ็กเกจเพียงตัวเดียวเสร็จแล้วมาถึงลอร่าในเมืองไทยลอร่าในเมืองไทยปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากมายนักแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องได้ใช้แน่นอนเพราะว่าในกระบี่เนี่ย AIS ทำการวางโครงข่ายลอร่าให้สามารถใช้งานได้หลายอำเภอแล้วโดยเฉพาะอำเภอใหญ่นะฮะเราสามารถที่จะไปหาอุปกรณ์หาบอร์ดของเจ้าตัว AIS มาใช้งานมา develop ได้เลยนะฮะค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกมากนะฮะนี่คือ CAT นะฮะ CAT 1ตัวเหมือนกันที่ให้บริการผมยังไม่ได้สัมผัสกับ CAT ว่าอ๋อมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงบ้างในการให้บริการรู้สึกว่า CAT ให้บริการทุกจังหวัดแล้วในปัจจุบันแล้วก็กระบวนการของ CAT ก็น่าจะไม่ได้แพงมากมายนักเหมือนกันนะฮะนะฮะนี่คือน่าสนใจมากสำหรับเจ้าตัว CAT นะแล้วนี่คือบอร์ด NB IoT นะฮะที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ของเจ้าตัว AIS นะฮะที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะแต่ถามว่ามีบอร์ดนี้บอร์ดเดียวไหมไม่ใช่เยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายมันมีฟีเจอร์มีโน่นนี่นั่นใส่ตัดต่ออะไรขึ้นไปเยอะแยะนะฮะสำหรับกระบวนการในการศึกษาในเรื่องของ CAT แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ดูในสไลด์ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือตัวลอร่าเบื้องต้นไอ้ตัวนี้หลักร้อยนะราคาไม่ได้สูงมากมายนะฮะแต่เราสามารถทำโครงข่ายแทนระบบ 5G ได้เลยนะฮะทำโครงข่ายแทนระบบ 5G ของเราเองสามารถทำของเราเองได้โดยอัตโนมัตินะฮะพวกนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเรายังพึ่งเจ้าตัวโทรศัพท์แล้วก็ Wi-Fi อยู่แต่ถ้าตราบใดที่เราจะวิ่งไปเรื่องของการเกษตรเรื่องของพวกนี้หนีไม่พ้นผมเชื่อว่าหนีไม่พ้นนะฮะ
ดังนั้นที่เห็นเนี่ยนี่คือเริ่มต้นแหละระบบในการเซ้นเอาเจ้าตัวลอร่าตัวนี้ใส่เข้าไปในการตรวจน้ำเค็มของร่องมะพร้าวนี่เริ่มใช้แล้วเทคโนโลยีลอร่านะเพื่อตรวจความเค็มเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยถ้าไม่มีความเค็มอยู่หน่อยๆในร่องน้ำเนี่ยน้ำจะไม่หวาน1น้ำไม่หวาน2ลูกไม่ออกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ความเค็มเข้าไปเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเอ้ยปลูกมะพร้าวที่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้ครับถ้าคุณปลูกแบบไม่มีความเค็มอยู่ในร่องหรือไม่มีการใส่เกลือเข้าไปในรากเพื่อที่ให้มันได้รับเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลูกดีหรือตัวความหวานเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยลำบากนี่คือ1เรื่องที่เขาทำกันแล้วในปัจจุบันนะฮะแล้วนี่คือ1เรื่องเหมือนกันก็คือเอาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เจ้าตัว IoT เจ้าตัวลอร่าใส่เข้าไปในระบบเดียวกันเพื่อที่ทำแปลงเกษตรพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะเช็คความชื้นของดินเพื่อที่จะเช็คปุ๋ยเช็คน้ำว่ามันถึงโซนนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่คือ1เรื่องที่เขาทำกันในปัจจุบันในเรื่องของการเกษตรเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะเชื่อมอุปกรณ์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบอร์ดในลักษณะแบบนี้กับบอร์ดในลักษณะแบบนี้เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาใส่เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาใส่แค่นี้มันก็คุยกันได้แล้วนะคุยกันได้แล้วแล้วก็ตัวหนึ่งก็ยิงไป Wi-Fi หรือยิงไปคลาวด์นะแค่นี้ก็จบละเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสื่อสารในลักษณะของลอร่าเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับคนที่ศึกษาโซลาร์เซลล์แล้วก็พร้อมที่จะไปเรื่องของการเกษตรดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการของลอร่าในปัจจุบันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะอยู่แบบลึกๆนะอาจจะอยู่ในกระบวนการทดสอบอยู่ในกระบวนการในการทำการตลาดของบริษัททั้งหลายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าถ้าคนศึกษาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ศึกษาแบตเตอรี่มาแล้วศึกษาลอร่าอีกสักนิดการทำการเกษตรของเราจะไปได้สวยเลยในอนาคตสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: คิสกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
2: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
1: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนนึงเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จำเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
2: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
1: นี่ไอ้หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราเนี่ยที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ข้างนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
2: สูบฉีดเลือดคร
1: ับ ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
2: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
1: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
2: ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชินอยากเห็นไหมครับ
2: อยากเห็นครับ
1: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
2: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
2: แต่ได้ครับ
1: หมอจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดส่องกล้องเวลาผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียว

0: ถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับไอ้เม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับ1อัน
1: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
0: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
1: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหเรามาชิมเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำด้วยกันจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
1: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
0: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้เราผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมัททินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ก็ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้
0: ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เนาะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บมาปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหนังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือ2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับให้น้ำไหลผ่านจากมือเราลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ไทยแทนเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทางขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่า

0: ัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะคร
1: ับ ใช่ครับอย่างนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: เขาไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างกลมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปกหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: อุ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: จะ
1: ได้นั่นแหละตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆ อยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้

0: เขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
0: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: หัวแหลม
5: แฟนตองและตัง
6: หากและชาย

0: ไทยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต้องหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลัง

พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฟ้าและฉาย
6: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมนะคะการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้นะคะรายวิชาที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็นะคะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เขาถึงบอกว่าการศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะเราเรียนวิชาภาษาไทยมาไปปลายใช้คำว่าไปปลายเทอมกันแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องท้ายๆคุณครูจะเน้นเกี่ยวเรื่องของทักษะการเขียนอยู่หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของทักษะการฟังการพูดการอ่านทักษะการเขียนก็ยังถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญในเรื่องของการเรียนในรายวิชาแล้วก็ในทางธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงทางกิจธุระเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนรายงานนะคะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการเขียนจดหมายสมัครงานหรือการเขียนบันทึกนะคะแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราก็จะได้เรียนรู้เหมือนกันเกี่ยวเรื่องของการเขียนทักษะการเขียนถ้าเราอยากจะเป็นนักเขียนหรือคนที่สามารถมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเขียนนักเรียนต้องฝึกฝนแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่พวกเราจะได้เรียนในวันนี้เรามาเรียนรู้ว่าเรามารับทราบว่าจุดประสงค์ในรายวิชามีอะไรบ้างเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนอื่นอ่านพร้อมกันซิว่าวันนี้พวกเราเรียนเรื่องอะไร
1: การเขียนบันทึกในงาน
2: ค่ะการเขียนบันทึกในงานอาชีพนะคะในที่นี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของในงานอาชีพที่พวกเราจะต้องไปประกอบอาชีพนั่นเองนะคะถามว่าเราสามารถนำมาเขียนบันทึกในขณะที่พวกเราเรียนได้ไหมได้แต่จะประยุกต์ใช้แตกต่างกันไม่เหมือนกับที่พวกเรานำไปใช้ในงานอาชีพเราบันทึกในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยเขียนหรือได้ยินคำว่าไดอารี่ไหมคะ
1: เคย
2: นะคะไดอารี่น่าจะเป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะชีวิตประจำวันหรือเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวถูกต้องไหมคะเคยแอบอ่านบันทึกของเพื่อนบ้างไหมพูดจริงมีแอบอ่านด้วยเหรอลูกนะคะมีบันทึกอะไรที่เราเขียนไว้แล้วแต่เราอยากเปิดเผยไหมไม่เลยขอบคุณมากนะคะบางทีถ้าหากว่าเรารวบรวมสิ่งที่เราบันทึกในชีวิตประจำวันไว้ทุกวันออกมาเป็นเรื่องราวอะค่ะแล้วอนาคตเราก็จะสามารถที่จะเป็นนักเขียนที่ดีได้ด้วยวัตถุประสงค์ในวันนี้2ข้อเช่นเคยนะคะข้อแรกเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบันทึก

0: ในงานอาชีพมีความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการเขียนบันทึกก่อนอย่างวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวเรื่องของการเขียนบันทึกส่วนตัวก็คืออะไรคะเขียนยังไงก็ได้ตามใจปรารถนาในสิ่งที่ฉันได้เห็นได้เผชิญมาแล้วมาเขียนในแต่ละวันนะคะแล้วก็เขียนเก็บไว้คุณครูคิดว่ามันเป็นหลักฐานความทรงจำแล้วก็สามารถจัดทวนย้อนคืนนะคะว่าเราได้ทำอะไรในแต่ละวันเพื่อนำไปพัฒนาในอนาคตได้หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนบันทึกในงานอาชีพได้เนาะอาชีพต่างๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแน่นอนมีอาชีพไหนที่ไม่ต้องเขียนไหมแม่ค้ากล้วยแขกต้องเขียนไหมลูกโดยเฉพาะนักบัญชีต้องเขียนด้วยมือถูกต้องไหมตอนนี้นี่ขีดตารางอย่างชำนาญหรือยังคะ
1: ย
0: ังเลยเหรอนะคะคุณครูเห็นพวกเรามีความสามารถมุมานะในการขีดและเขียนมากตารางเดี๋ยวนี้ไม่ผิดเลยใช่ไหมคุณผิดยังผิดอยู่คุณครูให้ใช้ลิควิดเปเปอร์ลบได้ไหมไม่ได้เลยเหรอแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเขียนผิดนักเรียนทำยังไงทำไมโอ้ยแม่เจ้าไม่ใช่น้อยๆนะแล้วตารางสมุดบัญชีพวกเราเป็นสมุดอะไรเดียวยาวๆเขาเรียกว่าสมุดอะไรคะสมุดนัมเบอร์อ๋อใหญ่ๆแล้วมันยาวน่ะเขียนสุดไม้บรรทัดพวกเรามีความพยายามมากนั่นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของนักบัญชีคุณต้องขีดตารางด้วยมือได้ก่อนจะนำไปสู่การกรอกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะอันนี้จงชื่นชมตัวเองไว้นะคะอ่ะมาดูกันค่ะความหมายของการเขียนบันทึกนะคะการเขียนบันทึกหมายถึงอะไรใช่ไหมคะข้อแรกมาดูข้อที่หนึ่งบันทึกคือข้อความหรือข้อมูลที่ประสบนะประสบการณ์ความรู้หรือสาระสำคัญของเรื่องราวนะที่ต้องการเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อเตือนความจำนะเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานต่างๆโดยเฉพาะหลักฐานในการทำงานมีความสำคัญมากๆเพราะอนาคตเราสามารถที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินได้ประเมินการทำงานใช่ไหมคะแต่เตือนความทรงจำเนี่ยเราสามารถบันทึกคือตามใจปรารถนาของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่เป็นหลักฐานในการทำงานนักเรียนต้องมีวิธีการในการที่จะนำข้อมูลไปสู่การบันทึกให้มีความรอบคอบและละเอียดมากขึ้นเนาะเอาดูข้อต่อไปความหมายข้อที่2การเขียนบันทึกเป็นการเก็บรักษาข้อมูลหรือบันทึกผ่านการเขียนของเราเองนะคะซึ่งผู้เขียนอาจจะใช้การบรรยายหรือพรรณนาก็ได้แต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของการบรรยายเนี่ยก็จะเขียนเวอร์เยอะๆไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับคำว่าพรรณนาคำว่าพรรณนาหมายถึงเราสามารถจะเขียนอธิบายในเชิงอธิบายและในรูปแบบของบรรยายไปเรื่อยๆและได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะโดยใช้เฉพาะภาษาเขียนหรือใช้สื่ออย่างอื่นประกอบในบางครั้งนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจจะใช้เป็นลักษณะของสัญลักษณ์หรืออักษรย่อก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะกำหนดให้มีความหมายแปลว่าอะไรหรือคำนี้หมายถึงอะไรตัวย่อของเราเองนะคะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่ทุกครั้งที่เขียนตัวย่อเราก็ต้องมีตัวเต็มไว้เผื่อเราลืมด้วยนะคะอันนี้เอาไว้ประกอบการเขียนบางคนใช้เป็นสัญลักษณ์นะเขียนเยอะๆแล้วมันรู้สึกมันเมื่อยอ่ะทำเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจแทนรูปหัวใจหมายถึงอะไรความรักอะไรคะรักษาได้ไหมรักษาได้อะไรคะขอบคุณหวังว่าวาเลนไทน์คงไม่มีรูปหัวใจไม่ให้ครูเห็นอีกนะอ้าววัตถุประสงค์ของการเขียนบันทึกค่ะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลให้มีความคงทนชัดเจนอันนี้คุณครูก็ไม่ทราบว่าบันทึกด้วยรูปแบบของการเขียนหรือพิมพ์ถ้าพิมพ์เนี่ยใช้คำว่าคงทนได้ไหมได้นะถ้าไวรัสไม่รับประทานก่อนหรือคอมพิวเตอร์เราไม่พังก่อนนะคะแต่เขียนเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาของกระดาษ1เลยเก่าสีซีดตัวอักษรเป็นไงคะเลือนลางใช่ไหมหรือปลวกรับประทานเก็บไว้เยอะเกินไปเป็นอาหารปลวกไปซะอย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเก็บเอกสารของเราให้สามารถที่จะอยู่ได้นานแต่เอกสารทางราชการเขาจะมีช่วงอายุของเขาเหมือนกันนะเก็บไว้กี่ปีสามารถทำลายได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เอกสารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะประวัติของเรานะอยู่จนสิ้นอายุของเราจนสุดท้ายเอานำไปใช้เลยก็มีนะคะแบบนี้ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็นำกลับมาใช้สามารถอ้างอิงหรือนำไปใช้อะไรคะนำไปใช้ได้ในเหตุการณ์อื่นๆนะคะในลักษณะเป็นทางการก็ได้และไม่เป็นทางการโดยทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้รับทราบแล้วก็ใช้ปฏิบัติงานได้นะคะพูดง่ายๆคือ

0: ามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานแล้วเอาไปใช้การได้นั่นเองนะยกตัวอย่างไดอารี่ของพวกเราเนี่ยคุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะการเตือนความจำหรือความทรงจำที่ดีแต่ถ้าหากว่าจะเอาไดอารี่ประกอบการทำงานนะคะแบบนี้คุณครูคิดว่าเราควรที่จะเก็บไว้ในรูปแบบอื่นมากกว่านะคะข้อที่2ค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อบันทึกข้อมูลที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องการเก็บรักษานะคะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะหรือเหตุผลนะคะเรื่องหน้าที่การงานนะคะเช่นเพื่อความภาคภูมิใจเพื่อการลืมเพื่อความถูกต้องแบบนี้นะคะและประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าอะไรเช่น1ติดต่อบุคคลหลายคนในเวลาเดียวกันสังเกตไหมคะว่าตำแหน่งนึงเนี่ยคุณจะต้องมีสมุดคู่กายเรียกว่าตำแหน่งเลขาเห็นไหมคะเลขาเขาก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งไว้จดอะไรคะรายละเอียดของตารางนัดของเจ้านายใช่ไหมคะตารางปฏิบัติงานของเจ้านายแต่ละวันว่าจะต้องทำอะไรในวันนี้หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละคนว่าใครนะทำอาชีพอะไรและมีลักษณะติดต่องานอะไรกับเราประโยชน์ของการเขียนเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกในงานอาชีพนะคะข้อที่2สามารถถ่ายทอดข้อมูลต่อเนื่องได้โดยสาระสำคัญไม่สูญหายหรือถูกเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวจริงๆถ้ามีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นมาส่วนใหญ่ของเรานะคะก็จะมีการใช้เอกสารเล่มใหม่หรือหลักฐานอันใหม่เพื่อใช้แนบเรามีบัตรประจำตัวประชาชนมากี่ใบแล้ว
1: 2 ใบ
0: แรกตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: 7 ขวบ
0: ใบที่2ล่ะ
1: 15 ปี
0: เห็นไหมคะแต่ตอนนี้ใครพกเราพกหรือคุณแม่พก
1: เรา
0: พกแล้วไปแต่ตอนอายุ7ขวบเราพกไหม
1: ไม่
0: พกเพราะว่ากลัวว่าจะทำหายใช่ไหมคะแต่อนาคตเธอก็ต้องมีการต่อบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเดียวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งตอนกี่ปี10เท่าไหร่เธอจะย้อนไป7ปีเหมือนเดิมเหรอลูก
1: 18 ปี
0: สังเกตไหมว่ามันมีวันหมดอายุอ่ะเราต้องไปต่อบัตรเรื่อยๆใช่ค่ะแต่เรายังไม่หมดอายุนะลูกนะคะบัตรมันมีวันหมดอายุนะคะสามารถจะไปทำธุรกรรมได้นะไม่ใช่แค่ในบ้านเกิดหรืออำเภอบ้านเกิดทั้งนั้นเท่านั้นนะคะอย่างเราไปทำงานต่างจังหวัดเราก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะทำบัตรประจำตัวประชาชนออนไลน์ได้แล้วมันข้อมูลสามารถจะลิงก์หากันได้ทั่วประเทศนะอ่ะ3วัตถุประสงค์ของการเขียนบันทึกข้อที่3นะคะใช้เป็นข้อมูลเพื่อการติดต่อนะชี้แจงหรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานหรือติดต่อระหว่างบุคคลโดยบุคคลเกี่ยวข้องนะไม่ต้องติดต่อกันโดยตรงแต่ใช้บันทึกนะคะเป็นเครื่องมือแทนนะอันนี้ก็อาจจะหมายถึงจดหมายก็ได้ที่เป็นลักษณะของบันทึกข้อความได้ไหมคะหรือจดหมายส่วนตัวเราสามารถจะติดต่อกันได้โดยใช้รูปแบบของการบันทึกการที่คุณครูว่าเราเคยแอบอ่านบันทึกเพื่อนบ้างไหมอ่ะไม่เคยนะเป็นการเสียมารยาทมีบ้างด้วยเหรอคะนะคะแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้มันสามารถจะเก็บข้อมูลบันทึกของเราได้ด้วยว่าเราติดต่อใครใช่ไหมคะไหนใครมีอีเมลเป็นของตัวเองบ้างมีกันหมดแล้วทั้งห้องเลยเอามือลงนะคะในนั้นหนูสะสมอะไรไว้เยอะที่สุด
1: งาน
0: เก่งมากนะคะการเอางานไปไว้ที่คลาวด์หรือก้อนเมฆหรือ Google Drive ใช่ไหมคะเป็นการเก็บงานของเราไว้โดยที่1เราไม่เปิดเผยให้ใครได้ทราบ2ก็คือเราสามารถเอาออกมาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมงานของเราอยู่ตรงนั้นเราสามารถจะออกมานำเสนอตอนไหนก็ได้นี่คือประโยชน์แล้วก็ข้อดีของเทคโนโลยีแต่เมื่อไหร่ที่อินเทอร์เน็ตล่มหรือต้องการที่ด่วนๆในตอนนี้เราก็ยากต่อการที่จะเอางานออกมาเหมือนกันกับเปรียบเทียบกับการเก็บเอกสารที่มันเป็นลักษณะของเปเปอร์หรือเป็นกระดาษนะคะถ้ากระดาษเก็บไว้นานๆเหมือนที่คุณครูว่ามันก็จะเก่าจะซีดแล้วก็มันชำรุดนะจะใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่นักเรียนความสะดวกของนักเรียนเองแล้วกันเนาะนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่4คืออะไรเขาบอกว่าเพื่อเป็นหลักฐานชี้แจงที่มาแล้วก็ความสำคัญของเรื่องที่จำเป็นใช้คำว่าของเรื่องที่จำเป็นนะคะเช่นบันทึกแจ้งความประจำสถานีตำรวจอันนี้จำเป็นไหม
1: จำ
0: เป็นแน่นอนเมื่อเกิดคดีความกันขึ้นมาหลักฐานประเภทนี้สามารถจะนำไปใช้ในชั้นศาลได้นะคะฉะนั้นคนที่ทำการบันทึกที่พวกเราเรียกว่าเสมียนอยู่ในสถานีตำรวจอ่ะ นะตำรวจที่เขียนสำนวนแล้วก็พิมพ์สำนวนอ่ะเขาต้องมีความรู้เรื่องของภาษาสำนวนภาษาใช่ไหมคะที่จะพิมพ์ให้ถูกต้องและคนที่ให้การหรือให้ความตรงนั้นก็ต้องสามารถถ่ายทอดภาษาออกมาได้เช่นเดียวกันอันนี้คุณครูเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยด้วยนะคะฉะนั้นอาชีพตำรวจก็ต้องเก่งในเรื่องของการเขียนด้วยมีใครสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: ใครมีประวัติในสถานีแล้วมีไหม
1: ไม่มี
0: โดนจับหมวกกันน็อกไม่มีโอ้ยน่ารักจังเลยห้องนี้ไม่เคยนะคะอ่ะประเภทของบันทึกค่ะสีชมพูหวานแหววเลยนะคะห้องนี้สีอะไร
1: ส
0: ี
1: ฟ้า
0: ได้เสื้ออะไรยังปีนี้เป็นเสื้อกีฬาสีที่สวยมากดูคุณภาพเกรดดีมากสำหรับนักเรียนคุณครูยังไม่ได้เลยแต่เห็นแล้วมีคุณครูมาให้เป็นสีชมพูเห็นไหมคะเนี่ยอย่างดำๆอย่างครูเนี่ยสีชมพูก็จะขึ้นมากเลยนะคะข้อแรกนะคะเป็นบันทึกส่วนตัวนะเหมือนคุณครูยกตัวอย่างไดอารี่ส่วนตัวพวกเรานะคะคือการจดบันทึกเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองต้องจดละเอียดถี่ยิบไหมว่าตื่นเช้ามาแปรงฟันด้วยยาสีฟันยี่ห้ออะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะถ้าผู้เขียนบันทึกทุกวันก็เรียกว่าบันทึกประจำวันบันทึกส่วนตัวแบ่งเป็นประเภทย่อยๆเป็นอย่างไรคุณครูก็จะเห่อเป็นพักๆบันทึกได้ยังไม่ทันได้หมดเล่มเลยพอเห็นสมุดบันทึกเล่มใหม่สวยซื้อใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะความชื่นชอบเฉพาะบุคคลแล้วมันก็จะเยอะๆสะสมขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกเขาบอกบันทึกเหตุการณ์ประจำวันปกติจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวตามระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมฮะอาทิเช่นเหตุการณ์อะไรสำคัญในวันนั้นเราได้ผ่านอะไรมาบ้างบันทึกความรักมีไหมไม่มีเลยเหรอลูกตื่นแต่เช้ามาฉันตั้งใจมาโรงเรียนมากเพื่อหวังว่าได้เจอกับคุณพี่พี่ไหนก็ไม่รู้แต่วันที่บันทึกเทปทุกครั้งฉันก็จ้องมองเขาทุกวันประมาณนั้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ตากล้องมีส่วนร่วมในการบันทึกเทปบ้างนะคะตอนนี้นะคะหรือฉันมีความตั้งใจที่จะมาพบกับคุณครูมากในการเรียนวิชาภาษาไทยทำไมนักเรียนเปลี่ยนสีหน้าใหม่นะอ้าวข้อที่สองบันทึกเหตุการณ์สำคัญเป็นการสรุปข้อมูลนะคะความรู้ที่ได้จากการอ่านการดูแล้วก็การฟังรายละเอียดเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีการบันทึกสรุปบางครั้งเราอ่านไปแล้วอาทิเช่นคุณครูให้พวกเราไปอ่านสรุปย่อหรืออ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งถ้าหากว่าเราอ่านไปแล้วไม่ได้ทบทวนเลยเป็นไงคะเราก็จะลืมแต่เมื่อไหร่ที่มีการสรุปใจความสำคัญหรือสิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เราอ่านในแต่ละวันนั่นคืออย่างน้อยเราได้ทบทวนในสิ่งที่เราได้จากการอ่านส่วนการดูก็มีดูอะไรบ้างคะดูการ์ตูนหนูต้องมานั่งสรุปไหมลูกวันนี้ดะก้นบอลตอนนี้นะคะพี่โกโลทำอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมนะคะการฟังสรุปจากการฟังอะไรคะเออไม่คิดจะฟังคุณครูสอนเลยใช่ไหมนะคะเอาฟังเพลงสรุปจากการที่ได้จากเพลงนักเรียนขาวันหนึ่งเราฟังเพลงเดียวเหรอคะโอ้โหถ้า100เพลงหนูจะไม่สรุป100เพลงเลยเหรอลูกนะฉะนั้นหนูก็ต้องรู้วิธีการที่จะฟังด้วยนะแล้วก็สรุปให้เป็นสรุปอย่างไรหัวข้อเรื่องว่าเราได้ฟังได้ดูได้อ่านเรื่องอะไรใช่ไหมคะผู้แต่งคือใครหรือชื่อหนังสือคือชื่ออะไรแล้วก็รายละเอียดของหนังสืออาจจะเป็นข้อมูลแบบบรรณานุกรมก็ได้ใช่ไหมคะก็มีชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือสถานที่พิมพ์ปีพ.ศ.ที่พิมพ์แบบนี้นะคะเป็นการเขาเรียกอะไรนะบันทึกแบบบรรณานุกรมนะคะและข้อความที่จะบันทึกเป็นใจความสำคัญที่น่าสนใจพูดง่ายๆคือเอาใจความที่มีความสำคัญของเรื่องไม่ต้องจดรายละเอียดแบบนี้เขาเรียกว่าจดบันทึกสรุปอ่ะ 3.1.3 ค่ะบันทึกประสบการณ์อุ้ยหมายถึงเรื่องราวที่เราไปพบปะมาโดยเฉพาะประสบการณ์อะไรที่เพื่อนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เราอยู่ในเหตุการณ์สำคัญน่ะมันจะเกิดความประทับใจและความทรงจำที่ดีนะคะมีลักษณะคล้ายกับบันทึกช่วยจำแต่บันทึกอย่างละเอียดกว่าบันทึกช่วยความจำนะแล้วก็สอดแทรกความคิดเห็นและความรู้สึกของเราไว้ด้วยเพราะบางครั้งถ้าเป็นการสรุปความหรือบันทึกการสรุปจากการอ่านเราก็ไม่น่าที่จะเอาความรู้สึกตัวเองลงไปนะคะยกเว้นตอนท้ายถ้าเป็นการบันทึกเพื่อที่จะไม่ได้นำไปใช้อ่ะบันทึกของเราเองก็อาจจะใส่ความรู้สึกไปได้ นะแต่ถ้าหากว่ามันต้นฉบับเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะจดเฉพาะรายละเอียดใจความสำคัญเฉพาะในส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นบันทึกประสบการณ์เราสามารถจะใส่ความรู้สึกและอารมณ์ของเราลงไปในนั้นด้วยนะนั่นคือวิธีการข้อที่2นะคะบันทึกข้อความค่ะเป็นการบันทึกข้อมูลที่มีแบบแผนค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานเช่นการติดต่อสื่อสารนะคะการถ่ายทอดข้อมูลใช้ได้ทั้งกรณีแบบเป็นทางการแล้วก็แบบกึ่งทางการเคยเห็นบันทึกที่เป็นบันทึกข้อความทางราชการไหมสัญลักษณ์ของเขาต้องมีอะไรคะตราครุฑนะคะครุฑก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันครุฑที่ใช้ในหน่วยงานภายในภายนอกแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักนะคะสังเกตนักเรียนต้องไปสังเกตดูสังเกตนิ้วเท้าของครุฑถามว่าครุฑหน้าตาคล้ายอะไรคะคล้ายไก่สงสัยเจอไก่แจ้แถวบ้านเราเยอะเกินไปนะคะมีแผนกบางแผนกตั้งชื่อให้ไก่แต่ละตัวด้วยนะคะนี่ TikTok นี่ตุ้งต้องติ๊กอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะก็มีความน่ารักเนี่ยเด็กๆมีจิตใจเมตตารักสัตว์ทุกคนเลยนะคะอ่ะมาดูการบันทึกข้อที่1บันทึกการติดต่อสื่อสารค่ะนะคะใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆกรณีเป็นทางการต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนใช่ไหมคะมีสาระสำคัญครบถ้วนนะคะที่สำคัญควรมีรายละเอียดอะไรบ้างคะวันที่เดือนนะปีพ.ศ.หรืออาจจะเป็นคริสตศักราชก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังสือราชการใช้พุทธศักราชนะคะถึงใครที่เราทำไปนะคะจากก็คือตัวเรานั่นเองอาจจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานหรือว่าจากที่เป็นลักษณะของชื่อเราก็ได้ข้อความผู้รับแล้วก็เวลาที่รับนะคะอันนี้คือคร่าวๆ2บันทึกข้อความนะเป็นบันทึกที่มุ่งบันทึกความรู้ขออภัยค่ะเป็นบันทึกที่มุ่งประโยชน์ทางวิชาการบันทึกความรู้นะนะคะอาจมีไว้เพื่อเตรียมสอบนะเพื่อเตรียมอะไรคะเขียนรายงานหรือเพื่อประดับความรู้อันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูให้มานอกนั้นก็สามารถที่จะเขียนบันทึกได้มากกว่านี้นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้อย่างเดียวการเขียนบันทึกความรู้แบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คืออะไรคะการเขียนบันทึกจากการอ่านแล้วก็การเขียนบันทึกจากการฟังนะอันที่จริงแล้วเราสามารถที่จะหาความรู้ที่ได้มากกว่าการอ่านหรือการฟังเราสามารถที่จะออกไปสู่โลกภายนอกนะหรือหาความรู้ได้จากแหล่งชุมชนก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่จากการอ่านหรือการฟังก็คือประสบการณ์ตรงๆเลยอะค่ะนะคะสามารถหาความรู้ได้ตรงนั้นได้นะคะข้อที่3บันทึกที่เป็นทางการอาจเป็นบันทึกของหน่วยงานต่างๆหรือบันทึกของทางราชการก็ได้เหมือนที่คุณครูว่าถ้าเป็นบันทึกข้อความของหน่วยงานราชการก็จะมีตราครุฑใช่ไหมคะเช่นหนังสือติดต่อราชการรายงานการประชุมหรือบันทึกการตรวจการอยู่เวรยามอย่างนี้นะคะหนังสือประเภทนี้ควรที่จะใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดเพราะใช้ในหน่วยงานราชการหรือที่เป็นทางการนะคะเราจะสอดแทรกความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะโดยเฉพาะเรื่องของรายงานการประชุมใครทำหน้าที่จดรายงานการประชุมนะคะเลขาฉะนั้นเลขาต้องมีความรู้เรื่องของภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาแบบเขียนและภาษาแบบพูดคือบางครั้งเวลาประชุมเราใช้ภาษาพูดการสนทนากันใช่ไหมคะแต่เลขาเขาสามารถจะแปลงภาษาพูดนั้นออกมาเป็นภาษาเขียนด้วยฉะนั้นอาชีพนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ภาษาข้อต่อไปค่ะประเภทของการของบันทึกนั่นเองเราได้เรียนรู้ว่าการเขียนบันทึกมีความสำคัญอย่างไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรทีนี้มาดูประเภทของบันทึกบ้างนะคะอันดับแรกเลยการเขียนบันทึกการประชุมนะบางครั้งเรียกว่ารายงานการประชุมหลังจากที่เลขาบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในที่ประชุมเสร็จแล้วเลขาจะต้องเป็นผู้พิมพ์รายงานการประชุมอีกครั้งนึงนะคะโดยมีรูปแบบนะคะการเขียนรายงานการประชุมแล้วเสนอไปยังใครคะผู้ที่นะคะดูแลหรือเป็นประธานนะประธานเซ็นอนุมัติเก็บไว้เป็นหลักฐานสามารถจะดูย้อนหลังได้ว่าในประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับอะไรบ้างการประชุมก็คือการที่บุคคลตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
1: 2
0: คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกันนะคะเพื่อพิจารณากิจการงานโดยเฉพาะกลุ่มไปจนถึงการประชุมระดับชาติ เห็นไหมฮะฉะนั้นการประชุมไม่ใช่ประชุมแค่กีฬาสีหรือประชุมในห้องเรียนเท่านั้นยังหมายถึงการประชุมที่มีลักษณะขององค์กรขนาดใหญ่นะฉะนั้นถ้าว่าเป็นลักษณะของบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่จะต้องมีการประชุมเมื่อมีการประชุมก็ต้องมีการบันทึกและก็รายงานการประชุมด้วยนี่มีความสำคัญนะคะอะไรบ้างอันดับแรกเลยคณะกรรมการนักเรียนประชุมกันเพื่อทำกิจกรรมกีฬาสีอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะคุณครูไม่รู้ว่าใครเป็นเลขาในกีฬาในสีของพวกเราแต่ว่าคนคนนี้จะต้องทำบันทึกการประชุมคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมโรงเรียนนี่มีผลด้วยนะคะกิจกรรมในโรงเรียนเราจะประชุมกันว่าจะทำอะไรต่อไปมันก็ต้องมีการประชุมวางแผนคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชุมเพื่อร่างกฎหมายอันนี้ตัวอย่างนะคะจากเล็กๆไปหาที่ใหญ่ขึ้นการเขียนบันทึกจากการอ่านอันนี้คุณครูให้ความรู้คร่าวๆเพราะปกติแล้วพวกเราถ้าอ่านก็จะอ่านผ่านๆไปนำไปใช้ประโยชน์หลังจากที่พวกเรานั้นเป็นไงคะบันทึกจากการอ่านเสร็จแล้วเราจดบันทึกสามารถจะอ่าน1เตรียมสอบใช่ไหมคะ2เก็บไว้เป็นหลักฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบไม่อยากให้นักเรียนอ่านผ่านๆไปอ่านแล้วจดเลคเชอร์แล้วก็บันทึกย่อไว้ด้วยจะได้เป็นการเตือนความจำอ่านอีกครั้งนึงเนาะการเขียนบันทึกจากการอ่านทำได้3รูปแบบมีอะไรบ้างคะข้อ1คัดลอกนะให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายอะไรคะอ่านว่าเครื่องหมายอัญญประกาศนะคะหมายถึงเครื่องหมายที่เราเก็บเฉพาะข้อความนั้นโดยตรงคัดลอกมาเลยไม่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ภาษาของเราด้วยเรายกมาเราใช้เครื่องหมายนี้ไปด้วยนะคะโดยข้อความนั้นต้องเหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการนะคะโดยคัดลอกเฉพาะส่วนที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นไม่ใช่เอามาซะยาวเหยียดเลยไม่ใช่นะคะเราจะเอามาเฉพาะบางข้อความที่มีความสำคัญถึงไม่สามารถที่จะมองข้ามหรือถึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาอื่นได้นะคะ2ย่อต้องได้ใจความเหมือนเดิมนะเวลาย่อใช่ไหมคะแต่พวกเราย่อแล้วอย่างคุณครูบอกว่าใครที่ไม่ได้มาเรียนให้ไปย่อบทที่สองมาแต่พวกเราไปจดเฉพาะหัวข้อดำๆหนาๆแบบนั้นเขาเรียกว่าย่อไหมลูกไม่ใช่แล้วนะคะใจความสำคัญก็ไม่ใช่แล้วเหมือนไปจดรายละเอียดมาเลยฉะนั้นเวลาพวกเรามาย่อให้ใช้ภาษาที่เป็นภาษาจะเป็นภาษาดั้งเดิมหรือภาษาของเราก็ได้แต่ให้มันสั้นลงนะคะสามจะบอกว่าสรามแล้วมาจากสรุปนะคะสรุปเองนะคะเอามาเฉพาะหัวข้อที่สำคัญค่ะเวลาสรุปก็อย่าพยายามให้เกิน 4-5 บรรทัดนะสรุปคร่าวๆอะวิธีการเขียนบันทึกการประชุมนะมาสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วโดยเฉพาะอาชีพที่พวกเราเรียกว่าเลขานุการนะเลขาจะต้องจดนะ1จดอย่างละเอียดทุกคำพูดพร้อมด้วยมติของที่ประชุมอันนี้พูดถึงการประชุมนะจดแบบละเอียดเลยมติที่ประชุมพูดถึงเรื่องอะไรจดทุกอย่างนะคะ2จดย่อเรื่องที่พิจารณาเรื่องที่จะต้องเอาไปพิจารณาในที่ประชุมน่ะย่อได้นะไม่ต้องจดละเอียดมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีอะไรคะมีความคิดเห็นเยอะใช่ไหมคะคือนั่งจดทุกคนนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะคะและย่อเฉพาะประเด็นสำคัญที่นำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมมติของที่ประชุมด้วยเอาไปพร้อมๆกันมติตรงนี้เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างหรือให้เป็นข้อได้นะสุดท้ายท่านอันชีพประชุมมีความคิดเห็นมากกว่าครึ่งหนึ่งจำได้ไหมคะมากกว่าครึ่งหนึ่งถือว่ามติเป็นอะไรคะเอกฉันท์เนาะ 3. จดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาพร้อมด้วยมติของที่ประชุมค่ะนะคะสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาคืออะไรคะเรื่องที่เอาเข้าในที่ประชุมแล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนร่วมกันที่จะพิจารณาด้วยมติของที่ประชุมนั่นเองนะตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มที่จะไปคะมึนๆกับการเขียนบันทึกเมื่อกี้ยังจดรายเขาเรียกอะไรจากประสบการณ์การเขียนบันทึกง่ายๆอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นไงคะเริ่มที่จะปวดหัวเพราะมีส่วนที่เป็นรูปแบบตายตัวเกิดขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงคะสะกิดเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ใจความสำคัญกรุณาตื่นจากภวังค์ได้แล้วนะโดยเฉพาะหลายคนเริ่มจะเข้าสู่การเขาเรียกอะไรนะบรรลุอรหันต์เหนื่อยจากการเชียร์ลีดเดอร์มาเยอะออกกำลังกายจนตัวผอมหมดแล้วตอนนี้นะคะใช้ได้นะคุณครูว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์รู้สึกว่าหน้าตาดูดีขึ้นดูใสขึ้นน่าจะเพราะออกกำลังกาย นับไม่ถึง10เลยครูได้ยินแต่3 4 5 3 4 5ดังทะลุขึ้นมายังห้องประชุมเลยนะเก่งมากเลยพวกเรานับเลขได้เก่งนะคะประโยชน์ของการเขียนบันทึกเป็นอย่างไรประโยชน์นะคะข้อแรกเพื่อช่วยเพิ่มการจดจำเก็บรักษาข้อมูลให้มีความคงทนชัดเจนนะและสะดวกในการนำกลับมาได้นะมาถึงมาใช้ได้

0: ามารถอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเหตุการณ์อื่นๆลดโอกาสความคลาดเคลื่อนของข้อมูลใช่คะจากการถ่ายทอดข้อมูลหลายๆครั้งหมายถึงข้อมูลของเราที่เก็บบันทึกไว้โดยเฉพาะเรื่องของรายงานการประชุมหรือการประชุมบันทึกการประชุมถ้าเราเก็บนะคะสิ่งที่เราประชุมไว้เป็นลักษณะของรายงานการประชุมไปแล้วถือว่ามติในที่ประชุมนั้นเป็นไงคะเป็นเอกฉันท์แล้วอ่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็เอาเนี่ยมาเป็นหลักฐานได้เลยถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือเราส่งสารไปแล้วเพื่อนเข้าใจไม่ตรงกันเราสามารถที่จะนะนำหลักฐานเหล่านี้มาอ้างอิงได้ด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยการจดบันทึกเนี่ยมีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆในเรื่องของทั้งในการเรียนชีวิตประจำวันแล้วก็ในงานอาชีพนะคะข้อที่2เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทั้งในกรณีในทางการและไม่เป็นทางการนะคำว่าทางการคืออะไรคะเป็นการเองได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ฉะนั้นการใช้ติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการเนี่ยต้องใช้รูปแบบที่มีไม่ต้องสากลก็ได้อาจจะเป็นรูปแบบที่มีความชัดเจนมากกว่าอย่างถ้าเราบันทึกในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องมีรูปแบบตายตัวมากนักแต่เมื่อไหร่ที่ใช้ติดต่อกันระหว่างบุคคลอย่างเงี้ยเราควรที่จะมีแบบฟอร์มหรือรูปแบบของการเขียนที่ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนไม่เป็นทางการก็คือเราสามารถจะเขียนยังไงก็ได้แต่เราต้องการที่จะสื่อสารให้อีกฝ่ายนะคะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการที่จะบันทึกเพื่อที่จะนำไปให้นะคะ3ค่ะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือเพื่ออ้างอิงในอนาคตอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกๆเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกไว้เป็นหลักฐานและอ้างอิงในอนาคตที่จริงแล้วสามารถจะนำมาประกอบใช้ในการทำงานปัจจุบันก็ได้นะคะไม่ต้องถึงอนาคตเลยคือนำมาวางแผนได้ว่าตัวเองจะอ่านเรื่องอะไรแล้วใช้วิธีการบันทึกอะไรแบบนี้นะคะอย่างต้องการอ่านวิชาภาษาไทยเพื่อที่จะนำไปสอบปลายภาคเราก็ควรที่จะอ่านจากสิ่งที่เราบันทึกได้นะคะคุณครูก็พยายามที่จะนำขึ้น PowerPoint ให้ละเอียดที่สุดที่จริงแล้วหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะคะมีมากกว่านี้โดยเฉพาะภาษาไทย2เทอมสุดท้ายพวกเราไปสอบเราก็ลืมไปเวลาที่เราขึ้นเรียนปี2ปี3มาใช้อีกทีนึงตอนปี3ตอนที่สอบอะไรคะรู้ไหมว่าสอบอะไรเก่งมากวีเน็ตเราจะไปเจอกันอีกครั้งกับการตีวีเน็ตคุณครูก็จะให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรที่กระชับแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดในการให้ความรู้นะคะเช่นบันทึกแจ้งความประจำสถานีตำรวจเห็นไหมคะมาเหมือนเดิมแล้วนะคะใช้ได้ข้อที่4เพื่อฝึกทักษะการเขียน โดยปัจจุบันนี้ยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะเขียนบันทึกได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในสมุดโน้ตเล็กๆหรือว่าในคอมพิวเตอร์แล้วมือถือโทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถจะเขียนบันทึกไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของสามารถบันทึกได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญก็คือต้องฝึกทักษะการเขียนค่ะถ้าหากเป็นลักษณะทางการหลักการใช้คำให้ถูกต้องหลักไวยากรณ์แบบนี้ก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะ5เพื่อเก็บรักษานะคะความรู้หรือถ่ายทอดความรู้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบสามารถต่อยอดความรู้ได้ในช่วงเวลายาวนานเช่นการเขียนจากอะไรคะหลักศิลาจารึกนะคะของพ่อขุนรามคำแหงที่ท่านได้จารึกไว้นะคะให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ให้พวกเรามีภาษาไทยใช้เป็นภาษาของชาติด้วยนะคะคุณครูก็อยากจะให้พวกเรานั้นไม่ลืมเลือนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้กับเราโดยการเลยคะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้คุณครูไม่เข้าไปตรวจสอบพวกเราแล้วปกติคุณครูจะข่มขู่ไว้ว่าเดี๋ยวครูจะเข้าไปดูการใช้ภาษาหน้าเฟซบุ๊กของแต่ละคนนะเพราะอะไรคะคุณครูไม่ต้องเข้าไปดูคุณครูก็เห็นแล้วแหละนะคะแต่ละคนโพสต์มาแต่ละวันนะคะผิดทุกครั้งด้วยนะจากคำง่ายๆแต่นักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนไปแต่ถามว่านักเรียนรู้ไหมว่าเขียนผิดรู้ค่ะแต่หนูตั้งใจเขียนแบบนี้เพื่อสื่อแสดงอารมณ์มากยิ่งขึ้นโอ้ยมีเหตุผลประกอบรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำยอดเยี่ยมจริงๆนะคะต่อไปนี้ให้ใช้หลักให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของหลักไวยากรณ์ในการเขียนนะคะข้อที่6ค่ะเพื่อรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่นะคะสำหรับนำไปใช้อะไรคะ

0: หมุนขวาเห็นไหมคะถ่ายทอดหรือนำไปพัฒนาต่อไปได้เช่นสถิติน้ำฝนอย่างปีนี้เจอพายุหนักชื่อพายุอะไรนะ
1: ปลาบึก
0: ปลาบึกแต่ไม่ใช่ปลานะแต่รู้ไหมว่าความหมายไปพ้องกับคำภาษาลาวหรือภาษาอีสานคำว่าปลาบึกปลาบึกปลาบึกอาศัยอยู่ที่ไหนคะแม่น้ำโขงใครแม่น้ำชีปลาบึกอาศัยอยู่แม่น้ำโขงมากนะคะบางปีจับได้ตัวเท่ากับกระบือเลยตัวใหญ่ๆนะคะเนื้อของมันลักษณะคล้ายๆกับปลาอะไรคะปลาสวายคิดถึงภาพปลาสวายแต่ตัวใหญ่มากเท่ากระบือหรือวัวนะคะประมาณนั้นแหละจับได้แต่ละครั้งนะคะคิดดูว่ามีปลาใหญ่ขนาดนี้อยู่ในแม่น้ำโขงก็น่าจะมีสัตว์ใหญ่มากกว่าปลาบึกอยู่ในนั้นเหมือนกันใช่ไหมปลาดับเบิลบึกนี่ไงมันจะมีคนคิดอะไรแปลกๆขึ้นนะคะโอ้ยได้นะได้นะมุกนี้ได้นะปลาดับเบิลบึกได้นะนะคะสตีน้ำฝนพายุนี้รู้สึกว่าจะทำความเสียหายกับพี่น้องชาวใต้เยอะเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะมากับพายุหรือลมแรงใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าภัยอะไรนะรู้แล้วภัยธรรมชาติชื่อภัยอะไรนะคะน้ำท่วมเรียกว่าอุทกภัยอบอะไรภัยอะไรนะภัยอพยพนี่ไงมันจะมาแบบนี้ไงคะถ้าน้ำท่วมอุทกภัยถ้าเป็นพายุแบบลมล่ะลมวาตภัยไฟไหม้นะเรียกดับเพลิงครูว่าแล้วเชียวนะอัคคีภัยเห็นไหมคะน่าวะอ๋ออย่างน้อยพวกเราก็ยังฉลาดนะเล็กมุกนี้ก็ยังขายได้ยังขายได้อยู่นะพอแล้วพอแล้วนะสติการกีฬาเห็นไหมคะสติกีฬาอย่างปีนี้คุณครูก็ไปยืนดูบอร์ดอะไรนะกีฬาสถิติกีฬาของแต่ละประเภทเหมือนกันนี่ไฮไลท์เลยเปตอง1-9แปลว่าอะไรคะเขาโยนลูกหินแบบไม่โดนสักลูก1แต้มเองเหรอลูกเก่งมากเลยเป็นตัวแทนสีอะไรก็ไม่รู้ไปดูเองนะ1-9ทั้งหมดมัน13นะได้แค่9 1-9ก็ดูชนะแล้วนะนะคะอ่ะสถิติราคาสินค้าเกษตรในการเกษตรตอนนี้ราคาข้าวเริ่มดีขึ้นหรือยังคะเริ่มดีขึ้นแล้วยางพาราดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นแล้วนะคะถ้าบ้านเราเนี่ยราคาสับปะรดดีขึ้นหรือยังคะครูว่าดีขึ้นนะเพราะดูตามที่วางขายไว้ตามข้างๆทางเนี่ยตกลูกละ3ลูก100อย่างเงี้ยนะถือว่าราคาสูงแต่เข้าโรงงานกิโลละกิโลเท่าไหร่คะ2บาทนั้นคุณครูจะไปขอซื้อที่โรงงานกิโล2บาทนะคะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติของสินค้าที่เป็นการเกษตรนะคะชาวบ้านหรือคนที่ทำการเกษตรเขาจะรู้ดีแต่คนที่ซื้อเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะคะแต่เราก็ยังคงใช้สินค้าไทยนะสินค้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากคนไทยอยู่ดีเนาะนะคะโดยเฉพาะขนมของประจวบสินค้าของประจวบคืออะไรเอ่ยสับปะรดมันมีอีกชื่อนึงชีเจ๊เก่งมากเลยนะคะคุณก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะนะสับปะรดกวนนะคะอ่ะ7777นี่เสริมเกี่ยวเรื่องของภูมิปัญญาเราด้วยนะคะเพื่อความเพลิดเพลินคลายเครียดนะหรืออาจเป็นงานอดิเรกของบางคนก็ได้นะงานอดิเรกนั่งเขียนอนาคตก็จะเป็นนักเขียนซีไรต์ได้เลยนั่งเขียนทุกวันนะคะอีกอย่างหนึ่งเราได้ฝึกการเขียนเป็นการทบทวนด้วยคุณครูเองก็มาจากนักเขียนเหมือนกันนะนักเขียนที่ตั้งใจที่จะเขียนเรื่องสั้นนะคะก็สามารถที่จะเขียนเรื่องสั้นออกมาเพื่อจะให้หลายคนได้อ่านเหมือนกันเห็นไหมคะอนาคตเราสามารถที่จะประยุกต์จากการเขียนได้8เพื่อประโยชน์อื่นๆเช่นเขียนบันทึกเพื่อพิมพ์ขายสร้างรายได้เห็นไหมคะเขียนข่าวเพื่อเป็นอาชีพหลายคนชอบที่จะโพสต์เฟซบุ๊กไหมชอบทำไมเราไม่ทำให้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการนำเสนอข่าวเลยช่วงนี้ในวิทยาลัยของเรากำลังมีกิจกรรมอะไรแล้วก็ใส่รูปภาพแล้วก็เขียนข่าวเลยค่ะนะคะใช้หลักการเขียนที่คุณครูสอนมาแล้วพวกเราก็เป็นไงคะไปเขียนข่าวแต่เป็นหน้าเพจของเราเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจเก็บเป็นความทรงจำนะกีฬาสีครั้งนี้ภาพเพื่อนเยอะแยะแต่ภาพตัวเองไม่มีมันจะประมาณนั้นนี่คือหน้าที่ของตากล้องนะคะอ่ะข้อควรคำนึงในการเขียนบันทึกเรามีข้อควรคำนึงอย่างไรข้อแรกเลยความถูกต้องในเนื้อหาสาระสำคัญค่ะนะคะบันทึกแต่ละสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือนความเป็นจริงอันนี้คือจรรยาบรรณของนักเขียนเลยนะคะถ้าหาก

0: าเขียนเหตุการณ์ความเป็นจริงเนี่ยไม่ต้องใส่แอคชั่นอะไรมากมายเว่นเว้อเยินเย้อให้แบบว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะอาทิเช่นกีฬาสีวิทยาการชีวังไกลกังวลเกมนะพบกับอะไรนะคะวอลเลย์บอลชายหาดเรามีไหมเนี่ยนะคะวอลเลย์บอลชายหาดไม่มีเป็นแค่ความคิดเล็กๆของครูว่าน่าจะมีเนาะคุณครูว่าคนดูต้องเยอะแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้ไปดูกีฬาวอลเลย์บอลหรอกนะคะอ่ะข้อที่2ความถูกต้องในเนื้อหาประกอบปลีกย่อยค่ะปลีกย่อยเล็กๆลงมาเช่นตัวอย่างประกอบตัวเลขหรือภาพหรือเนื้อหาอย่างอื่นที่ทำให้รู้สึกว่าคนอ่านนั้นอยากติดตามนะโดยเฉพาะเขียนในลักษณะของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเชิงธรรมชาติอย่างเงี้ยมีรูปภาพประกอบด้วยมีสถานที่นะเป็นการบรรยายอย่างเงี้ยนะคะสามารถทำได้โดยเฉพาะเรานะมีบ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองใช้คำว่าเมืองหลักเลยนะเนี่ยหัวหินนะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูว่าพวกเราน่าจะเก็บบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้บ้างนะคะ3อะไรคะความถูกต้องในการอ้างแหล่งของที่มาของข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะในการเขียนบันทึกหลายๆครั้งเลยถ้าเราไปก๊อปปี้เขามาหรือเรานำต้นฉบับของคนอื่นมาการบันทึกที่เป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะ1เลยเพื่อเป็นการให้เกียรติคนที่เขียนไว้ก่อนแล้วเราไปบันทึกมา2ถ้าหากว่าเราเขียนด้วยตนเองเราก็เขียนอ้างแหล่งที่มาได้เหมือนกันว่าวันนั้นเราไปไหนทำอะไรอย่างไรแบบนี้ได้นะคะเผื่อเพื่อนที่แอบอ่านเขาจะได้ไปตามถูกได้ว่าเออเราเคยไปมาแล้วใช่ไหมข้อที่4ค่ะมีความชัดเจนในการเขียนหรือการพิมพ์นะคะถ้าใครที่อยากจะพิมพ์หลังจากที่เขียนแล้วเรารู้สึกว่าตัวหนังสือของเราเนี่ยสุดยอดของการอ่านลำบากเหลือเกินนะคะอยากจะเผยแพร่ให้เพื่อนอ่านแต่เพื่อนคงอ่านไม่ออกแน่ๆเลยเราใช้วิธีการพิมพ์ได้นะคะนะพิมพ์ได้เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลได้แต่ถ้าพิมพ์แล้วเราพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเลยโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเอาให้คุณครูอ่านด้วยนะคะความทรงจำของเราที่มีอยู่ที่นี่3ปีน่าจะได้เยอะนะนะคะข้อที่5มีความชัดเจนในเนื้อความค่ะ คืออะไรคะการเลือกใช้คำที่เหมาะสมนะคะข้อความกระชับรัดกุมแล้วก็เข้าใจง่ายคำว่ากระชับไม่ใช่สั้นๆนะหรือรัดกุมก็ไม่ใช่ว่านิดเดียวนะเพียงแต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาโดยที่ไม่ต้องไปอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมมากนักบางทีเขียนมาแล้วเหมือนพวกเราเหมือนคุณครูอ่านงานชิ้นงานพวกเราเหมือนพายเรือในอ่างวนไปแล้วเวียนมาเรื่องเดียวนั่นแหละยังไม่ไปไหนเลยนะสรุปจบแบบงงๆอะไรประมาณนี้ครูรู้ว่าเราเคยทำมาโดยเฉพาะเรียงความนะคะคุณครูก็อ่านแล้วครูก็งงๆดีเออนี่คือเสน่ห์ของนักเรียนคือเขียนให้ครูงงนะคะอ้าวทีนี้มาดูว้าวนะคะมาแล้วแบบทดสอบหลังเรียน5ข้อรู้สึกเหมือนพวกเราเองยังปรับตัวกันไม่ทันเลยเนาะขนาดวันนี้ว่าจะไปช้าแล้วเนี่ยพร้อมยังยังนะคะคุณครูบอกว่าให้พวกเรานั้นเขียนโจทย์แล้วก็ช้อยด้วยเพราะนี่คือคุณครูจะเอาไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะเจอโจทย์แบบนี้แต่ช้อยอีกแบบนึงก็ได้หรืออาจจะเจอช้อยคุ้นๆแต่โจทย์เปลี่ยนแปลงก็ได้อย่างน้อยให้พวกเราได้ผ่านหูผ่านตาเรื่องของการทำข้อสอบเนาะนะคะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ทันเพราะว่าคุณครูอ่านโจทย์เร็วแต่มีคนจดทันขอบคุณมากนะคะมีคนจดทันผิดเยอะด้วยนะครั้งนี้แก้ตัวนะนะคะข้อแรกค่ะมาพร้อมกันข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการเขียนบันทึกข้อความข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการเขียนบันทึกข้อความกอไก่อ้าวไม่ส่งเสียงดังนะคะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆนะคะเพื่อบังคับให้ทำตามที่ได้กำหนดไว้ขอไข่เพื่อเป็นเอกสารและหลักฐานในราชการคอควายเพื่อให้เป็นกฎของสำนักงานและให้ปฏิบัติตามงองูเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือเมื่อทราบแล้วให้ปฏิบัติตามข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการเขียนบันทึกข้อความนะคะต้องวิเคราะห์แล้ว
1: อย่าพึ่งนะคะ
0: ใจเย็นๆค่ะไม่เป็นไร

0: อย่าพึ่งนะคะทบทวนอีกครั้งเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนบันทึกข้อความเวลาคุณครูตีวีเน็ตให้พี่ๆคุณครูก็ข้อสอบนี้แล้วก็มาให้นักเรียนนั้นคิดวิเคราะห์แล้วก็พากันดูแนวการตอบแล้วก็วิธีการตอบข้อสอบนั้นๆ นะคะเป็นเทคนิคในการตอบคุณครูจะไม่ใช้คำว่าเทคนิคในการเดาเราไม่เดานะคะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆเหมือนพวกเรามีความรู้เรื่องของการเขียนบันทึกในงานอาชีพแล้วพวกเราก็สามารถจะนำมาตอบได้เช่นเดียวกันตอบข้อไหนคะตอบขอไข่ค่ะเพื่อเป็นเอกสารและหลักฐานในราชการนักเรียนสังเกตข้อแรกเพื่อบังคับให้ทำตามสังเกตช้อยข้อนี้เป็นช้อยค่อนข้างที่จะถ้าอ่านปุ๊บเนี่ยนักเรียนคงไม่มีใครหลงกาแน่นอนใช่ไหมคะมันมีคำว่าบังคับแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะคะส่วนคอควายเพื่อให้เป็นกฎนะกฎกับบังคับเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะคะของสำนักงานและให้ปฏิบัติตามที่จริงแล้วข้อนี้ก็ได้นะนะคะกฎหรือแบบฟอร์มที่ใช้นะเราใช้แบบฟอร์มเดียวกันก็อาจจะหมายถึงกฎข้อนี้หมายถึงรูปแบบเดียวกันก็ได้ส่วนงองูเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือเมื่อทราบแล้วให้ปฏิบัติตามมันเหมือนคำสั่งไหมเป็นลักษณะของคำสั่งเนาะส่วนขอไข่เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกว้างๆโดยเฉพาะกับเรื่องของบันทึกข้อความทางราชการอ่ะข้อต่อไปข้อมูลคุณครูอ่านนะข้อที่2ข้อมูลการเขียนบันทึกสามารถหาได้จากที่ใดบ้างข้อมูลการเขียนบันทึกสามารถหาได้จากที่ใดบ้างกอไก่ประสบการณ์จริงขอไข่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคอควายห้องสมุดสถานที่ท่องเที่ยวและงองูถูกทุกข้อยิ้มทำไมสังเกตถ้ามีช้อยแบบนี้ปุ๊บนักเรียนยิ้มแล้วก็เริ่มที่จะกาโดยที่ไม่คิดเลยไม่คิดว่าคุณครูจะหลอกเหรอคะ
1: ใช่อ
0: ุ๊ยตายละเชื่อใจกันจังเลยนะคะเดี๋ยวบางวันคุณครูจะเอาหลอกมาหลอกบ้างนะคะอ่ะตอบเท่าไหร่คะงงถามจริงถ้าเฉลยผิดเนี่ยจะวอยวายมั้ยเนี่ยข้อเนี้ย
1: วอยวาย
0: คิดก่อนก็ได้วอยวายอย่างเดียวประสบการณ์จริงนะอันนี้แน่นอนเลยจากประสบการณ์ที่พวกเราได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นการบันทึกชีวิตประจําวันใช่มั้ยคะส่วนห้องสมุดและสถานที่ท่องเที่ยวก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเหมือนกับประสบการณ์ที่เราได้ประสบการณ์จริงเป็นอย่างไรข้อที่3ค่ะอ่ะจดทันเก่งๆห้องนี้จดมาทุกสัปดาห์หมดสมุดไปคนละ2เล่ม3เล่มแล้วเก่งมากเลยนะคะแล้วเหลืออีกตั้งหลายเทปนี่นักเรียนสามารถจดได้ถึง10เล่มนี่อัศจรรย์ใจแล้วอ่ะแต่ครูสังเกตแล้วว่าเหตุผลว่าทำไมถึงจดได้หมดเร็วนะคะเพราะแต่ละคนเล่มบางนิดเดียวอ่ะโอ้ทำไมหนูไม่ซื้อเล่มหนาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือหนังสือเก่าที่เราสมุดเก่าที่เราใช้แล้วไม่หมดก็สามารถจะนำมาใช้ได้อ้าวมันมีงูปลาประหลาดอีกแล้วนะคะกอไก่ต้องจดบันทึกเฉพาะตอนเช้าของทุกวันข้อใดคือหลักสำคัญในการจดบันทึกกอไก่ต้องจดบันทึกเฉพาะตอนเช้าของทุกวันจริงไหมขอไข่ควรบอกแหล่งที่มาคอควายควรระบุเวลาในการจดบันทึกงองูถูกทั้งขอไข่และคอควายตอบข้อไหนคะทำไมอ่ะเอามาดูตอบเฉลยงองูค่ะที่จริงแล้วการจดบันทึกเนี่ยต้องเฉพาะตอนเช้าไหม
1: ไม
0: ่ฉะนั้นช้อยข้อนี้นักเรียนตัดออกไปแล้วแต่จะตอบขอไข่อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะคอควายเป็นไงคะมันก็ถูกโชคดีที่มีงองูมาช่วยเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นะคะในรายวิชานะคุณครูอาจจะทำช้อยให้ถึงจอจานและชอชิงอ้าวฉันมีทางเลือกเยอะๆขึ้นใช่ไหมคะเอาข้อต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามว่าหากเขียนบันทึกถึงคุณครูควรใช้คำขึ้นต้นใดเหมาะสมที่สุดหากเขียนบันทึกถึงคุณครูควรใช้คำขึ้นต้นใดเหมาะสมที่สุดกอไก่สวัสดีค่ะคุณครูนิตยาในห้องเรามีใครชื่อนิตยา
1: ไม
0: ่มีโชคดีไปนะขอไข่เรียนคุณครูนิตยาคอควายเรียนคุณครูนิตยาที่เคารพและงองูเรียนคุณครูนิตยาที่เคารพและรักเผื่อมีคนตอบงองูด้วยนะมี นอกจากเคารพแล้วยังรักคุณครูด้วยนะตอบเอาใจครูอะไรประมาณนี้นะถูกไหมคะเฉลยข้อไหนคะตอบเรียนคุณครูนิตยาที่เคารพนะคะมีช้อยหลอกก็คือช้อยไหนมาหลอกพวกเรางองูนะคะสวัสดีเลยดีไหม
2: ไม่ได
0: ้สวัสดีได้ไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้ได้หรือไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้เวลาเจอกันหน้าปุ๊บเรียนคุณครูนิตยาที่เคารพเลยใช่ไหมคะฉะนั้นหนูต้องดูเวลาโอกาสแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมด้วยนะคะเราเขียนเราใช้ภาษาเขียนก็ควรจะใช้ภาษาเขียนนะคะข้อสุดท้ายการเขียนบันทึกถึงเพื่อนข้อใดเหมาะสมที่สุดการเขียนบันทึกถึงเพื่อนข้อใดเหมาะสมที่สุดกอไก่วันนี้หลังเลิกเรียนแกมาหาฉันที่ห้องสมุดด้วยโอ้ขอไข่วันนี้เลิกแล้วไปหาเราที่ห้องสมุดด้วยขอควายวันนี้หลังเลิกเรียนเราจะรอหวานที่ห้องสมุดอย่ามาช้าล่ะใครชื่อหวานงองูวันนี้หลังเลิกเรียนฉันจะรอเธออยู่ที่ห้องสมุดนะใครนัดหวานไว้ข้อนี้คุณครูให้สังเกตสรรพนามที่ใช้พยายามดูให้ดีถ้าเป็นเพื่อนนะคะเฉลยข้อไหนคะ
1: ง
0: องูค่ะนะคะใช้สรรพนามว่าเธอนะรู้สึกว่าเป็นขึงทางการเนาะนะคะอ่ะรวบรวมนะคะคะแนนเพื่อนให้เรียบร้อย
2: เสร็จสองเลย
0: เสร็จสองเลยคุณครูมีคำคมมาให้พวกเราแล้ววันนี้แต่ก่อนอื่นนะคุณครูขออนุญาตสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนบันทึกนะเพื่องานอาชีพเห็นไหมนักเรียนต้องมีการฝึกฝนและสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้จักอะไรคะการใช้ภาษาที่ถูกต้องด้วยแล้วก็รูปแบบเวลาให้เหมาะสมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนบันทึกอ่านคำคมพร้อมกันวันนี้3 4

0: ค่ะคุณครูก็ขอฝากคำคมนี้ไว้ให้พวกเรานะคะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนพบกับคุณครูยมณีธรักกับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพได้ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ
1: นักเรียนเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

ย้ทุกคนทำได้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย

นจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับครูอาทรนะครับใน EP ที่3ในเรื่องของการทําเครื่องถมกําไรโป่งกันต่อนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็คือการเคาะขึ้นรูปของวงกําไรนะครับให้มีความโค้งเป็นลักษณะเหมือนเกือบครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าทรงที่เป็นท้องเปลงนะครับเรามาดูว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการเคาะขึ้นรูปมีอะไรบ้างนะครับครูจะมีที่เป็นลังโอนะแล้วก็ค้อนนะครับค้อนที่เป็นค้อนหัวมนนะครับนะค้อนสําหรับการเก็บรูปเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานนะตัวชิ้นงานของวงกําไรที่ผ่านขั้นตอนของการสลักลวดลายย้ําพื้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะลวดลายเกิดความสวยงามในตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วนะครับสําหรับการเคาะโอตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เรามีนะเราก็จะเริ่มต้นของการเคาะแบบนี้เลยนะครับ

เราอาศัยความโค้งจากค้อนหัวมนนะครับกับหลุมของรังโอไม้ตัวนี้นะครับก็จะเกิดความโค้งมนอย่างสม่ำเสมอนะครับพร้อมกันนั้นเวลาที่เราเคาะไปเนี่ยขอบมันอาจจะไม่โค้งมนฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ค้อนขนาดเล็กนะในการเคาะขอบเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สลับด้านนะครับใช้ควบคู่กับค้อนหัวมนไปพร้อมๆกันนะครับ

เสร็จแล้วเรามาตรวจสอบตัวของผลงานกันนะครับว่าเวลาที่เรามีการเคาะโค้งไปแล้วเนี่ยนะครับผลที่ได้แบบไหนถึงใช้คําว่าผ่านนะครับเวลาที่เรามองความโค้งของวงกําไรสังเกตดูนะครับความโค้งของวงกําไรเนี่ยจะโค้งอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ผิวของตัวลวดลายที่เราทําการสลักไว้แล้วนะครับเราก็มีการเคาะโอ๊กขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียกว่าโค้งขึ้นมาอย่างตึงนะครับผิวของชิ้นงานตึงทั้งหมดคําว่าตึงตรงนี้หมายถึงว่าตัวลายทุกตัวเนี่ยจะโค้งขึ้นมาสม่ําเสมอกันทั้งหมดนะครับเพราะตัวนี้จะส่งผลในขั้นตอนสุดท้ายของการตะไบยาถมในการที่เราลงยาถมไปแล้วแล้วก็มีการตะไบยาถมเนี่ยนะครับถ้าผิวตรงนี้ไม่ตึงตัวลายขึ้นมาไม่หมดแล้วยังมีรอยบุ๋มอยู่นะครับตรงนั้นก็จะกลายเป็นหลุมดําลงไปเลยแต่ถ้าเราพยายามจะฝืนขัดไปมันก็จะกลายเป็นร่องซึ่งจะไม่สวยงามนะครับฉะนั้นในขั้นตอนของการเคาะขึ้นรูปทรงตรงนี้เนี่ยก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับเสร็จจากในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนของการทําแผ่นปิดท้องนะครับ

การทําแผ่นปิดท้องก็คือการเตรียมแผ่นเงินนะครับแล้วก็นํามาม้วนวงเช่นกันนะครับนะในขั้นตอนของการทําแผ่นปิดท้องนะครับเราก็จะใช้แผ่นเงินนะนํามาม้วนวงเป็นวงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องมีการตัดขนาดเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครูได้เตรียมตัวของแผ่นม้วนวงไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเสร็จแล้วเราก็ลองมาสวมเข้าไปในด้านในของวงกําไรนะครับอันนี้จะต้องมีการเคาะรูปทรงพอสมควรนะครับให้มีขนาดที่พอดีเวลาที่เราสวมเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปในวงกําไรได้อย่างพอดีอย่างลงตัวนะครับนะครับอาจจะมีการเคาะแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผิวของวงกําไรเนี่ยนะครับมีความเรียบสนิทนะแบบนี้นะครับนะหลักการของการทําแผ่นปิดท้องตรงนี้นะครับช่างส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ค้อนในการค่อยๆเคาะนะครับเพื่อให้เกิดการแอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานําไปเชื่อมประกอบเป็นที่เรียบร้อยเวลาที่ผู้สวมใส่เนี่ยเวลาสวมเข้าข้อมือแล้วนะครับก็จะได้ไม่ขูดตรงขอบตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนของการเชื่อมประกอบแผ่นปิดท้องกันนะครับครับเมื่อเราเตรียมแผ่นปิดท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในวงกําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเชื่อมประกอบกันนะครับหลักการวิธีการนะครับนักเรียนครับเราก็จะต้องทําการทาในส่วนที่เป็นน้ำบอแรกตรงนี้ก่อนนะครับนะบอแรกตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันออกไซด์เกิดขึ้นกับผิวของตัวโลหะเงินนะครับเวลาที่เราผ่อนให้ความร้อนเนี่ยนะครับผิวของชิ้นงานก็จะได้เกิดความสะอาดเวลาเราแต้มตัวบัตรกรีลงไปเนี่ยจะได้ละลายลงไปติดนั่นเองนะครับต้องทาให้ทั่วนะครับในขั้นนี้นะขั้นต่อไปเป็นการใช้ไฟแล้วครับนักเรียนครับเช่นเดียวกันนะครับตัวลวดน้ําประสานนะครับแผ่นน้ําประสานหรือที่เราเรียกว่าบัตรกรีเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทาด้วยเช่นกันนะครับ

อันนี้เราผ่านการจุ่มน้ำมาอาจจะมีน้ำค้างอยู่ด้านในเล็กน้อยนะครับก็ให้เผาออกนะครับเวลาที่เราเชื่อมนะครับการให้ความร้อนอย่างที่บอกมาแล้วว่าจะต้องให้ความร้อนสม่ำเสมอนะครับทั้งแผ่นด้านหน้าของวงกำไรนะครับที่เราทำการสลักลวดลายแล้วก็แผ่นปิดท้องที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จำเป็นกันเผาจนเราเริ่มเห็นว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับออกจะเป็นสีส้มแล้วนะก็แตะน้ำประสานลงไปเบาๆนะครับเราก็จะเห็นทิศทางของการวิ่งของน้ำประสานนะครับ

เห็นไหมครับนวสารก็จะวิ่งลงไปติดในแผ่นผิดท้องกับส่วนด้านหน้าของวงกำไรให้ติดกันนะครับเชื่อมให้ได้แบบนี้ตลอดทั้งวงนะครับทำเช่นเดียวกันนี้ทั้งสองด้านนะครับจนเราเชื่อมประกอบแผ่นปิดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนของการเชื่อมแผ่นปิดท้องวงกำไรนะครับ

0: เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการตะไบตกแต่งขอบของแผ่นปิดท้องตรงนี้ให้เรียบนะครับเป็นการเก็บรูปทรงของวงกําไรอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราเชื่อมประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องมาทําการตะไบนะครับขอบให้มีความเรียบแล้วก็ตกแต่งให้ได้รูปทรงนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นโดยการใช้ตะไบตัวใหญ่ก่อนนะครับหลักการตะไบนะครับเราใช้วิธีการถูไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คมตะไบที่ขันไปด้านหน้านะครับจะได้กินเนื้อโลหะได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําการตะไบเดินหน้าด้วยแล้วก็ถูกลับหลังด้วยนะครับเนื้อโลหะก็จะไปกองอยู่ในซอกของฟันตะไบนะครับก็จะไม่คมนะเราก็จะทําการตะไบอย่างนี้ทั้งวงนะครับตลอดทั้งวงเนาะให้ได้รูปทรงทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะไบที่มีความละเอียดนะครับมาเก็บรูปทรงนะครับของตัวชิ้นงานนะให้ผิวของเขามีความละเอียดนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบให้มีความคมนะครับพร้อมกันนั้นนะส่วนผิวโค้งก็ให้โค้งอย่างสม่ำเสมอนะสังเกตได้ว่าในขั้นตอนนี้เราจะใช้ตะไบละเอียดแล้วนะครับนะในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้กระดาษทรายนะครับเพื่อช่วยในการขัดนะขอบของวงกำไรนะครับให้มีขอบที่เรียบเสมอกันได้นะครับในขั้นตอนนี้ครับก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการตะไบตกแต่งรูปทรงนะครับที่ให้เกิดความพร้อมสำหรับการนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงยาถมนะครับครับหลังจากที่เรามีการตกไบตกแต่งรูปทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการขัดขอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนของการลงยาถมนะแต่การลงยาถมนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการทําความสะอาดตัวของวงกําไรนะครับมีการแปรงไปตามซอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้มีความสะอาดได้มากที่สุดนะแล้วเราถึงจะใช้การเผาเพื่อลงยาถมเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากที่เรามีการตะไบตกแต่งรูปทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงยาถมอันนี้มีความสําคัญนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยจะต้องผ่านการนะครับเผาแช่กรดนะแล้วก็ทําการขัดให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับขัดด้วยแปรงทองเหลืองนะครับในอดีตเขาจะใช้ประคำดีควายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับหรือจะใช้ประคำดีควายก็ได้นะครับสําคัญก็คือล้างคราบไขมันที่อยู่ในซอกเหล่านี้ออกให้หมดนั่นเองนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการลงยาถมอีกอันนึงก็คือตัวของชุดตะเกียงเป่าแล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแท่งยาถมนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการลงยาถมต่อไปนะครับในขั้นตอนของการลงยาถมเนี่ยนะครับเนื่องจากเราจําเป็นที่จะต้องมีการหมุนรอบฉะนั้นเราก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาต่างหากนะครับก็คือตัวเหล็กสามง่ามตัวนี้นะแล้วข้อสําคัญก็คือเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าจุดที่เราเชื่อมไปแล้วเนี่ยนะมีรูอากาศที่จะมีโอกาสของน้ําที่จะเข้าไปด้านในไหมฉะนั้นจะต้องค่อยๆรมให้ความร้อนนะครับครับในขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการลงยาถมนะครับฉะนั้นวิธีการก็คือเราเผาให้ความร้อนวงกําไรอย่างทั่วถึงนะครับพร้อมกันนั้นเราก็จะนําแท่งยาถมที่เป็นสีดํานี้มาจ่ออยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็สังเกตดูเฉดสีของโลหะนะครับว่าเริ่มจะเป็นสีออกส้มๆชมพูหรือยังนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูว่าได้หรือไม่ได้นะครับเวลาที่เราแตะแท่งยาถมลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งแล้วก็ไหลไปเลย
1: ครับ
0: นี่ครับนี่คือลักษณะของการลงยาถมในครั้งแรกให้ลงไปให้เต็มร่องก่อนนะครับปล่อยให้เขาวิ่งไหลได้อย่างถนัดแบบนี้ไปครับ

สังเกตดูว่าพอเราแตะลงไปนะครับวิ่งไหลไปอย่างทั่วถึงเต็มร่องทั้งหมดแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือการพยายามเกลี่ยให้ทั่วนะครับ

การเกลี่ยให้ทั่วตรงนี้หมายความว่าเวลาที่เราลงยาถมไปแล้วเนี่ยนะครับมีบางจุดที่หนาเกินไปนะครับมีบางจุดที่จะยังไม่ถึงดังนั้นก็จะต้องค่อยๆเกลี่ยนะครับในขั้นนี้เนื้อยาถมก็จะละลายลงไปเติมด้วยนะครับ

สังเกตดูว่าครูไม่ได้ใช้ไฟที่เป็นเล็กอย่างเดียวนะครับใช้ไฟใหญ่พอสมควรเพื่อให้ความร้อนเขาได้ทั่วถึงนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยในขั้นตอนของการลงยาผมครับทีนี้เราก็ตั้งไว้ให้เย็นนะครับตั้งไว้ให้เย็นนะห้ามจุ่มน้ําโดยเด็ดขาดนะครับต้องตั้งไว้ให้เย็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะได้นําเข้าสู่ขั้นตอนของการตะไบยาถมเป็นขั้นตอนต่อไปครับชิ้นงานที่เราผ่านการลงยาถมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราเชื่อมแผ่นนะครับแผ่นกําไรแล้วก็แผ่นปิดท้องเนี่ยตรงกลางจะโปร่งฉะนั้นมีพื้นที่ว่างเวลาที่เราเผาให้ความร้อนแล้วก็นําไปจุ่มน้ําในทันทีเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําที่แทรกเข้าไปในอนูแล้วก็ไปอยู่ด้านในจะเกิดเป็นแรงดันขึ้นมาฉะนั้นเวลาที่เราเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูว่ามันมีแรงฟู่ออกมานะครับมีควันออกมาอันนั้นเราต้องหยุดทันทีนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูขยายรูไปก่อนเพื่อให้ระบายอากาศได้ง่ายนะครับแล้วเราจึงจะค่อยๆลมไฟนะให้ไล่อากาศไล่น้ำเหล่านั้นจนหมดถึงจะลงยาถมได้นะครับถึงจะปลอดภัยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นตอนของการตะไบยาถมนะครับเราเริ่มต้นจากการใช้ตะไบตัวใหญ่ก่อนนะครับการตะไบยาถมก็เช่นเดียวกันกับการตะไบรูปทรงนะครับฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆตะไบไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตวัดโค้งไปพร้อมกันนะครับในขั้นของการใช้ตะไบหยาบนี้นะครับมีเทคนิควิธีการอยู่ว่าเวลาที่เราตะไบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ตะไบจนกว่าจะเห็นตัวลายนะเพราะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราตะไบละเอียดแล้วก็เก็บผิวด้วยกระดาษทรายนะครับตัวลายที่เรามีการสลักลงไปแล้วนะครับที่เป็นร่องลงไปอาจจะตื้นจนกว่าจนเห็นพื้นก็เป็นได้นะฉะนั้นในขั้นนี้เราจะตะไบแค่พอประมาณนะครับเดี๋ยวสักครู่ครูจะให้ดูว่าพอประมาณ

และในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราตะไบไปแล้วแล้วก็เกิดเห็นเป็นรูพรุนมดนะรูพรุนในที่นี้เราก็เรียกว่าตามดในภาษาช่างเนาะช่างเครื่องถมเราจะเรียกว่าตามดนะครับถ้าเห็นรูพรุนในขั้นนี้นะก็ให้หยุดการตะไบแล้วก็นำกลับไปลงยาถมต่อนะครับเพื่อจะซ่อมยาถมให้เต็มลงไปในร่องเส้น

พร้อมกันนั้นเราต้องดูรูปทรงไปพร้อมกันด้วยนะครับในขั้นของการตะไบหยาบนะครับเราจะตะไบแต่เพียงเท่านี้นะครับเริ่มเห็นตัวของผิวโลหะที่เป็นสีเงินออกมาบ้างแล้วนะครับนะตะไบด้านนี้มีทั้งที่เป็นหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับหรือเราจะใช้ตัวตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นก็ได้นะ

ที่ทำอย่างนี้เพื่อเวลาที่เราตะไบรูปทรงได้แล้วแล้วก็มีการขัดผิวได้แล้วนะครับพอผิวของเขานะครับหมดรอยหยาบแล้วก็พร้อมที่จะเงาเนี่ยตัวลายจะยังอยู่ครบนะครับพอเราใช้ตะไบด้านที่เป็นละเอียดนะครับก็จะเห็นตัวลายชัดขึ้น

เวลาที่เราตะไบแล้วเราจะเห็นตัวลายเริ่มชัดขึ้นอย่างนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําแบบเดียวกันนี้นะครับตลอดทั้งวงเนาะแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะได้มาดูขั้นตอนของการขัดผิวด้วยกระดาษทรายนะครับครับเมื่อสักครู่เราทําการตะไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทรายที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับมาขัดผิวของตัวชิ้นงานนะครับก็จะใช้กระดาษทรายสัก2-3เบอร์นะครับเริ่มต้นด้วยเบอร์หยาบก่อนเนาะแล้วก็ขัดตามด้วยเบอร์ละเอียดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้กูใช้เบอร์600นะครับเบอร์

ก็ขัดให้เรียบตลอดทั้งวงนะครับในขั้นของการขัดกระดาษทรายตรงนี้ให้เราสังเกตดูว่าตัวลายแต่ละตัวนะครับที่มีร่องสีดำอยู่นะความสมบูรณ์ของตัวลายขึ้นมาเต็มหรือยังนะครับหมายถึงว่าส่วนที่เป็นสีเงินๆเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นตัวลายเต็มสมบูรณ์หรือยังถ้าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งเว้าแหว่งอยู่นะครับก็ให้พยายามจี้เฉพาะในจุดนั้นเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นได้ว่าในขั้นตอนของการเพาะเก็บรูปเนี่ยผิวของเขาไม่ตึงไม่เรียบนะครับเกิดเป็นรอยบุ๋มอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราตะไบยาถมลงไปแล้วมีการขัดเนี่ยนะครับก็จะไม่ขึ้นได้ไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยเบอร์8

ครับข้อควรระวังในเรื่องของการขัดกระดาษทรายตรงนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราขัดเนี่ยต้องพยายามให้ตัวลายขึ้นมาให้เต็มทั้งหมดนะครับนะจะเห็นตัวลายที่เป็นสีเงินขึ้นมานี้นะครับให้เต็มทั้งหมดแล้วก็ต้องขัดให้หมดรอยหยาบของรอยตะไบนะครับหรือรอยกระดาษทรายที่เป็นรอยหยาบนะต้องหมดซะก่อนนะครับเวลาที่นําไปสู่การขัดเงาเนี่ยก็จะขึ้นเงาได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะพาไปดูในขั้นตอนของการขัดให้ขึ้นเงากันนะครับนะขัดด้วยลูกผ้านะครับแล้วก็ใช้ยาดินยาแดงในการขัดให้เงาครับในขั้นต่อไปนะครับเป็นการขัดขึ้นเงาของวงกําไรแล้วนะครับหลังจากที่เรามีการขัดกระดาษทรายเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะมาใช้มอเตอร์ตัวนี้ในการขัดขึ้นเงานะครับตัวยาที่เราใช้นะครับก็คือยาขัดยาดินยาแดงนะครับตัวนี้จะเรียกว่ายาดินนะยาดินเนี่ยจะใช้สําหรับการขัดหยาบนะครับขัดลดรอยกระดาษทรายลดรอยตะไบนะครับแล้วก็ยาแดงนะครับก็จะใช้สําหรับการขัดให้เกิดการขึ้นเงานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วมาลงมือเลยนะครับก่อนทําการขัดให้เราแต้มตัวยาดินเข้ากับลูกผ้าก่อนนะครับนะครับแล้วก็นำชิ้นงานขัดได้เลยนะครับอันนี้จะใช้แรงกดซะหน่อยนะครับจะเกิดเป็นแรงต้านซะนิดนึง

ครับในขั้นของการขัดยาดินตรงนี้นะครับข้อที่เราจะต้องสังเกตว่าได้หรือยังเนี่ยก็คือเวลาที่เราขัดไปแล้วเนี่ยนะครับรอยตะไบหรือรอยขัดกระดาษทรายที่เป็นรอยขนแมวต่างๆก็จะหมดไปแล้วนะครับพื้นผิวของเขาเรียบนะครับพร้อมที่จะขึ้นเงาแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาปรับมาใช้ลูกผ้าอีกด้านหนึ่งนะครับลูกผ้าฝั่งนี้จะเป็นการขัดให้เกิดขึ้นเงานะครับยาที่เราใช้นะครับก็คือตัวยาแดงตัวนี้นะครับดูผลนะครับผลของเขาจะเกิดการขึ้นเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะเกิดความเงางามขึ้นมาทันทีนะฉะนั้นถ้าขั้นตอนของการตกแต่งการขัดผิวนะกระดาษทรายยาละเอียดมาตามลำดับแล้วนะครับเมื่อทำการขัดด้วยยาดินแล้วก็ปิดท้ายด้วยยาแดงเนี่ยนะครับเราก็จะได้วงกำไรที่มีความเงางามต้องคอยเกรงมือไว้นะครับไม่ไปตามแรงของลูกผ้านะครับประคองไว้ให้มั่นนะครับ

นะส่วนขอบเราก็ขัดเช่นเดียวกันนะครับเอามือจับไว้ด้านนึงนะครับมืออีกด้านนึงประคองไว้นะครับ

เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของการขัดเงานะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยขั้นตอนของการแรลายก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของการทำกำไรโป่งวงนี้นะครับ

ครับขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับเป็นขั้นตอนของการขัดเงานะครับข้อควรระวังที่ใช้ในการขัดเงาเนี่ยก็คือสังเกตได้ว่าครูจะสวมถุงมือเอาไว้เสมอนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูการแรลายนะครับการแรลายก็คือเป็นการสลักเส้นลายเล็กๆให้เกิดขึ้นกับตัวลายที่เป็นสีเงินนะครับเพื่อให้เกิดลายระยิบระยับนั่นเองนะครับในลายไทยลายจิตรกรรมเนี่ยก็จะมีการแรเส้นเล็กๆบางๆนะครับเพื่อให้ตัวลายนั้นเกิดความสวยงามนะครับเรามาดูว่าการควบคุมสิวนะในขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญมากนะครับเริ่มเลยนะครับ

การรายลายนั้นไม่ได้เป็นการสลักเส้นที่เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการสลักเหมือนเป็นทีสิวทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆโค้งไปตามลักษณะของตัวลายนะครับจากนั้นปากสิวของตัวสิวแรลายเนี่ยก็จะต้องมีความเงาพอสมควรนะครับเวลาที่เราใส่แล้วนะก็จะเกิดเป็นแสงสะท้อนกลับถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับลายที่สลักมาอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ถ้าช่างที่มีความสามารถในเรื่องของการแรลายนะครับจะส่งผลให้งานเช่นนั้นมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะในขณะเดียวกันถ้าช่างที่สลักลวดลายมาอย่างดีเลยนะครับแต่ช่างแรลายนะไม่มีความถนัดนะครับไม่มีความชำนาญมากพอก็จะทำให้เกิดการเสียหายขึ้นได้นะครับแทนที่ลวดลายจะสวยก็เขาจะเรียกว่าเป็นการสับลายแทนนะครับนะลายก็จะไม่สวยนะในขณะที่เราทำการสลักแรลายตัวนี้นะครับนะถ้าซูมได้ชัดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวสิวนะไม่ได้ติดพื้นสักทีเดียวนะครับตัวสิวจะลอยขึ้นจากตัวผิวชิ้นงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทิศทางของการแรลายก็เช่นกันนะครับช่างจะต้องรู้ว่าลวดลายเนี่ยหมุนไปทางไหนนะครับเพื่อให้ขั้นตอนของการแรลายตรงนี้หมุนไปตามทิศทางของตัวลายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแรลายนะครับก็ต้องทำอย่างนี้จนตลอดทั้งวงนะครับแล้วก็มีการเน้นตรงเส้นขอบของตัวลายเช่นกันวงกำไรนี้เช่นกันนะครับจะใส่ด้วยสิวจุดก็ได้นะครับหรือจะใช้การสับที่เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับอันนี้จะมีวิธีต่างๆให้เลือกนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าผิวของชิ้นงานที่ยังไม่ได้มีการแรลายนะครับจะมีความเงาแบบนี้นะเมื่อเรามองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะมองว่าเห็นเงาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามองตัวของผิวที่มีการแรลายแล้วนะครับนะจะสังเกตได้ว่าตัวของชิ้นงานเนี่ยนะจะเกิดรอยระยิบระยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นเสน่ห์หนึ่งของงานเครื่องถมเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนการขั้นตอนทั้งหมดของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งนะครับที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ในขั้นตอนแรกนะครับตั้งแต่ในขั้นตอนของการความหมายและความสำคัญของงานเครื่องถมนะครับแล้วก็มาในส่วนของขั้นตอนวิธีการนะมาจนถึงในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็การขึ้นรูปขึ้นสลักลวดลายมาตามลำดับแล้วนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการแรลายนะก็จะเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งซึ่งนักเรียนผ่านคอร์สหรือรายวิชาเรียนเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้นะนอกจากจะทำเสร็จทั้งวงแบบนี้นะครับเมื่อฝึกมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่างผู้สลักลายอย่างเดียวก็ได้นะหรือจะเป็นช่างที่ใช้ในการขึ้นรูปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่างที่รับในเรื่องของการแรลายอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะแบ่งพาร์ทย่อยของการประกอบอาชีพย่อยเป็น3อย่างแบบนี้นะครับฉะนั้นงานเครื่องถมจะยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยนะครับเป็นงานอัตลักษณ์งานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของงานความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะเราสามารถที่จะสวมใส่ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลายไทยเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของงานอัตลักษณ์ไทยอย่างสมบูรณ์นะก็ฝากให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในเกี่ยวกับในเรื่องงานเครื่องถมนะครับ
เมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วฝึกทักษะจนเกิดความชํานาญไปแล้วเนี่ยนะครับทักษะฝีมือเหล่านี้ไม่ได้ขาดหายไปไหนจะยังคงอยู่กับตัวเราสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตนได้ตลอดไปครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น

นะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟรีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิม

สำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิลและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิลเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิ

เตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรีเลย์

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงาน

และการประกอบจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะนาขวัญจันจำรัดค่ะใน EP 3เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1และก็ EP ที่2ได้ต่อยอดทางความคิดกันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่3เดี๋ยวครูไหมจะมาในรูปแบบของไฟเออร์นะคะวิธีการทำให้ไฟลุกมาจากตัวมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวคนแล้วก็ไฟเป็นลักษณะของไฟเออร์นะคะที่มีไฟลุกออกจากตัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำเวิร์กช็อปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือประกอบด้วยตามนี้ค่ะ 1. จะต้องมีรูปนะคะรูปคนที่เราจะเอามาทำให้ไฟลุกท่วมตัวคนค่ะ 2. ไฟในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟที่เป็นเท่าฐานในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเซิร์ชรูปภาพได้จาก Google ได้เลยนะคะ 2. ไฟที่มีลักษณะเป็นกำลังลุกชดช่วงนะคะไฟที่ลุกแบบต่างๆลุกเป็นกองเล็กกองใหญ่นะคะหน้าคนและลักษณะไฟก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมีประมาณนี้ค่ะมีไฟแล้วก็มีหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อเตรียมรูปนะคะครบตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะและเปิดรูปภาพรูปแรกที่จะใช้นะคะเป็นรูปคนเมื่อเปิดรูปภาพจะสังเกตตรงเลเยอร์นะคะคือจะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนเดิมนะคะให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเลยค่ะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์เป็นเลเยอร์0นะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นทำการ copy เลเยอร์1เลเยอร์ด้วยการกด Ctrl J ค่ะพอกด Ctrl J นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เราทำให้กลายเป็นเลเยอร์0ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะหลังจากนั้นปิดตาเลเยอร์ล่างเปิดเลเยอร์บนไว้นะคะเราจะใช้วิธีการไดคัทเหมือนที่ครูใหม่เคยสอนใน EP ที่2นะคะวิธีการคือใช้ตัวนี้ค่ะเมจิกคลิกตรงวัตถุเลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปตรง select subject ค่ะกดโอเคค่ะ

เราก็จะได้การไดคัตแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะสำหรับการทำแบ็กกราวด์ให้สำหรับการทำหน้าให้กลายเป็นไฟลุกนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการก๊อปปี้เลข5คนนะคะด้วยการกด Ctrl J ค่ะลองเช็คไฟล์นะคะกดปิดตาเลเยอร์เราก็จะมองเห็นสิ่งที่เราทำการ copy layer กด Ctrl J และ background หายไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หลังจากนั้นเพิ่ม background ขึ้น1 layer นะคะด้วยการกด create new layer ตรง layer เนี้ยค่ะเราจะใส่สีดำเหมือนกับ layer background ต้นฉบับนะคะวิธีการคือเพิ่ม layer หลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fillเลือกโฟกัสนะคะให้สังเกตตรงสีชาร์ตสีด้านซ้ายมือนะคะให้โฟกัสเป็นสีดำเลือกโฟกัสค่ะถ้าเลือกแบ็คกราวด์ก็จะกลายเป็นสีขาวด้านหลังเลือกโฟกัสนะคะหลังจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีแบ็คกราวด์สีดำพร้อมที่จะจัดการกับเลเยอร์ต่อไปของเราแล้วนะคะมี2เลเยอร์นะคะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะเปิด2ชิ้นก่อนนะคะนี่คือไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะอันแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นลักษณะของไฟที่เป็นเท่าทานนะคะลากไฟที่เป็นเท่าทานใส่ลงไปใน

หน้าของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นซูมกดขยายค่ะเอียงรูปนิดนึงจะได้พอดีกับพื้นที่หน้านะคะกะให้อยู่ในปริมาณที่ไฟกองเท่าฐานอยู่ในบริเวณของครึ่งหน้าของภาพที่เรานำมาใช้นะคะประมาณครึ่งหน้าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าของรูปเท่าฐานมีพื้นที่สีดำเยอะซึ่งเราไม่ต้องการสามารถที่จะตัดออกได้เลยค่ะใช้ตัว selection นะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ select กด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะพื้นที่ในการเป็นไฟของเราก็จะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นนะคะมันจะดูง่ายยิ่งขึ้นทำให้พอดีกับครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยตอนนี้เรามีไฟที่บริเวณครึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ของเท่าฐานแล้วใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์นะคะ add layer mark เราจะมีเลเยอร์มาร์คสีขาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการบลัดลบในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลืนไปกับผิวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะจะมีสีอยู่2สีตรงเลเยอร์มาร์กก็คือสีขาวกับสีดำนะคะตรงจุดนี้เราต้องการเลือกสีขาวถ้าเลือกสีดำให้กด invert ค่ะถ้าเลือกสีขาวกด invert กลับมาค่ะถ้าเลือกสีดำเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์มาร์กนะคะถ้าเลือกสีขาวเราจะเห็นรูปที่เป็นเลเยอร์มาร์กเราจะใช้สีดำในการลบพื้นที่ออกไปนะคะค่อยๆลบให้กลืนสมูทกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะปรับลดหัวบัดได้นะคะลอลิงบอใบไม้เหมือนเดิมนะคะปรับลดสมมุติว่าเราลบผิดเราลบมาถึงนี้นะคะแล้วผิดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้เราสลับสีกลายเป็นสีขาวเพื่อที่จะนำรูปเก่ากลับมานะคะสลับสีขาวดำได้วิธีการลบนะคะลบให้รู้สึกว่าผิวมันกลืนเป็นชิ้นเดียวกันกับผิวหน้าของหุ่นที่เรามาใช้นะคะใช้วิธีการเดิมนะคะคือซูมเข้าไปใกล้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าหากเราไม่ซูมภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นชัดนะคะเวลาที่มองเนี่ยอาจจะเกิดลอยต่อระหว่างรูปภาพได้ฉะนั้นให้ซูมไปเลยค่ะซูมไปที่ระยะใกล้ๆได้เลยเป็น 100-200% ได้เลยค่ะซูมนะคะแล้วก็ค่อยๆลบซูมเข้าซูมออกลองดูว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ตัดให้ตัดตรงจุดนั้นนะคะให้รู้สึกว่าผิวกลายเป็นไฟอะค่ะย่อขยายนอกจากนั้นนะคะหัวบัดสามารถที่จะปรับ opacityให้รูปมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะ

ลบหมดเลยนะคะทั้งรูปเพื่อที่จะให้ภาพมีความกลมกลืนกันให้มากที่สุดค่ะใช้ opacity ในการช่วยนะคะจะทำให้ภาพดูสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำก็คือดวงตาเนี่ยค่ะลองซูมดูไกลๆตอนนี้เริ่มสมูทนะคะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือดวงตาเราจะต้องทำให้ตาของนางแบบเนี่ยลอยชัดขึ้นมานะคะด้วยการลบส่วนบริเวณที่เป็นตาลบส่วนที่เป็นตานะคะลบไปก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะคะหลังจากที่เรามีตาสองข้างชัดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆดวงตาให้รู้สึกว่ามีไฟออกมาค่ะปรับหัว

แรงให้ลดลงค่อยๆทำนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆทำนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อดูบริเวณใกล้ๆดวงตานะคะเน้นให้ดวงตาคงมีดวงตาที่คมชัดนะคะมีลูกตาที่คมชัดแล้วงานก็จะสวยยิ่งขึ้นในการทำงานให้ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนที่เนื้อออกมานอกผมอะค่ะนอกร่างกายของผู้หญิงใช้วิธีการก็คือเอาเมาส์ค่ะไปคลิกตรงตัวผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะกดคอนโทรลชิปไอค่ะเพื่อที่จะลบส่วนข้างนอกที่เราไม่ต้องการออกนะคะหลังจากนั้นใช้บัตรตัวเดิมใช้บัตรตัวเดิมได้เลยค่ะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะประมาณนี้

ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นซูมเอาดูพื้นที่งานเก็บบริเวณขอบให้หมดนะคะตอนนี้เราได้ผู้หญิงที่มีเท่าฐานครึ่งหน้าหลังจากนั้นเราไปเปิดตรงบริเวณไฟที่เราเตรียมไว้นะคะรูปแรกขอเปิดเป็นรูปไฟใหญ่นะคะตัวนี้รูปนี้เป็นรูปที่มีไฟกำลังลุกโชนซึ่งเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เตรียมไว้นะคะและรูปไฟอันที่สองหลังจากนั้นเราจะคลิกตรงเลเยอร์ด้านหลังนะคะแล้วกด Ctrl Shift I เพื่อที่จะลากไฟมาใส่อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อที่จะลากไฟมาใส่หลังจากนั้นปิดไปได้เลยค่ะกดขยายนะคะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังตอนนี้เราขยายไฟให้รู้สึกว่ามันโชติช่วงชัชวาลก่อนนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการให้ไฟลุกขยายไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีไฟลุกที่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเช่นเดียวกันกับเท่าฐานด้านบนนะคะคือการเพิ่ม add layer เพื่อที่จะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะใช้บัตรตัวเดิมนะคะกดบัตรค่ะหลังจากนั้นเลือกสีดำเหมือนเดิมนะคะกดลบ

ใช้วิธีการเพิ่มลด opacity นะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวดูเนียนยิ่งขึ้นสมูทเข้ากับผิวของคนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถซูมเก็บรายละเอียดสิ่งที่เมื่อกี้ครูหมายบอกว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดมากซูมเก็บรายละเอียดได้นะคะ

ซูมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทำให้พยายามซูมอินซูมเอาท์ดูผลงานตลอดเวลานะคะว่าเหมาะสมไหมพอดีไหมกับรูปแล้วก็การจัดวางของเราอะค่ะ

หลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่2ที่เรามานะคะหาพื้นที่ในการจัดวางเลยค่ะเมื่อได้พื้นที่แล้วเราใช้วิธีการเดิมนะคะคือการ add layer mark ใช้บัตรในการลบนะคะ

เก็บรายละเอียดแบ็กกราวด์ให้หมดนะคะแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการใช้ในการทำงานเราสามารถที่จะเพิ่มลดเลเยอร์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆอะค่ะจะเห็นแบ็กกราวด์เก่าติดมานะคะลบออกเลยค่ะ

หลังจากเก็บรายละเอียดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซูมเอาท์ดูเพื่อดูผลงานภาพรวมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงส่วนไหนนะคะตรงไฟนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดตรง normal นะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบไฟที่เข้ากับ background มีความสมูทมากกว่าอันที่เป็น normal นะคะเราสามารถเลือกได้

หลังจากนั้นเปิดภาพไฟอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งรูปภาพใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อเป็นการลากรูปเฉพาะส่วนของไฟเข้าไปใส่ในชิ้นงานเราค่ะหาตำแหน่งที่ไฟจะลุกนะคะเพราะว่ารูปที่เอาเรามาคือจะเป็นภาพที่มีประกายไฟลุกนะคะเราจะวางประกายไฟไว้ตรงส่วนไหนของภาพเพื่อให้รู้สึกว่ามีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะมีไฟลุกไหม้นะคะ

เก็บงานเหมือนเดิมนะคะเก็บงานในส่วนที่ดูแล้วยังไม่สมูทกับรูปภาพการปรับขนาดหัวแปรงนะคะจะมีผลต่อการเก็บรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าเราซูมภาพในระยะใกล้ตรงระยะที่200-300%นะคะตรงนี้ค่ะตรงระยะที่200-300%เนี่ยเราควรจะปรับลดขนาดหัวแปรงแต่ถ้าเป็นลักษณะในการมองภาพไกลๆนะคะสามารถที่จะขยายหัวแปลงได้หลังจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน

ทำไฟที่ลุกออกมาจากร่างกายค่อยๆเก็บรายละเอียดงานสิ่งสำคัญในการตัดแต่งภาพนะคะคือการหารูปที่มีความใกล้เคียงกันรูปที่สามารถที่จะนำมาใช้แล้วสามารถที่จะเป็นภาพเดียวกันได้หลังจากนั้นซูมเอาท์เหมือนเดิมค่ะ

เราจะเพิ่มข้อความให้กับรูปภาพนะคะด้วยการคลิกที่ตัว T ค่ะด้านซ้ายมือจะมีตัว T นะคะเป็นกล่องข้อความสำหรับพิมพ์ข้อความคลิกหลังจากนั้นใช้เมาส์คลุมข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ข้อความได้นะคะ

หลังจากนั้นผู้ใหม่จะขยับข้อความนะคะไปไว้ในส่วนของมุมด้านข้างแล้วขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้พอดีกับรูปภาพที่เรามาลองปรับลดดูค่ะเราจะวางข้อความไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เข้ากับพื้นหลังนะคะคำว่า fire ที่เราพิมพ์ลงไปลองเลือกดูนะคะมีตัวไหนที่เข้ากับไฟด้านหลังของเรามากที่สุดใช้ตัวนั้นนะคะ

หลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรนิดนึงด้วยการกดไปที่ FX นะคะแล้วก็ Drop Shadow

รับตัวอักษรให้มีเอฟเฟคขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวอักษรจะได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากเราโอเคแล้วกดโอเคเลยค่ะดูภาพรวมของผลงานก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเพิ่มประกายไฟค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการ copy ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ประกายไฟที่มีอยู่แล้วที่เราเคยใช้ให้ใช้วิธีการกด alternate นะคะ alt ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นจับเมาส์แล้วก็ลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy มาเลยค่ะตอนนี้นะคะครูใหม่อยากจะเพิ่มไฟตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะเพิ่มไฟบริเวณส่วนนี้นะคะให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้ add layer mask ค่ะแล้วลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใน EP นี้สิ่งที่เราจะใช้คือ add layer mask นะคะซึ่งจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราพยายามลบแบ็กกราวด์หรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้หมดนะคะเพื่อจะได้วัตถุที่เราต้องการและมีความสมูทกับรูปภาพที่เราเลือกให้มากที่สุดค่อยๆทำนะคะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการลบเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าสมมุติลบผิดสามารถเปลี่ยนสีผู้กันเป็นสีขาวเพื่อที่จะเพิ่มรูปมาได้ในการใช้ add layer mask เราสามารถเพิ่มลบวัตถุได้ตลอดเวลานะคะ

มีมุมอีกนิดนึงนะคะที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมบวกลบเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะเก็บขอบให้หมด

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานเลยค่ะมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มสามารถที่จะ copy แล้วเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง

ค่อยๆลบนะคะลบแล้วก็ซูมดูตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราจะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการได้คัดภาพซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออก

ลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเช็คผลงานสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือวัตถุ2ชิ้นเนี้ยค่ะไฟ2ชิ้นเนี้ยมีลักษณะที่เหมือนกันวิธีการแก้ไขนะคะเราต้องลบในส่วนที่มันคล้ายกันเกินไปออกเพื่อที่จะได้เป็นไฟคนละชิ้นกันค่ะเช่นเราลบเราตกแต่งไฟเพิ่มเติมของตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเราไฟที่เป็นชิ้นเดียวกันมาใช้ฉะนั้นเราลบตกแต่งเองเพื่อที่จะได้มีไฟ2ชิ้นค่ะแค่นี้นะคะเราลบปลายออกนิดหน่อยเราก็จะได้ไฟที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไฟที่มันมีหลายๆชิ้นไฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลบตกแต่งเพิ่มเติมให้แบบว่าดูแตกต่างกันนะคะแต่ในกรณีของครูไหมคือยกตัวอย่างมาไฟแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้ซึ่งข้อเสียก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานค่ะฉะนั้นเราตกแต่งเพิ่มเติมได้

เช็คเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเพิ่มให้มีเงาจางๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้มมากลดโอพาซิตี้ค่ะปรับบัตรให้มีขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นลบโอพาซิตี้ค่ะ

ไฟตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มออกมานิดนึงได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปรับลดขอบออกให้หมดเลยค่ะ

เก็บรายละเอียดงานที่เหลือนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านล่างนะคะตรงเสื้อใช้วิธีการปรับบัตรลดเมาส์ปรับลดหัวบัตรให้เล็กนะคะเพื่อที่จะได้เก็บงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่างานมันโอเคแล้วค่ะงานที่เราเก็บแล้วโอเคแล้วเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่แล้วนะคะวิธีการต่อไปคือการเซฟไฟล์งานค่ะการเซฟไฟล์งานให้ไปที่ไฟล์กด Save As นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ Photoshop ไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการแก้ไขกดเซฟได้เลยค่ะและเซฟไปใช้งานนะคะสำหรับไฟล์ JPEG ค่ะเซฟ Copy ได้เลยค่ะตรงส่วนไฟล์ JPEG นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบของไฟล์อื่น PNG หรือไฟล์ GIF สามารถที่จะเลือกนามสกุลรูปแบบไฟล์ได้หมดเลยนะคะแต่ในกรณีนี้ครูหมายขอเซฟเป็น JPG นะคะไฟล์ Copy กดเซฟค่ะQuality คือค่าความละเอียดของชิ้นงานนะคะเราจะเลือกในลำดับที่สูงสุดก็คือ12นะคะเป็น maximum เพื่อรูปภาพเวลาเราเอาไปใช้งานจะได้คมชัดค่ะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นเช็คไฟล์งานที่เราเซฟมานะคะนี่คือไฟล์งานที่เราเซฟกดซูมดูรายละเอียดของงานที่เราทำนะคะถ้าสมมุติว่าเจอรายละเอียดที่เราเก็บงานไม่ละเอียดหรือว่าไม่สวยงามยังไม่โอเคยังแบบว่าดูแล้วยังไม่สมูทนะคะสามารถที่จะกลับไปแก้ไขไฟล์ที่เป็น Photoshop ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้ก็คือไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนไฟล์ที่เราเซฟเป็นไฟล์ JPG JPEG ก็คือไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่3 EP นี้เป็นการเสริมแนวคิดนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ไอเดียการดีไซน์ผลงานในรูปแบบต่างๆเพียงแค่เราใช้เครื่องมือเป็น1เครื่องมือนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ผลงานสามารถที่จะต่อยอดความคิดได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูไหมใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้ การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่า

0: พ่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

1969กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดว่าหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานปาดเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้ว

0: ขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โถ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

สวัสดีค่ะ EP ที่13นะคะการเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างนะคะสำหรับ EP นี้นะคะอาจารย์ได้เตรียมชิ้นงานตัวอย่างมาให้เราได้ลองเขียนตามนะคะเดี๋ยวเราไปลองเขียนตามได้เลยนะคะเบื้องต้นอาจารย์เข้ามาในไฟล์ตัวสตาร์ทอัพของอาจารย์แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะปิดตัวกริดไลน์ก่อนเลยโอเคเราเข้าไปเช็คก่อนนะคะว่าตัวดิเมนชันของเรานะคะหรือตัวหน่วยการทำงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยอะไรนะคะไปที่ยูนิตนะคะตอนนี้หน่วยของเราเป็นหน่วยเมตรตามที่เราจะใช้ในการเขียนงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนงานตามตัวอย่างของอาจารย์เลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะทำไฟล์ตัวอย่างไว้ให้1ไฟล์นะคะเดี๋ยวเราจะ import เข้ามาก่อนซึ่งไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเป็นภาพ JPEG นะคะวิธีการนำภาพเข้ามาเนี่ยเราก็กด insert ได้นะคะหรือเราจะเข้าไปในการดึงภาพนะคะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะอาจารย์จะเอาไฟล์ตัวอย่างนะคะหรืองานตัวอย่างเนี่ยเข้ามาในตัวการทำงานของเราก่อนนะคะเบื้องต้นอาจารย์จะใช้ในการเขียนแบบขยายประตูนะคะวิธีการเราก็ดึงภาพเข้ามาได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กำหนดขนาดของภาพที่เราต้องการจะให้เขาเข้ามาในงานของเราได้เลยอาจารย์มีตัวอย่างในการที่เราจะเขียนงานตามตัวอย่างนี้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเขียนประตูนะคะแล้วก็ลองทำให้ได้ตามแบบตัวอย่างนี้เลยเบื้องต้นเนี่ยตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าเป็นขนาด A4 นะคะมีขนาดที่21นะคะคูณ 29.7cm นะคะเหมือนเดิมเลยเราสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนนะคะ21นะคะคอมมา 29.7 นะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าในตัวของกระดาษเนี่ยทำไมถึงไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าตัวอย่างงานที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีสเกลในการเอาเข้ามานะคะคือเขาเป็นขนาดที่มันเป็นฟรีสเกลนะคะสังเกตว่าเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่13เมตรนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้กระดาษ A4 แล้วนะคะเราจะมาลองเขียนตัวประตูบานนี้ตามแบบเลยนะคะสังเกตว่าเขาก็จะให้ขนาดมาแล้วนะคะว่าวงกบประตูตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของประตูตัวนี้นะคะว่าเขาเป็นประตูบานกระจกนะคะก็คือจะมีตัวกรอบบานมีตัวสัญลักษณ์กระจกข้างในนะคะแล้วก็จะมีเรื่องน้ำหนักเส้นที่เราจะต้องตั้งค่าตามเขาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีมือจับประตูนะคะโดยองค์ประกอบในนี้ค่ะเขาก็จะมีที่เป็นท็อปวิวนะคะของประตูเป็นรูปด้านประตูนะคะแล้วก็เป็นรูปตัดของประตูเดี๋ยวเราจะเขียนทั้งหมด3ตัวนี้เลยนะคะในกระดาษ A4 ของเราเริ่มจากท็อปวิวของประตูก่อนนะคะวงกบของประตูเนี่ยอยู่ที่ขนาด10กับ5เซนนะคะเริ่มก่อนเลยที่วงกบประตูนะคะเขียนพยายามไม่เขียนอยู่ในขอบเขตกระดาษของเราก่อนนะคะจุด05นะคะคอมมา .1 ค่ะเราก็จะได้วงกบประตูที่มีขนาดตามแบบแล้วนะคะวิธีการสังเกตว่าวงกบประตูของเขาอะค่ะจะมีความขยับเข้าไปเหมือนวงกบจริงๆนะคะเราก็ใส่ขนาดข้างในเข้าไปนะคะเบื้องต้นอาจารย์ขอใส่ขนาดตรงนี้ที่จุด01นะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยอาจารย์เริ่มวัดจากตัวกลางวงกบนะคะทีนี้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นลักษณะรูปแบบตามตัวอย่างอะค่ะเราก็กดตัดเส้นที่เกินออกได้เลยกด TR นะคะเลือกวัตถุก่อนนะคะ TR เส้นที่เกินออกจากกันนะคะแล้วก็กดจอยเส้นได้เลยกด MI นะคะ Miller เขานะคะเพราะว่าเราจะใช้ตัววงกบเนี่ยลักษณะเดียวกันทั้งสองข้างนะคะเขาถามว่าเราต้องการที่จะลบไหมก็กด No นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าประตูของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะในที่นี้ในตัวอย่างเนี่ยประตูของเรานะคะมีขนาดระยะระหว่างวงกบถึงวงกบเนี่ยอยู่ที่90นะคะเราก็ขยับตัววงกบของเราที่90ได้เลย M นะคะจุด9ค่ะเราก็จะได้วงกบแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวบานประตูบานประตูอยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีตาลเราลองดูนะคะว่าตัวกรอบบานเขามีความหนาเท่าไหร่ดูได้จากรูปด้านนี้นะคะในรูปด้านเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าตัวกรอบบานมีความหนา5เซนนี่เห็นไหมคะก็เหมือนกันเลยเราก็ไปขึ้นตัวบานประตูกด REC นะคะวิธีการขึ้นบานประตูให้ขึ้นจากท็อปวิวนี้ก่อนนะคะกด REC ทำกรอบบานของประตูนะคะเมื่อกี้5เซนใส่ไปเลยนะคะจุด05คอมมา .05 เราก็จะได้ลักษณะของบานประตูนะคะทำเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะคะและต่อไปก็คือเมื่อเราได้บานประตูได้กรอบบานประตูแล้วเนี่ยสังเกตว่าในตัวอย่างของเรามี
ตัวเส้นที่เป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะก็คือเส้นข้างในนี่เองความหนาของกระจกก็อยู่ที่เรากำหนดเลยนะคะส่วนใหญ่ความหนากระจกก็จะอยู่ที่1มิล 1.2 มิล นะคะแล้วก็ออฟเซ็ตได้เลย 0.01 นะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ขยับให้เขามาอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะคะวิธีการที่ถ้าเราไม่อยากคำนวณไปด้วยนะคะก็ให้เราวาดเส้นไกลขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นเราก็จะรู้แล้วว่ากึ่งกลางระหว่าง2เส้นนี้อยู่ที่กลางเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็กด M ย้าย2วัตถุนี้มาไว้ตรงกลางนะคะโดยอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางของบานประตูของกรอบบานประตูนะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเส้นนี้เราสร้างไว้เป็นแค่ไกด์นะคะแล้วก็ลบมันออกไปได้เลยกด E ค่ะเมื่อเราได้บานประตูแล้วนะคะให้เราหมุนบานประตูให้เป็นแนวตั้งฉากนะคะกด RO หมุนขึ้นไป90องศานะคะก็เราก็สังเกตได้ที่ไดนามิกบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เป็น90องศาแล้วเราก็จะได้บานประตูได้วงกบนะคะต่อไปก็คือการสร้างเส้นโค้งนะคะกดตัว A 1ครั้งนะคะกดตัว C เพื่อกำหนดจุดเซ็นเตอร์ก่อนนะคะจุดเซ็นเตอร์ของเราก็จะอยู่ที่ปลายนี้เลยกำหนดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดของเส้นโค้งก็คือตรงนี้เราก็จะได้วงสวิงของประตูแล้วเหมือนเดิมนะคะกดเปลี่ยนเส้นด้วยนะคะเป็นเส้นป่าคิดเต้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้เนี่ยเราสังเกตว่าในตัวอย่างของเรามีมือจับด้วยตัวนี้ค่ะมือจับในแบบของเราเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดขนาดมาเราสามารถดีไซน์ออกแบบเป็นของเราเองได้เลยนะคะทีนี้ตามหลักความเป็นจริงนะคะมือจับของประตูเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกรอบบานนะคะเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกระจกเดี๋ยวเราก็จะมาวาดมือจับของเรานะคะออกแบบได้เลยเราอยากให้มีความหนาเท่าไหร่นะคะจุด01ก็ได้นะคะก็จะเป็น1เซนคอมาขนาดของบานประตูของเราอะค่ะขนาดของบานประตูของเราอยู่ที่5เซนใช่ไหมคะเราอยากให้ความหนาอยู่ที่จุด01คอมมาจุด05นะคะโอเคเราก็จะได้

ัวมือจับของเราขึ้นมาแล้ว1อันแล้วก็ตัวก้านจับของเรานะคะก้านจับก็จะมีลักษณะตามแบบก็จะเป็นตัว L นะคะยื่นออกมาสัก5เซนก็ได้ค่ะ 0.5 นะคะมีความยาวสัก10เซน 0.1 เมื่อเราได้เส้นตัว L ที่เป็นก้านจับของเราแล้วนะคะเราก็กดออฟเซตความหนาของก้านจับเราได้เลยให้หนาสัก1เซนถึง2เซนเราก็ออฟเซตได้เลยนะคะ 0.02 กดปิดเส้นทั้ง2เส้นนี้นะคะสร้างเส้นปิดเสร็จแล้วเลือกวัตถุแล้วก็กดจอยกันนะคะขยับเขาให้ไปอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะคะเหมือนเดิมเลยอยากขยับเขาไปอยู่ตรงเซ็นเตอร์สร้างเส้นขึ้นมา1เส้นนะคะเพื่อเป็นไกด์ของเรากด M ขยับหาจุดอ้างอิงจุดค่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะได้การจับมือจับของประตูแล้วนะคะ1ด้านต่อไปก็เมื่อมีด้านนอกแล้วเราก็ต้องมีด้านในนะคะกด MI นะคะกด No เราก็จะได้บานประตู1บานนะคะมีลักษณะที่เราต้องการตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามาสร้างเลเยอร์ของเขาค่ะตัววงกบเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาเป็นเลเยอร์ที่มีความหนาขึ้นมานิดนึงเราก็ให้เป็นสีเหลืองนะคะตัวบานเหมือนกันตัวบานก็เราก็ต้องการให้เขาหนานะคะเราก็ใส่เป็นสีเหลืองเหมือนกันตัวกระจกอะค่ะก็จะหนารองลงมาแล้วก็เส้นสมมุติตัวนี้ค่ะเราก็ให้เขาเป็นเส้นบางที่สุดนะคะต่อไปเส้นวงสวิงก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะเป็นเส้นบางที่สุดแล้วก็ตัวมือจับพวกนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเส้นที่มีระยะเดียวกับเส้นของบานประตูเลยดังนั้นก็ให้เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อเราสังเกตอะค่ะเมื่อเราใช้เลเยอร์ที่เป็นสีเทาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไปทับกับเลเยอร์ที่เป็นสีเหลืองอยู่เส้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันตรงนี้มีความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเราจับขยับเขากลับมาให้ตรงก่อนนะคะโอเคทั้งสองข้างเลยสังเกตว่าเส้นสีเทาเขาจะอยู่บนเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะเวลาเราพอตออกไปเนี่ยเส้นสีเทาที่เราตั้งค่าเป็นสีเทาเนี่ยเขาก็จะไปกบเส้นสีดำนะคะทำให้เส้นสีเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานได้ชัดเจนนะคะเวลาเราต้องการให้เขาไปอยู่ข้างหลังเส้นสีเหลืองนะคะให้เราเลือกเส้นสีเทานะคะกดคลิกขวา1ครั้งค่ะกด draw order นะคะแล้วก็ send to back ค่ะเส้นสีเทาก็จะไปอยู่ข้างหลังเส้นสีเหลืองแล้วโอเคเมื่อเราได้ตัว top view ของบานประตูแล้วเนี่ยต่อไปให้เราสร้างบล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไปทำงานในส่วนอื่นนะคะกดตัว B top view นะคะโอเคเลือกจุดไว้ค่ะต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือตัวบานรูปด้านนะคะทีนี้เราจะต้องเริ่มใช้ตัวเส้นไกด์ไลน์และหากถ้าเราต้องการให้ตัวงานของเรา2ชิ้นงานเนี้ยเท่ากันนะคะเราสร้างไกด์ไลน์ก่อนเลยสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะ2เส้นต่อไปเนี่ยดูว่ารูปด้านของบานประตูแล้วนะคะมีขนาดความสูงเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือประตูของเรารวมวงกบแล้วนะคะมีขนาดความสูงอยู่ที่2เมตร40นะคะแล้วก็ทำเส้นไกด์ไลน์ของเราขึ้นมาก่อนเลยเราต้องการให้รูปด้านของบานประตูเราเนี่ยอยู่ห่างจากตัวท็อปวิวเท่าไหร่แล้วก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของเราให้มีระยะห่างลงมาก่อนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์ให้อยู่ห่างที่2เมตรต่อไปก็คือบานประตูนะคะบานประตูมีขนาดเราก็จะได้กำหนดจุดได้ถูกต้องตัวเริ่มที่จุดนี้นะคะไปที่จุดนี้เช็คขนาดตรงไดนามิกบ็อกข้างๆครอสแฮร์ของเราด้วยนะคะว่ามีขนาดตามที่เราต้องการหรือยังหรือถ้าเราต้องการที่จะขีดตัวเลขเพื่อให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ขีดตัวเลขได้เลยก็คือวงกบเรามีความกว้างที่1นะคะแล้วก็มีความสูงที่ 2.4 ก็ขีดตัวเลข1ต่อมา 2.4 ได้เลยโอเคเราก็จะได้กรอบวงกบของเราขึ้นมา1กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไดเมนชันลงมาดูกรอบวงกบของเราอยู่ที่5เซนนะคะเดี๋ยวเราจะออฟเซตเข้ามา5เซน 0.5 นะคะเมื่อได้กรอบวงกบแล้วเนี่ยปกติบานประตูนะคะจะมีกรอบวงกบที่เป็นตัว U แบบนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราต้องการดึงเส้นลงมาเราก็จับ

ตัวเส้นด้านในนะคะดึงลงได้เลยโอเคทีนี้เราได้ตัววงกบแล้วนะคะต่อไปเราจะมาวาดบานประตูนะคะการวาดบานประตูเรามาสังเกตก่อนว่ากรอบบานประตูมีขนาดเท่าไหร่นะคะในที่นี้รูปด้านเขากำหนดมาว่ากรอบบานด้านละ5ก็เป็น80ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวกรอบบานเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่5เซนเราก็จะไปวาดตัวกรอบบานกันวิธีการวาดกรอบบานนะคะคือเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1เซนเลยแบบนี้เสร็จแล้วเรากดออฟเซตด้านละ5เซนค่ะกรอบบานประตูนะคะข้างนอกเนี่ยจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเมื่อกี้ที่เราวาดคือเขาจะเป็นลักษณะของกระจกนะคะสัญลักษณ์ของกระจกเราจะต้องมีขีด3ขีดแบบนี้ด้วยนะคะขีด3ขีดแบบนี้นะคะเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยกดลายนะคะเราทำเป็นเส้นตั้งหรือเส้นนอนก่อนก็ได้ค่ะตามความสวยงามของตัวเองได้เลยนะคะว่าเราอยากจะให้เขายาวเท่าไหร่นะคะหรือมีระยะห่างเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของระยะห่างมากเราก็กำหนดได้เลยตามความสวยงามแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เป็นเส้น3เส้นแบบนี้ให้เราหมุนเขาค่ะถ้าจำได้วิธีการหมุนนะคะถ้าเรายังเปิดแกนที่เป็น xy อยู่แบบนี้เราก็จะหมุนได้แค่แกน x แกน y นะคะวิธีก็คือให้กดปิดเข้าไปก่อนเราหมุนได้ตามความสวยงามของเราเลยค่ะเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปด้านที่มีลักษณะเดียวกับตัวของบานประตูนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของบานเปิดประตูในรูปด้านนะคะก็คือตอนนี้ในท็อปวิวของเราเนี่ยประตูเนี่ยของเราเนี่ยเปิดด้านขวาเข้าไปเลยโอเคเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วนะคะให้เรากดทำให้เขาเป็นเส้นตามตัวอย่างก็คือเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะนี่ตัวอย่างของเราไม่ใช่เส้นปะนะคะเป็นเส้นเซนเตอร์เราก็ไปเลือกลายไทได้เลยเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะเบื้องต้นเราได้รูปด้านของบานประตูแล้วนะคะเมื่อเราได้รูปด้านของบานประตูแล้วเราก็มากำหนดเรื่องของเลเยอร์เหมือนเดิมเลยค่ะตัววงกบของประตูนะคะก็จะมีน้ำหนักที่มากที่สุดเหมือนกันเลยก็คือการใส่เส้นสีเหลืองนะคะตัวกรอบบานของประตูเนี่ยก็จะเป็นสีแดงก็คืออ่อนลงมานะคะทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆว่าการที่เรามีบานประตูที่เป็นกระจกอะค่ะเขาจะต้องมีซับหรือที่เป็นยางนะคะที่มีความหนาประมาณ1เซนเราก็ต้องออฟเซตเขามาด้วยนะคะเรื่องความหนาเขาก็จะทำให้รูปด้านของบานประตูของเราสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตว่าตอนนี้บานประตูของเราเนี่ยได้แล้วที่มันหายไปนะคะก็คือตัวของมือจับประตูที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้ามานะคะเราก็สามารถดีไซน์มือจับประตูของเราได้เลยว่าเราต้องการให้มือจับบานประตูของเราเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่ารูปด้านมือจับประตูค่ะก็ต้องให้สอดคล้องกับตัวท็อปวิวของที่เราวาดไปเมื่อกี้ด้วยนะคะเราวาดขึ้นมาก่อนนะคะตำแหน่งไหนก็ได้อาจจะเป็นตำแหน่งของเซนเตอร์ของประตูตรงนี้นะคะถ้าขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นนั้นๆนะคะเมื่อกี้ที่เราทำมือจับประตูของเราอะค่ะเขาจะมีความกว้างอยู่ที่5เซนใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์ดูในแบบตัวอย่างเนี่ยมือจับประตูเนี่ยเป็นวงกลมก้านจับเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะวาดวงกลมหนึ่งวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะใส่เข้าไปกดตัว C นะคะเลือกจุดได้เลยมือจับประตูของเรานะคะเมื่อกี้ที่เราวาดในตัวท็อปวิวเนี่ยก็จะมีขนาด5เซนก็จุด05นะคะจุด05เวลาเราวาดวงกลมนะคะเราจะต้องใส่เป็นค่าครึ่งหนึ่งของขนาดนะคะก็คือจุด025เพราะว่าจุด025เป็นค่าครึ่งหนึ่งก็คือเป็นรัศมีนะคะไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง Enter นะคะแล้วก็กดสร้างสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับเมื่อกี้ที่เราวาดเลยเราจะดับกับตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะก็จะเป็นขนาด10เซนนะคะแล้วก็ความหนา2เซนไปไว้ที่ตรงกลางเสร็จแล้วเมื่อเราได้ลักษณะที่เป็นตามตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดหมุนเขาได้เลยนะคะเมื่อกดหมุนเสร็จแล้วนะคะเราขยับเขากลับไปที่ตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่นะคะของมือจับประตูก็คือที่กรอบบานประตูนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไม่รู้ว่าเซนเตอร์อยู่ตรงไหนนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยเราสร้างเส้นไกลขึ้นมา1เซนนะคะขยับมือจับประตูเข้าไปที่กึ่งกลางนะคะตอนนี้อยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะโอเคคอสแฮร์ก็จะล็อกให้เราแล้วนะคะต่อไปก็คือมือจับประตูเนี่ยก้านจับเขาจะต้องอยู่อีกด้านหนึ่งก็เราก็กด MA ได้เลยนะคะจับที่กึ่งกลางเขาเราจะได้มือจับประตูแล้วนะ

อ่ะโอเคเท่ากับว่าตอนนี้รูปด้านของเรานะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็สร้างบล็อกไว้1บล็อกเลยค่ะกดตัว B นะคะเป็นรูปด้านก็คือ elevation นะคะโอเคกดโอเคนะคะกดเลือกจุดเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้รูปด้านประตูแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปตัดของประตูนะคะรูปตัดประตูเนี่ยเขาก็จะมีขนาดความสูงเท่ากับรูปด้านเลยเราก็ไดเมนชันมาได้เลยนะคะอย่างเบื้องต้นเนี่ยเรามีเส้นไกด์ไลน์แล้วเราต้องการให้รูปด้านเนี่ยอยู่รูปตัดประตูเนี่ยอยู่ห่างจากรูปด้านเท่าไหร่เราก็กำหนดระยะไปนะคะที่1เมตรต่อไปนะคะเรามาดูว่าตัววงกบประตูเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่วงกบประตูของเรามีความหนา10เซนใช่ไหมคะเท่ากับว่าเซกชันของเราเมื่อเวลาเราตัดผ่านประตูแบบนี้เราก็จะเห็นวงกบนะคะด้านบนวิธีการใส่วงกบเราสามารถดับตัววงกบที่เป็นท็อปวิวเนี่ยมาใส่ได้เลยแล้วก็วาดตามได้เลยนะคะหรือเราจะขึ้นมาใหม่ก็ได้ถ้าเรากลัวว่าการดับจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วเรากดย้ายมาที่ตำแหน่งที่เราจะทำรูปตัดนะคะกด RO หมุนเขานะคะโอเคต่อไปเราก็ไปดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรกับตัววงกบตัวรูปตัดบ้างนะคะมีวงกบแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวบานประตูนะคะบานประตูเราก็วาดตามได้เลยก็คือขนาดเหมือนตอนที่เราเขียนท็อปวิวเลยเราก็อ้างอิงจากตรงนี้เหมือนกันนะคะการเขียนรูปตัดประตูก็เหมือนกันต่อไปก็คือเส้นกรอบของวงกบที่เราเห็นเมื่อเราตัดแล้วนะคะทีนี้บานประตูนะคะอย่างที่เราเขียนไปเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องมีกรอบบานที่มีความหนา 5×5 เซนนะคะใส่ตัวกรอบบานด้วยนะคะขยับเขาลงมาแล้วก็ copy เขาไปได้เลยข้างบนข้างล่างนะคะเขียนเส้นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะ offset ค่ะกระจกมีความหนาที่1เราก็จุด0.1ให้เลยทีนี้เราต้องการขยับให้ตัวกระจกนะคะอยู่ตรงเซนเตอร์เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ขยับนะคะเลือกทั้งหมดกดตัว M move เข้าไปนะคะอ้างอิงจากจุดเซนเตอร์นะคะวางเราก็จะได้รูปตัดประตูของเราแล้วนะคะเมื่อเราได้รูปตัดประตูเนี่ยเราก็ลบเส้นไกด์เมื่อกี้ไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นการทำเลเยอร์ของรูปตัดประตูนะคะเปลี่ยนเขาให้เป็นสีเหลืองส่วนใหญ่นะคะการเปลี่ยนเลเยอร์ของงานสถาปัตย์อะค่ะเขาก็จะมีความสอดคล้องกันนะคะอย่างเมื่อกี้เราใช้วงกบที่เป็นสีเหลืองพอเวลาเรามาเขียนรูปตัดวงกบก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะตัวกระจกของเราเป็นสีแดงเปลี่ยนเลเยอร์นะคะเมื่อเราได้รูปด้านท็อปวิวแล้วก็ตัวเซกชันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทำบล็อกของเซกชันไว้ด้วยนะคะกด B เหมือนเดิมเราทำบล็อกแยกไว้เลยนะคะในการทำบล็อกข้อดีของเขาก็คือเวลาเรากลับมาแก้ไขอะค่ะเราก็จะได้แก้ไขแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะได้เปลี่ยนขนาดของตัวบล็อกอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราทำบล็อกไว้ใช้เนี่ยในกรณีที่เราย้ายไปทำงานที่ไฟล์อื่นนะคะเราก็จะได้ยกไปได้เลยทั้งบล็อกนะคะต่อไปเมื่อเราเห็นตัวเซกชันของตัวประตูเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเขามีที่เป็นสัญลักษณ์ผนังข้างบนด้วยนะคะเราก็มาใส่สัญลักษณ์ผนังด้วยว่าตัวเซกชันประตูของเราเนี่ยอยู่กับผนังชนิดไหนนะคะผนังมีความกว้าง10เซนเรากำหนดความสูงไว้ที่50ก็ได้ค่ะวิธีการสร้างผนังนะคะทำเหมือนที่เราเคยทำใน EP ก่อนหน้าได้เลยนะคะก็คือเราจะออฟเซตตัวเส้นฉาบเข้ามาก่อนนะคะจุด0.15นะคะเส้นแฮชของอิฐนะคะก็กดตัว Hเลือกพื้นที่ได้เลยโอเคเราเปลี่ยนองศาของเขานะคะให้เป็นองศานอนที่ตัวแองเกิลนะคะเป็น 15.01 นะคะแฮชของผนังนะคะเดี๋ยวเราเลือกกำหนดให้เขาเป็นเส้นลักษณะของผนังก่อนนะคะสมมติเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้เส้นแฮชนะคะขนาดเนี่ยอาจจะมีความห่างเกินไปเราก็ปรับคุณสมบัติของเขานะคะ.1ยังกว้างไปก็ให้ลดลงนะคะ.05โอเคเราก็จะได้เส้นแฮชผนังตามตัวอย่าง

ของเราแล้วนะคะต่อไปเราก็มากำหนดเสาเอ็นของผนังนะคะเสาเอ็นของผนังก็คือ 10x10 เซนนะคะเราก็ย้ายตัวผนังของเราขึ้นไปไว้บนเสาเอ็นก่อนกำหนดเลเยอร์ให้เขาได้เลยค่ะตัวผนังข้างนอกก็จะมีความหนาหน่อยสีเหลืองก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้ตัวข้างในนะคะเป็นสีที่อ่อนลงมาแล้วก็ตัวแฮกก็ทิ้งไว้ให้เป็นสีเทาก็ได้ค่ะโอเคยังแฮกตอนนี้เป็นสีเทาแล้วนะคะเราได้องค์ประกอบครบแล้วนะคะตามตัวอย่างนี้เลยต่อไปนะคะก็คือการใส่ dimension เขาวิธีการเดียวกับที่เราเคยศึกษามาใน EP ก่อนหน้าเลยค่ะเราก็เลือกเส้นนะคะสร้างเส้นกริดให้เขาก่อนว่าเราต้องการจะทำกริดลายตรงไหนบ้างนะคะ dimension จากตรงไหนไปตรงไหนบ้างนะคะถ้าดูตามตัวอย่างนะคะก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นข้างบนเส้นระยะวงกบนะคะเส้นความสูงของตัวลูกปิดหรือมือจับของเรานะคะเส้นของขนาดบานประตูนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยเมื่อเราต้องการให้เขามีระยะเท่าไหร่เราก็ใส่ระยะเข้าไปนะคะว่าเราอยากจะใส่ dimension ตรงไหนนะคะระยะของลูกบิดนะคะระยะของวงกบความหนาของวงกบนะคะเราต้องการให้เส้นตรงกันก็ไปสแนปเข้ามาเลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นขนาดของกรอบบานตัวกรอบบานมีความหนา5เซนนะคะโอเคเมื่อเราได้เส้นทั้งหมดแล้วนะคะปรับเขาให้เป็นลักษณะเส้นปะนะคะ hidden เหมือนเดิมเลย hidden to เปลี่ยนขนาดนะคะ 0.5 0.1 โอเคเมื่อเราได้เส้นตัวปิดลายแล้วเราก็ใส่ dimension กันได้เลยนะคะ dimension เราจะเปลี่ยนเป็น dimension ที่เป็น end point to end point ก่อนนะคะใส่ไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีเดียวอันนี้วางตรงเซนเตอร์ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ก๊อปมันลงมานะคะที่ระยะที่เราต้องการเลย 0.25 ก่อนเดี๋ยวเราจะปรับไดเมนชันให้เล็กลงอยู่แล้วนะคะถ้าตอนนี้ตัวหนังสือเขาซ้อนทับกันอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะ DIM ได้เลยนะคะความหนาของวงกบนะคะความสูงของบานประตูนะคะแล้วก็ความสูงของตัวมือจับนะคะจับที่จุดปลายเส้นได้เลยโอเคต่อไปก็คือความกว้างของบานประตูนะคะแล้วก็ความหนาของกรอบบานประตูนะคะเราก็ขยับเข้าไปวัดที่จุดไหนนะคะเราก็ขยับไดเมนชันไปตามนั้นได้เลยโอเคตอนนี้เราได้ระยะต่างๆแล้วนะคะวิธีต่อไปก็คือปรับขนาดของ dimension นะคะไปที่ fit เหมือนเดิมเลยค่ะจุด 0.25 อย่างอันนี้ค่ะอาจารย์มองว่าขนาดเนี่ยน่าจะสัมพันธ์กับตัวแบบแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะขยับเขาให้มีความเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะคะขยับไปที่ 1.1 นะคะแล้วก็ยังไม่มี dimension ด้านนี้ใส่เพิ่มไปด้วยนะคะโอเคเมื่อเราใส่แล้วก็กด MA ได้เลยเหมือนเดิมเลยนะคะตัวหนังสือไม่ได้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ย้ายเขากลับเข้าไปนะคะเหมือนกันเลยทั้งสองด้านโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ได้อยู่ในลายเราก็ขยับเข้ามาได้เลยตรงนี้เรายังรู้สึกว่าเขาห่างกันเกินไปเราเห็นว่าตัวนี้กำลังดีเราลองวัดดูค่ะว่าแต่เมนชั่นอยู่ห่างกันเท่าไหร่จุด 1.5 ใช่ไหมคะตัวนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ห่างกันจุด 1.75 แสดงว่าหักไปอีกเราก็ขยับเขาเข้าไปได้นะคะวิธีนี้จุด 0.25 ค่ะลองวัดดูนะคะโอเคเราได้ระยะห่างของไดเมนชันที่จุด 1.5 แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะขยับเขาได้เลยตอนนี้ห่างกันอยู่25เซนใช่ไหมคะเราต้องการให้อยู่ห่างกันแค่15เซนก็กดย้ายเข้ามาจุด1ค่ะเราก็จะ

ได้ห่างของ dimension ที่เท่ากันทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยอาจารย์สังเกตว่าตัวมือจับของเราอะค่ะมันอยู่ที่0อยู่ที่เมตร20นะคะอาจารย์ว่าสูงไปแล้วก็เข้าไปแก้ไขบล็อกค่ะEdit บล็อกนะคะเราขยับตัวมือจับลงมาก่อนระยะมาตรฐานนะคะของมือจับประตูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90เซนถึงเมตร10นะคะอยู่ที่ผู้ใช้งานหรือการออกแบบของเราด้วยนะคะแต่เบื้องต้นอาจารย์ย้ายมาที่1เมตรจากพื้นห้องนะคะวิธีการก็คือกด M เขาลงมาก่อนค่ะที่พื้นห้องก่อนนะคะแล้วเราย้ายเขากลับขึ้นไปที่ระยะ1เมตรแล้วกดเซฟนะคะเราก็มาแก้ไขดิเมนชันให้สัมพันธ์กับของเรานะคะโอเคย้ายลงมาได้เลยขยับลงมาสังเกตว่าดิเมนชันของเราก็จะเปลี่ยนไปที่1เมตรแล้วนะคะโอเคเมื่อเราได้แล้วเนี่ยสังเกตว่าเหมือนเดิมเลยกระดาษเนี่ยก็จะมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแบบแล้วก็ย่อเขาลงมานะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณสัก25นะคะแล้วก็ย่อลงไปที่จุด25นะคะขยับเขาเข้าไปให้อยู่ในกรอบของกระดาษนะคะโอเคทีนี้สังเกตว่าเขาจะมีการสเปคซิฟายแบบก็คือการกำหนดระยะพื้นอ้างอิงนะคะเราต้องทำตัวนี้ตามแบบเขาด้วยนะคะเราต้องมีเส้นความหนาของพื้นก่อนนะคะวิธีการสร้างเส้นที่มีความหนาแบบนี้นะคะให้เราใช้เครื่องมือ PL นะคะเราจะได้กำหนดความหนาของเส้นได้นะคะพอเป็น PL นะคะเขาจะมีที่หน้า property นะคะเป็นคำว่า global นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นจุด05ดูก่อนโอเคมีถ้าหนาเกินไปให้ลดลงนะคะโอเคอาจารย์ว่าที่จุด01กำลังดีนะคะเราก็ขยับเขาออกมานิดนึงทั้ง2ด้านเลยให้มีความบาลานซ์กันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ specify แบบนี้เลยก็คือสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะเป็นเครื่องหมายการบอกระดับพื้นนะคะระดับพื้นห้องที่จุด00นะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้เครื่องมือโพลิกอนนะคะใส่เลข3นะคะสมมติเราจะวางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็วาดไปเลยจุด05นะคะสามเหลี่ยมต้องคว่ำลงแล้วก็มิลเลอร์เขานะคะย้ายเขาลงมาที่ระดับพื้นใส่ตัวเทคนะคะ DT ขนาดของเทคนะคะลองกำหนดให้เป็นจุด1ดูนะคะ Enter ค่ะใส่ว่าเมื่อกี้ตามแบบเขาเลยก็คือบวก 0.00 ระยะระดับพื้นอ้างอิงนะคะพิมพ์ไปได้เลยสังเกตว่าอย่างที่เคยบอกไปใน EP ข้างต้นนะคะว่าฟอนต์ในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเขามักจะต้องใช้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยเฉพาะของเขานะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวฟอนต์ของเขาให้เป็นฟอนต์ที่ตัวสระแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยไม่กระโดดนะคะในเบื้องต้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นชื่อสไตล์เทคนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดของเขาให้เล็กลงอีกแนะนำว่าเวลาเราปรับอะค่ะให้เราดูตัวดิเมนชันอะเป็นอ้างอิงนะคะตัวเทคเขาจะได้เท่ากันทั้งงานอาจารย์ว่าตัวเทคเนี่ยโอเคแล้วเราก็ขยับขึ้นมานิดนึงเวลาใส่ตัวเทคอะค่ะแนะนำว่าให้ใช้ตัวเลเยอร์ที่มีความหนานะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคในที่นี้เราได้แล้วนะคะรูปแบบของการเขียนแบบตามตัวอย่างนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะที่เป็นตารางเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสเปคแบบลงไปยังไงนะคะอย่างเบื้องต้นที่อาจารย์ใช้มาเป็นตัวอย่างนะคะเขาก็จะบอกว่าชนิดของประตูนะคะเป็นชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวนะคะวงกบประตูอลูมิเนียมขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วหนา 1.18 มิลลิเมตรนะคะทำสีอโนไดอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกเนี้ยค่ะเราสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนเพิ่มเติมได้นะคะก็คือเป็นการสเปคซิฟายแบบนี้เองเบื้องต้นอาจารย์มองว่าตัวชิ้นงานของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเราก็พอตออกไปได้เลยกดเครื่องมือพอตนะคะเหมือนกับที่เราเคยศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเลือกพื้นที่เสร็จแล้วนะคะเช็คตัวของพอร์ตสไตล์ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราต้องใช้พอร์ตสไตล์ไหนอย่างที่เราเคยตั้งค่าไว้ก็คือพอร์ตสไตล์ A-CAD นี้นะคะ Paper Size เหมือนกันค่ะเป็น A4 นะคะเป็น Fit to Paper ตัว Window นะคะ Tether to Pot หรือยางนะคะแล้วก็ดูตัว Scale นะคะอย่างเมื่อกี้ถ้าจำ

ได้ก็คืออาจารย์ลดขนาดของกระดาษ A4 เนี่ยให้เป็น 0.25 ใช่ไหมคะตัวเวลาเราพอตเนี่ยตัวพอตสเกลเขาก็จะคำนวณตามนั้นเลยตอนนี้ก็จะเป็นสเกล25นะคะเดี๋ยวเราปรับให้เป็นเลขกลมๆโอเคแล้วกดพรีวิวดูนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้เราเขียนเส้นกระดาษเนี่ยแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์เดปพอยต์อะค่ะเส้นเนี่ยเขาก็จะติดมาด้วยแต่ว่าเราก็จะได้ชิ้นงานที่เขียนได้ตามตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวกดสเปซบาร์อีกครั้งนะคะกดยืนยันค่าการตั้งค่าไว้ก่อนนะคะ apply to layout เดี๋ยวเราไปปรับตัวนี้ให้เป็น deploy ก่อนนะคะเวลาเราพอตออกไปเส้นของกรอบกระดาษที่เราสร้างไว้เป็นไกด์เนี่ยเขาจะได้ไม่โชว์นะคะกดเลือกพื้นที่อีกทีนะคะกด preview ดูค่ะเส้นเขาก็จะหายไปแล้วนะคะโอเคเมื่อเราได้แบบที่เราเขียนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็กดยืนยันได้เลยกดโอเคได้เลยเป็นการพอตออกไปนะคะแบบขยายประตูตั้งชื่อได้เลยค่ะกดเซฟนะคะโอเคโปรแกรมเขาก็จะคำนวณแล้วก็ทำการพอตออกมาให้เราแล้วนะคะเราก็จะได้แบบตามตัวอย่างที่อาจารย์เอาขึ้นมาให้ดูนะคะแล้วก็ได้ลักษณะงานแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการเขียนประตูที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องเซฟชิ้นงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาเราทำงานเสร็จแล้วกดเซฟแอดก็ได้นะคะแบบขยายประตูนะคะโอเคเช็คด้วยนะคะว่าเป็นเวอร์ชันต่ำหรือยังแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะโอเคค่ะการเขียนแบบตามตัวอย่างของเรานะคะก็มีประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบตามที่ตัวอย่างที่เรานำเข้ามาเลยสำหรับ EP นี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 13การเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างของอาจารย์นะคะสำหรับ EP ต่อไปเราจะมาลองเขียนภาพไอโซเมตริกกันนะคะว่าการเขียนภาพไอโซเมตริกรูปด้านภาพไอโซเมตริกจะเป็นยังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่

ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับประม

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟ

ที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขี

0: ครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
1: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
0: ด
1: ัมเบรกจะใช้ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
0: บรก
1: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟอ่ะเดี๋ยวระบบเบรก
0: ง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นนี้ออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
1: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
0: ครับ
1: ระบบเบรก
0: ระบบเบรก
1: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
0: ตัวบนนะครับ
1: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปที่ข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกะ
0: okay.
1: หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจ

0: จนะครับปัจจัยรวมปัจจัยรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีกหนึ่งตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบพระเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับนะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรก
1: น้ำมันเบรก
0: น้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
1: เป็นดอทนะครับ DOT
0: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
1: 4
0: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้
1: ไม่ได้นะคร
0: ับ อันนี้ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อพระเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4นะครับดอท3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งดอท3กับดอท4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ดอท3ประมาณดอท3นะครับดอท3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับขยื่นต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอด นะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโชคหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ก็คือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรกครับ
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรวจจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังอ่ะเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: ครับเบอร์8ป่ะ
1: เบอร์8ครับขายเลยนะครับเบอร์8ถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันเนี้ยมีปัญหานะครับอันนี้ถ้าหนูถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันเนี้ยทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับ
1: ให้ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันทร์ติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
0: ใช้ประแจนะเราจะใช้ลูกบอล
1: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาเบรกออกมานะครับ
0: ก็คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนี้หลวมนะครับหลวมมาเดี๋ยวจันถือเครื่องมือให้เครื่องมือ
1: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ้าเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยผ้าเบรกของเราเนี่ยสึกหรอหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมครับ
0: ไม่
1: เห็นว่าผ้าเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้นอ่ะการสึกหรอสม่ำเสมอหรือไม่มีการสึกหรอแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงผ้าเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
0: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
1: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วผ้าเบรกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
0: เต็มครับ
1: เต็มเลยครับอันนี
0: ้ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
1: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนพาร์ทเบรกเลย
0: เปลี่ยนพาร์ทเบรกได้เลยนะครับอันนี
1: ้อันนี้เราถอดพาร์ทเบรกมานะครับ
0: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
1: ทราบแล้วโอเค
0: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
1: อันนี้พาร์ทเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนพาร์ทเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
0: ไม่เท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: พาร์ทเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: นั่นเอง
1: นะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
0: ครับ17เดี๋ยวตอน
1: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
0: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
1: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
0: เปิดข้างบน
1: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
0: ได้บล็อกเปิด17นะ
1: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ C-cam ได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
0: ประแ
1: จมลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบ C-cam พอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบ C-cam นะครับแบบ C-cam นะครับเราใช้ C-cam ดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียน

0: ลิโอซูเบกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกศรกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่พระเบรกเข้าที่เดิม
1: ไม่ได้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อ่ะอันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบ4แคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี่ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับเป็นซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ฟุ้งอะไร
0: ร้อนใช่ไหม
1: เขาสักนิดมันจะ
0: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมือชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เนี่ย
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิปเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิปเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่ใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิปเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยัง
0: นืดอยู่
1: แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเราลองมาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอันนี้จากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวนี้นะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามาน
0: ะครับ
1: ทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิปเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดูครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
0: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
1: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิปเปอร์ขาคาลิปเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
0: ไม่ได้นะครับ
1: เบรกอยู่ไหมครับ
0: เบรกไม่อยู่นะครับ
1: เบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
0: ข้างทางปั๊บเลย
1: นะ
0: ข้างทางช่วยเบรก
1: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ แต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
0: ถูกนะครับ
1: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิปเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยเนี่ยครับจะเป็นรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับ1ตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
0: ใส่เหมือนกันนะครับ
1: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
0: เบรกไม่อยู่นะ
1: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไขไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไขแน่นนะครับถ้าเกิดเราไขไม่แน่นปุ๊บหรือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับใส่ตัวหนึ่งก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: ก็ใช้นะครับรับขันกอแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้กันถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: ยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงก็ผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
0: กดสักสองครั้ง
1: ไปเรื่อยนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: ตึงมือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: ตึงมือนั่นเองอ
1: ันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
0: ทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้

0: แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับ แต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนแค่เบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
1: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
0: ไล่ลมเบรก
1: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
0: ครับวันนี้เสร็จแล้ววิธีการเปลี่ยนแค่เบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
1: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
0: นี่ทำเองได้เลย
1: นะครับเองได้เลยนะครับในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
0: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนเพราะเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
1: ความชื้น
0: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก็พูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือ20,000กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
1: ดอทไหนนั่นเอง
0: ดอทไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ดอทเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือดอท4
1: ดอท4นั่นเอง
0: แต่ดอท3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือดอท3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหกได้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยนะ
1: หมดมือแปดใช่ไหม
0: หมดมือหมดได้ไหมป้องมือหมดได้นะ
1: อย่าง
0: เล็กนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
1: ทีนึงนั่นเองครับ
0: นะ
1: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปนิดนึงอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
0: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
1: เกินนะครับ
0: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้
1: มันหกนะครับก็รีบซับซักไปก่อนนะคร
0: ับ นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะ6น้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
1: กับเหยียบ
0: หรือว่าเหยียบหรือคาย
1: คายนั่นเอง
0: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
1: ครับ
0: ย้ำ
1: ย้ำก็ย้ำไป
0: ย้ำไป
1: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
0: ย้ำ
1: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงค์ก็จะบอกว่าเหยียบ
0: เหยียบ
1: หรือบีบ
0: บีบ
1: ก็จะบีบค้างไว
0: ้บีบค้างไว้
1: ก็ต้องไปคลายที่ตัว
0: คลายสกรูตัวนี้นะครับก
1: ็ตัวนี้นะครับ
0: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดู
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีแล้วมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
1: เต็มเลยนะครับ
0: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
1: ครับ
0: สีเสียไหมครับ
1: ชุดสี
0: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่ลมเบรกนะครับน็อตไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
1: คลาย
0: คลาย
1: คลายคลายฝาคนหน่อย
0: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับขันเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับสองคำย้ำบีบ
1: บีบ
0: นะย้ำบีบ
1: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมีสองคน
1: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
1: ไล่ใหม่หมดเลยนะคร
0: ับวิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
1: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
1: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: อาจารย์ก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
0: คราวนี้ก็จะลง
1: จะลงมานะครับ
0: น้ำมันเบรกจะไหลเข้
1: าน
0: ะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆเรื่อย
0: ๆจนน้ำมันเบรกใส
1: ใส
0: นะครับ
1: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: ปุ๊บ
0: ปุ๊บย้ำ
1: ย้ำ
0: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
1: ปิดฝานะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับเพราะระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองไปดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
0: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
1: เป็นประโยชน์
0: นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
1: ้ประกอบอาชีพได้
0: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
4: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
5: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
4: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
6: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยนั้นมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
5: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
6: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
5: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
6: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอด แล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับ

0: ถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในรับบุบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะ ก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำ

ได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็น

หลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็นหนึ่งใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุวรรณาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นมัธยมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิBJC Big 4และคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519เวลา 18:13 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพท

การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีวันนี้เวลา9:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเคเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่เคเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1 มกราคม 2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5 ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10 สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3 สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2 สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:59 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้
สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชบัญญัติให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางพันรัตเสรีกรรมการและรองเดชรัญญิกหมู่ลินิชิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบหมู่ลินิชิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบัญญัติให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชบัญญัติให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องประการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เวลา 13:00 นทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 นเสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศ์สิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบิน
กรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ

0: ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการ ศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒ

นาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพิชิตปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยทรงให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม

มศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูตี้เซฟแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้มหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพลวันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีน

0: รินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เมื่อเราได้น้ำแป้งในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะนำมาแบ่งใส่สีปริมาตรตามต้องการที่เราต้องการทำแต่ละสีนะครับหลังจากเราทำการแบ่งเป็นภาชนะเพื่อจะใส่แต่ละสีแล้วเอาน้ำแป้งที่เหลือที่ต้องการทำสีขาวเทใส่กระทะก่อนนะครับส่วนสีจากธรรมชาติวันนี้เราจะใช้น้ำใบเตยใส่ตามความพึงพอใจของเราส่วนอีกอ่างหนึ่งเราจะใช้สีอัญชันนะครับ

เมื่อเราแบ่งการใส่สีเรียบร้อยจะเริ่มทำการกวนความร้อนที่ใช้อย่าใช้ไฟแรงมากนะครับการกวนเราจะต้องวนไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีการกวนในลักษณะจากตรงกลางของก้นกระทะแล้ววนขึ้นมาที่ขอบกระทะเราจะกวนจนกว่าแป้งจะรวมตัวกันเป็นก้อนกิ้งจากก้นกระทะหลังจากนั้นเราจะนำขึ้นมาพักเอาไว้เพื่อทำการแบ่งใส่สีสังเคราะห์นะครับ

ในการที่เราใช้สีสังเคราะห์เราผสมจากแป้งสุกได้เนื่องจากสีสังเคราะห์มันมีปริมาณน้ำของสีน้อยแล้วเวลาเราผสมสีมันจะชัดเจนกว่าสีจากธรรมชาติถ้าเราใช้สีธรรมชาติมานวดในลักษณะแบบนี้ปริมาณของเหลวจะเยอะทำให้เวลาเรานวดแล้วอาจจะติดมือแล้วทำให้แป้งมันแฉะถ้าเกิดแป้งเริ่มมีความเย็นเล็กน้อยเราสามารถใช้มือนวดก็ได้นะครับ

เราจะทำการนวดจนสีกลมกลืนไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อดิ่งลักษณะที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะนำสีใบเตยลงไปกวนให้สุกเช่นเดียวกันการกวนเราก็จะวนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ

เมื่อเรากวนแป้งนี้แล้วได้ลักษณะนี้แล้วเราจะมาทำการแบ่งเป็นก้อนๆนะครับนำแป้งขึ้นมานวดให้นุ่มอีกเล็กน้อยแล้วทำการแบ่งเป็นก้อนๆ

ในกรณีถ้าเรากวนแป้งยังไม่สุกดีมันอาจจะมีความชื้นแล้วเวลาเรามาคลึงที่ฝ่ามือมันจะแฉะให้เราใช้แป้งนวล นะครับแป้งนวลที่ใช้ก็คือแป้งมันสำปะหลังเนี่ยครับแตะมือเล็กน้อยแต่การเติมแป้งนวลพยายามอย่าเติมเยอะนะครับมิเช่นนั้นเวลาเรานำขนมไปนึ่งสุกมันจะมีความแข็ง

ในระหว่างที่เราทำการวอร์มน้ำให้ร้อนเราจะมาทำการกดขนมนะครับจากแป้งที่เราแบ่งไว้โดยการนำแป้งใส่ลงไปในหลุมนะครับแล้วค่อยๆกดขึ้นมาใช้ไม้พายตะล่อมให้เส้นขนมมันอยู่ในวงกลมพยายามพอเส้นแป้งออกมาต้องตะล่อมให้เป็นวงกลมจะได้เป็นพอดีคำให้ดูสวยงามเมื่อเราได้ในลักษณะนี้เราจะช้อนแป้งลงมาเรียงในนางถึงที่เราใช้ใบตองปูแล้วฉีกใบตองให้มันมีร่องเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมันขึ้นทำให้ขนมสุกใบตองอันนี้เราสามารถทากะทิหรือน้ำมันเพื่อไม่ให้ขนมติดนะครับ

หลังจากเราทำการกดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเรียงขนมจนเต็มรังถึงแล้วเราจะนำขนมขึ้นไปนึ่งบนน้ำเดือดนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝารังถึงอย่าลืมเช็ดฝารังถึง

หลังจากเรานำขนมลงไปนึ่งนะครับเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีเพื่อให้ขนมมันร้อนแล้วนุ่มเนื่องจากไม่ใช้เวลานึ่งนานถ้านึ่งนานจะทำให้ขนมมันแฉะเนื่องจากแป้งเรากวนมาแล้ว1รอบในระหว่างที่เราทำการนึ่งเราจะมาเตรียมส่วนประกอบที่จะทานกับขนมเลไลนะครับ

อันได้แก่น้ำตาลทรายเกลือป่นงาขาวคั่วบุบพอแตกคลุกเคล้าทั้ง3ส่วนนี้เข้าด้วยกันรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเอาขนมลงจากเตา

หลังจากเรายกขนมลงจากเตาแล้วทีนี้เราจะมาทำการจัดเสิร์ฟนะครับการจัดเสิร์ฟขนมเลไลจะประกอบไปด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดทำการนึ่งสุกมะพร้าวทึนทึกเราขูดแล้วเราทำการนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่ต้องนำไปนึ่งเพื่อทำให้มะพร้าวมันไม่บูดเราจะนำมะพร้าวมารองที่จานเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำขนมขึ้นมาวางบนมะพร้าวหลังจากนั้นเราจะนำน้ำตาลที่ผสมกับเกลือและงาขาวมาวางอยู่ในถ้วยกับกะทิที่เราทำการต้มและใส่เกลือเล็กน้อยเป็นอย่างไรครับขนมเลไลสีสันดูน่ารับประทานไหมครับถึงแม้จะทำยากแต่นักศึกษาก็น่าจะควรศึกษาและฝึกทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่และสืบต่อไปหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการในการทำโซลาร์เซลล์ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาไฟแล้วก็เอามาสร้างเป็นไฟเพื่อที่จะใช้ในบ้านเพียงอย่างเดียวมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอีกหลายเรื่องที่มันมีประโยชน์อย่างน้อยๆกระบวนการในตอนนี้เราก็จะว่าเรื่องของกระบวนการในการเอาไฟโซลาร์เซลล์มาใส่ในไฟทางเดินซึ่งนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในกระบวนการก็คือเทคโนโลยีที่ภายใต้ทำให้แสงสว่างกระบวนการในการเกิดแสงสว่างมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจบอยู่ที่แสงสว่างแสงสว่างนี่มันค่อนข้างง่ายนะฮะถ้ามีไฟถ้ามีแสงอาทิตย์มันก็จะดับนะฮะแล้วก็มีกระบวนการชาร์จนะไม่มีแสงอาทิตย์มันก็จะติดมันอยู่แค่นั้นนะคอนเซ็ปต์มัน

ยู่แค่นั้นแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันหยุดอยู่แค่นั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่กระบวนการอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการเกษตรเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำไมกระบวนการลักษณะของการเกษตรที่เอาเซ็นเซอร์ไปติดตามจุดต่างๆโน่นนี่นั่นมันจะต้องใช้โซลาร์เซลล์นะดังนั้น

ติมันก็จะเป็นไฟเพื่อที่จะส่งแสงสว่างให้กับคนเดินส่วนรายละเอียดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการนำเสนอในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างอย่างเช่นไอ้หลอดไฟหลอดนั้นเนี่ยมันติดเรืองเอาไว้นะฮะมันไม่สว่างจ้านั่นคือกระบวนการในการไฟอย่างโรงแรมบางโรงแรมนี่ฮะมันจะทำไฟเสาขึ้นมาอย่างรูปในสไลด์นะฮะทำไฟเสาขึ้นมาเล็กๆเสร็จแล้วเมื่อไม่มีคนเดินหลอดไฟหลอดนั้นจะรีลงพอเห็นว่านี่คือทางเดินพอมีคนเดินผ่านเข้าไปปั๊บมันจะค่อยๆสว่างขึ้นมันก็เลยทำให้คนเดินเนี่ยไม่กลัวแล้วก็ไม่ตกใจนะเพราะฉะนั้นกระบวนการดิมในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเอามาใช้ในงานจริงๆแล้วก็กระบวนการในการจัดสวนให้เห็นในรูปลักษณ์ในลักษณะกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะหรือไม่ก็เป็นถนนสาธารณะที่เป็นลักษณะของขอบฟุตบาทอะไรประมาณเนี้ยไอ้นี้ก็จะใช้การดิมก็ได้เป็นดิมเมอร์เพื่อที่จะลดแสงให้มันค่อยๆรีลงแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อมีคนเดินบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรก็ทำไปเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ไงฮะแบตเตอรี่ของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลูกโตแบตเตอรี่ของเราก็ลูกเล็กแผงโซล่าเซลล์ก็เล็กลงงบประมาณที่ใช้ก็น้อยลงอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแบบตะพึดตะพือเลยพลังใส่เต็มที่แบตเตอรี่ใส่เต็มที่แผงใส่เต็มที่พอแผงใส่เต็มที่อะไรเกิดขึ้นฮะก็คือขนาดของแผงเนี่ยมันจะใหญ่พื้นที่ที่จะติดตั้งเนี่ยมันจะโตมากเกินไปมันเกะกะนะฮะดังนั้นนี่คือเทคนิคแล้วก็วิธีการการดิมนะฮะการดิมเมอร์แม้แต่กระทั่งไฟที่ตามท้องถนนก็แล้วแต่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีรถสักคันหนึ่งเนี่ยแสงที่ออกมาอย่างเต็มที่เลยสรุปว่าไอ้แสงตัวนั้นหรือความสว่างตัวนั้นเนี่ยส่องให้ถนนอย่างเดียวเหรอถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะดังนั้นกระบวนการในการตรวจเช็คอุปกรณ์หรือตรวจเช็คการเคลื่อนที่ของรถการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากในกระบวนการในลักษณะของการประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ประหยัดแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบของการประหยัดพลังงานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าความเกี่ยวเนื่องมันจะต้องเกี่ยวเนื่องในส่วนของพลังงานเหลือนะฮะส่วนของพลังงานที่เหลือไม่ใช่ส่วนของพลังงานที่ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มากจนเกินพอนะฮะกระบวนการในการจัดการพลังงานเนี่ยมันจะต้องพอดีกันนะคือแสงขนาดนี้ความต้องการขนาดนี้มันจะต้องได้กันแต่นี่ปรากฏว่าการใช้พลังงานในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปเมื่อเยอะเกินไปแล้วเราก็เผาพลังงานทิ้งอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยบางที่เนี่ยติดสว่างโล่ทั้งแถบเลยแต่บางที่มืดตึ๊บนะอะไรประมาณเนี่ยจนคนที่ใช้เนี่ยเกิดความคลางแคลงใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาหลอดไฟหลอดเนี่ยไปติดกับที่ที่มันมืดมืดให้มันสว่างไปทั้งเมืองนี่หนึ่งกรณีนะเพราะฉะนั้นลักษณะของโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันเราต้องมีวิธีการคิดที่ว่าแสงตกกระทบไปแล้วเนี่ยมันได้ความสว่างประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไม่มีคนเนี่ยมันต้องดิมลงมาเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องในการพัฒนานะดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องแม้แต่กระทั่งกระบวนการใส่ไฟพวก emergency ระบบเตือนภัยหรือระบบอะไรที่อยู่ในบ้านเรือนมันอาจจะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปถึงไม่มีโซลาร์เซลล์แต่มันมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เสียบเข้าไปเพราะว่าเกิดไฟดับอย่างเงี้ยหาทางเดินไม่เจอว่าเฮ้ยเราสมควรที่จะไปทางไหนอะไรเป็นยังไงมันมืดตึ๊บไปซะหมดเพราะมันอยู่ในตึกนี่คือเรื่องราวหนึ่งเรื่องที่จะต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็โซลาร์เซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นี่มันจะคู่กันนะถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้ไฟฟ้าดิบๆอย่างเดียว

ได้ไหมไม่ได้ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถการันตีแบบ 100% ว่ามันจะ อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการแบ็กอัพเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรนะดังนั้นกระบวนการในการเซ้นในการทดสอบ อุปกรณ์หรือคนหรือการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า PIR ก็คือ Passive Infrared ตัว Passive Infrared ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตรวจสอบเป็นตัวตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้ามีการเคลื่อนไหวมันจะส่งลอจิกค้างเอาไว้นะอยู่สักประมาณ1 3 2ถึง3วินะฮะหรือบางตัวก็5วิอะไรก็แล้วแต่หรือบางตัวสามารถปรับได้เพราะฉะนั้นนั่นคือมาตรฐานของเจ้าตัว PIR และการของ PIR คือมันจะยิงแสงออกไปเป็นแสงที่มองไม่เห็นนะฮะเป็นแสงใต้แดงนะฮะพวกนี้มันจะมีคลื่นความยาวคลื่นที่ค่อนข้างยาวก็คือความถี่ต่ำเสร็จแล้วความถี่เนี่ยจะถูกยิงออกไปนะฮะถูกยิงออกไปถ้ามีการตัดผ่านหรือมีการกระทบหรือมีการเคลื่อนไหวมันจะเด้งกระดอนกลับมานะฮะแจ้งในตัวของตัวกำเนิดว่าเอ้ยตอนนี้มีอุปกรณ์มีวัตถุมีวัสดุที่มีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะแล้วมันก็จะส่งโลจิกเปลี่ยนโลจิกจาก0เป็น1หรือ1เป็น0ก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าตัว PIR นะฮะ PIR ตัวนี้มีหลากหลายชนิดมีหลากหลายรูปแบบบางรูปแบบก็เป็นลักษณะของพลาสติกหุ้มเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นตัววัตถุหรือวัสดุที่ผ่านเนี่ยได้มุมที่กว้างขึ้นเมื่อได้มุมที่กว้างขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเซ้นโอกาสที่จะตรวจสอบความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงมากดังนั้นในสไลด์ก็จะเห็นว่าไอ้แบบนี้ก็มีไอ้แบบหน้าตาแบบยึดอยู่กับฝาผนังก็มีนี่คือ PIR แต่ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์เพียงตัวเดียวแต่ส่วนข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นแจ็คเก็ตเพื่อที่จะสะท้อนพลังงานเท่านั้นนะฮะดูตัวต่อมาเป็นลักษณะของ PIR เหมือนกันแต่เป็น PIR แบบฝาครอบตัวนี้ก็สามารถปรับค่าได้ปรับค่า alignment ตัวไทม์เมอร์ได้ผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือตัวPIR นะชนิดหนึ่งเหมือนกัน PIR มันจะมีขาอยู่3ขานะซึ่งไอ้3ขาตัวเนี้ยวิธีการเขียนรับโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างง่ายมากนะฮะจะเขียนอนาล็อกก็ได้จะเขียนดิจิตอลก็ได้จะเขียนแบบไหนก็ได้ง่ายมาก3บรรทัดออกเลยเช่นเราบอกว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบการเดินของคนถ้าไม่มีคนเดินให้มันดับไฟ อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมเหมือนตอนที่แล้วก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์จากเซนเซอร์โฟโต้ดีเทคเตอร์หรือ LDR มาเป็น PIR ได้เลยสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะตัวนี้มีสายอยู่3เส้นไอ้สาย3เส้นเนี่ยก็จะเป็นสายไฟสายไฟหมายถึงว่าเราเอาไฟ5โวลต์ป้อนให้กับมันได้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกราวไฟกราวแล้วก็ Data นี่ก็จะออกไปต่อกับขาอนาล็อกก็ได้ขาดิจิตอลก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าขาดิจิตอลเราก็รับดิจิตอลรีดกลับเข้ามานะฮะถ้าเป็นขาอนาล็อกก็อนาล็อกรีดอ่านค่ากลับเข้ามาก็ใช้งานได้นะในสภาวะปกติที่มันมองไม่เห็นคนหรือไม่มีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านตัวของมันที่มีการตกกระทบแสงนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นสถานะของมันถ้าเป็นตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยสถานะของมันจะเป็น0แต่ถ้ามีวัตถุหรือมีวัสดุเคลื่อนไหวอยู่หน้าตัวของมันเนี่ยตัวของมันสถานะของมันในขาเหลืองๆหรือขากลางเนี่ยจะแสดงสถานะเป็น1หรือใกล้เคียงกับ5โวลต์หรือใกล้เคียงกับแรงจ่ายที่ป้อนให้กับมันนี่คือสถานะการทำงานของเจ้าตัว PIR เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานแต่รายละเอียดเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยเสาไฟฟ้ามันมีกี่เสา

าไฟฟ้าคงไม่มีใครทำเสาไฟฟ้าต้นเดียวได้ในทางเดินหนึ่งเนี่ยคงไม่มีใครทำเสาไฟฟ้าเพียงต้นเดียวมันจะต้องมีบริวารของมันมันจะต้องมีเซตของมันนะฮะมันจะต้องมีกลุ่มของมันที่จะทำเป็นเสาไฟฟ้านะถ้าเราเห็นว่าเสาไฟฟ้าต้น1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ว่ากันเป็นแถวเลยจนเป็นร้อยต้นแล้วกระบวนการในการรู้ว่าไอ้เจ้าต้นนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันเป็นยังไงไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเรารอให้มันดับก่อนแล้วเราค่อยไปซ่อมทั้งที่เราไม่รู้ว่าไอ้แบตเตอรี่ก้อนนี้มันเสื่อมไปเมื่อไหร่หรือแผงโซลาร์เซลล์ไม่จ่ายไฟหรือเปล่านี่คือกระบวนการที่มันมีปัญหาในปัจจุบันผลสุดท้ายเป็นไงฮะเสาไฟฟ้าก็เลยติดตั้งกันเยอะแยะมากมายแล้วก็งบประมาณรัฐก็ไปกองเต็มเยอะแยะมากมายไม่มีใครดูแลดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้อย่างเช่นเสาต้น1ต้น2ต้น3เนี่ยมีกระบวนการแจ้งในเซตนี้มีอยู่20ต้นนะฮะ20ต้นมีการแจ้งว่าเอ้ยต้นนี้มีสถานะของพลังงานเป็นยังไงสถานะของแสงเป็นยังไงนะเพราะนั้นมันจะง่ายต่อคนที่จะไปดูแลว่าไอ้คนที่ดูแลเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไปทำความสะอาดแผงเกิดอยู่ข้างถนนเสร็จแล้วไอ้ตัวฝุ่นมันเกาะแผงเนี่ยจนมองไม่เห็นจนชาร์จไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไฟมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ได้พอชาร์จแบตเตอรี่ไม่มีสักพักมันก็จะเสียหายได้ตามที่จริงเนี่ยแค่ฝุ่นปิดหน้ารับแสงเท่านั้นของแผงโซลาร์เซลล์เทคโนโลยีพวกนี้มันจะต้องมีการแจ้งเตือนถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเอาระบบ IoT ใส่เข้าไปดิโอ้ IoT ใส่เข้าไปมันกลายเป็นกินทราฟิกโดยเปล่าประโยชน์เพราะ IoT 1เซตเนี่ยมันก็กินทราฟิกในกระบวนการอยู่ประมาณ1เสาไฟฟ้า20ต้นเราเอาระบบ IoT 20ตัวใส่เข้าไปโอ้มันรุงรังน่าดูเลยนะฮะนั่นคือเรื่องที่1ที่ไม่สมควรทำก็คือไม่สมควรใส่ระบบ IoT เข้าไปแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าทราฟฟิกของ IoT นี่มันส่งแพ็กเกจมหาศาลในการรับส่งของแต่ละตัวดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตในเรื่องของพวกนี้ได้ดีที่สุดในปัจจุบันก็หนีไม่พ้นเจ้าตัวลอร่าลอร่าคือเทคโนโลยีที่ส่งแพ็กเกจขนาดเล็กผ่านระบบสัญญาณวิทยุถามว่าลอร่าในปัจจุบันมีการใช้งานเยอะไหมเยอะเยอะมากนะฮะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้คนที่ดูแลระบบลอร่าในเมืองไทยมีอยู่หลายค่ายแล้วก็ให้บริการเก็บเงินกันด้วยแต่ว่าราคามันค่อนข้างถูกนะฮะราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบทราฟฟิกของเจ้าตัว IoT แล้วก็ใช้งานได้ตรงประเด็นมากกว่านะฮะดังนั้นเรามาดูเทคนิคลอร่าแวนในปัจจุบันมันมีเทคนิคอะไรบ้างลอร่าหรือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่ม1ก็คือตัวเซลูล่าระบบเซลูล่าเนี่ยเป็นระบบที่ได้คิดค้นและก็ได้ใช้งานมาค่อนข้างยาวนานนะจนบางค่ายที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยล้มหายตายจากหรือเซไปหลายกระบวนการแล้วนะนั่นคือกระบวนการของเซลูล่าซึ่งมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักเป็นอันดับ2 ส่วนเล็กที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของ Wi-Fi เพราะว่ามันใช้ในองค์กรหรือใช้ในระบบแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของสาธารณะหรือ Public นั้นค่อนข้างน้อยดังนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุด

ในปัจจุบันที่ทั้งโลกเนี่ยใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่คนที่ไม่เล่นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรหน้าตาของลอร่านะลอร่ามันกินพื้นที่ของการใช้งานเนี่ยระหว่างเซลูล่ากับ Wi-Fi จับมารวมกันเนี่ยมันยังมีทราฟิกหรือกินพื้นที่การใช้งานเนี่ยมากกว่าแล้วก็มีแบนด์ที่สูงกว่าแบนด์การใช้งานเนี่ยที่เยอะกว่านี่คือเจ้าตัวเทคโนโลยีของลอร่าแต่เป็นไงฮะทำไมคนถึงไม่ให้ความนิยมนะฮะเพราะว่าตัวแพ็กเกจของมันนั้นนะฮะแบนด์วิดท์ที่ใช้นั้นน้อยไม่เหมือนกับWi-Fi แล้วก็เซลูล่าซึ่งเซลูล่าเนี่ยส่งภาพส่งเสียงส่งข้อมูลส่งโน่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลูล่าแต่ไอ้เจ้าลอร่าเนี่ยส่งแพ็กเกจขนาดนั้นไม่ได้นะส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลุ่มอีกลักษณะหนึ่งเท่านั้นของเทคโนโลยีลอร่านะความถี่ที่ใช้ของลอร่าใช้ตั้งแต่ความถี่433จนไปถึง915เมกเห็นไหมย่านมันกว้างมากแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องวิ่งไปจนถึง2นี่คือลอร่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะในกระบวนการในการสร้างระบบการเกษตรนะฮะโดยการติดหัวเซ็นเซอร์นะฮะติดหัวเซ็นเซอร์ติดหัวโน่นนี่นั่นในแปลงผักในแปลงอะไรที่มันมีความใหญ่โตถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ลอร่าอะไรเกิดขึ้นฮะเราต้องเดินสายเราต้องเดินไฟฟ้าเราต้องเดินโอ้โหมันรุงรังมากมายแต่นี่พอติดลอร่าติดแผงโซล่าเซลล์ไปกับลอร่าเอาไปถึงปักเข้าไปตรงจุดที่เราทำการเซ็นเซอร์แค่นี้จบแล้วดังนั้นกระบวนการของลอร่าเกิดจากความถี่เรามาดูก่อนว่ากระบวนการของความถี่เป็นยังไงบ้างนะซึ่งกระบวนการของความถี่ก็ประกอบด้วยเสานะฮะมีวิธีการส่งโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เราหลีกหนีไปไม่พ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความถี่มันก็ต้องมีสัญญาณมันมีสัญญาณพอมีสัญญาณมันก็จะต้องมีเจ้าตัวพาหะสัญญาณคืออะไรสัญญาณคือ data ที่เราจะส่งไปเพราะฉะนั้นการส่งไปได้ไกลๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ความถี่ความถี่จะไปได้ไกลขึ้นอยู่กับพาหะพาหะคืออะไรพาหะคือความถี่ที่จะพาเสียงของเราไปอย่างเช่นผมต้องการเอาเสียงของผมใส่พาหะในระบบ AM ความถี่ AM ถูกจำกัดไว้ที่ผมจำไม่แม่นนะฮะ650 1670อยู่ประมาณเนี้ยนะครับกิโลเฮิรตซ์นะฮะนี่คือระบบ AMพอระบบ FM ก็คือ88จนถึง108นะนี่คือระบบ FM เพราะฉะนั้นกระบวนการในการพาไปเนี่ยอย่างรูปข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะของเสียงนะฮะไอตัวข้างล่างเนี่ยเป็นการรวมระหว่างเสียงกับพาหะในระบบ AM ไอตัวล่างสุดเนี่ยเป็นระบบ FM ซึ่งระบบ FM เนี่ยมันจะมีความแปลกและแตกต่างเอาความห่างความถี่มันเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของเสียงดังนั้นเมื่อกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เขียนเป็นท็อปโลยีดังนี้นะฮะมีเสียงมีตัวแปลงมีตัวแปลงสัญญาณนะฮะพอแปลงสัญญาณเสร็จเรียบร้อยก็เข้ากระบวนการมอดูเลชันนะฮะรวมสัญญาณพอมอดูเลชันเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการทรานสมิเตอร์ส่งออกอากาศนี่คือกระบวนการในภาคส่งภาครับล่ะภาครับก็ผ่านกระบวนการรับดักสัญญาณด้วยสายอากาศโน่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการขยายแล้วก็แปลงสัญญาณออกลำโพงดังนั้นกระบวนการอีกลักษณะหนึ่งที่เจ้าตัวลอร่าเอาไปใช้นั่นคือกระบวนการแปลงสัญญาณหรือการมอดูเลชันแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นกระบวนการในการมอดสัญญาณแบบดิจิตอลก็จะ

มีอยู่สองสามลักษณะนะแต่ลักษณะที่มีการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะที่สุดในปัจจุบันก็คือแบบ frequency chip keying นะครับ FSK ไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงความถี่เมื่อมี dataไอ้รูปข้างบนนี่ฮะรูปข้างบนก็คือตัว data ส่งออกมาเป็นโลจิก0101อะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วไอ้ตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็นพาหะแล้วก็ตัวล่างผ่านการ modulation ไปเรียบร้อยแล้วค่า modulation ของพาหะเป็นยังไงเราดูความถี่ซึ่งความถี่ถ้าเป็น carrier เนี่ยหรือตัวพาหะเนี่ยมันจะเท่ากันหมดทั้งแถบเลยสมมุติว่าความถี่พาหะเนี่ยความถี่ FM แล้วกันหรือความถี่ของลอร่าแล้วกันเอ้าลอร่าตัวนี้คือลอร่า433ลอร่า433มันจะผลิตความถี่ลอร่า433ออกมาเป๊ะเลย433คืออะไร433ก็คือความถี่433เมกะเฮิรตซ์เมื่อได้ความถี่433เมกะเฮิรตซ์เสร็จแล้วเวลาผมจะส่ง data เข้าไปผมก็จะเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่ง data ผ่านขา RX นะฮะพอผ่านขา RX มันจะแปลงเป็นสัญญาณโลจิกเหมือนข้างบนตัวเนี้ยฮะไอ้เจ้า data ตัวเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนค่าความถี่พาหะถ้าสมมุติว่า data ผมเป็น1ความถี่มันก็จะบีบให้แคบลงเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นถ้า data ผมเป็น0นะฮะมันก็จะทำให้ความถี่เนี่ยมันจะยืดลงนะฮะพอมันยืดแล้วเป็นไงฮะความถี่มันก็จะต่ำลงนะเพราะฉะนั้นรูปแบบการยืดการหดในลักษณะแบบนี้เนี่ยพอไปถึงปลายทางจับความถี่433แล้วก็จัดการดีเทค433ทิ้งมันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเหมือนกับการส่งเลยส่งไปยังไงรับมันก็จะออกมาอย่างนั้นนั่นคือประเด็นสำคัญในการส่งและก็รับถ้าสมมุติว่าเสาของเราเสาไฟที่ติดอยู่ในหมู่บ้านหรือติดอยู่ในตำบลหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเจ้าตัวลอร่าติดเข้าไปทุกเสาเลยไอ้ลอร่าพวกนี้มันจะคุยกันได้นะแล้วก็มีเสาเป็นพระเอกอยู่หนึ่งตัวเป็น IoT เห็นไหมนี่คือกระบวนการว่าไอ้เจ้าลอร่าเนี่ยมันก็ยิงค่ากลับเข้ามาที่เจ้าตัว IoT นะมันก็จะเห็นว่าอ้อไอ้ข้อมูลของช่องที่1เนี่ยตัวที่1เนี่ยเป็นยังไงเสาไฟต้นที่1เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่หรือเปล่านะฮะเสาไฟต้นที่1เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสะอาดดีหรือเปล่านะฮะอะไรประมาณนี้ส่งกลับเข้ามาที่เจ้าตัว IoT IoT ก็ส่งกลับเข้ามาที่คลาวด์บนคลาวด์เราก็จะเห็นรายละเอียดของแต่ละต้นของเสาไฟฟ้าว่าสถานะเป็นยังไงนะฮะเมื่อเสาไฟฟ้าในแต่ละต้นมีสถานะเป็นยังไงแล้วเนี่ยกระบวนการในการบริหารจัดการก็จะดีขึ้นนะฮะนี่คือเทคนิคของลอร่าแล้วที่สำคัญลอร่าสร้างเกตเวย์ได้เหมือนกับ IoT เลยผมยกตัวอย่างลอร่ามา1ตัวลอร่าตัวนี้เป็นกระบวนการของลอร่าที่รวมกับ IoT ดังนั้นมันสามารถสร้างเป็นเกตได้ในตัวเดียวกันที่งบประมาณน้อยมากแล้วก็สามารถสร้างบริวารได้นะฮะสร้างบริวารได้อีกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆตัวนะดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันจะต้องถูกเชื่อมกับโซลาร์เซลล์เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันกินไฟน้อยมากนะฮะเป็นมิลลิแอมดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็เลยสร้างระบบเกตขึ้นมาเกตเวย์ของลอร่าตัวนี้รับอุณหภูมิมาตัวนี้สร้างความชื้นมาตัวนี้แล้วก็ตัวเนี่ยมันก็จะอยู่บนสมมติว่าเป็นระบบแปลงผักนะฮะแปลงผักของเรามีขนาด20ไร่ไอ้20ไร่เนี่ยเห็นหมดเลยว่าในแต่ละโซนกลุ่มนี้มีอะไรยังไงเท่าไหร่กลุ่มนี้เป็นยังไงในแต่ละตัวนี่ก็ปลั๊ก
2ตัวเข้าด้วยกัน

ก็คือแผงโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่จ่ายให้กับลอร่าแล้วลอร่าก็ทำเกตเวย์แล้วก็ทำเน็ตเวิร์กโดยอัตโนมัตินะฮะนี่คือเทคนิคของลอร่าแวนส่วนกระบวนการในการสร้างทราฟฟิกของแต่ละตัวนั้นมันก็จะแตกต่างกันตัวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของ ST ST สร้างชิปขึ้นมาเสร็จแล้วก็สร้างโปรโตคอลในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าตัวแม่กับเจ้าตัวลูกหรือเจ้าตัวลูกกับเจ้าตัวลูกดังนั้นตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยมันมีทราฟฟิกแล้วก็วิธีการเชื่อมที่แตกต่างกันนะฮะกระบวนการของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะสร้างหอบขึ้นมาว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ารับมาแล้วเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยไม่ตรงมันทำยังไงนะนี่คือหลักการของ ST แล้วถามว่า LoRa เนี่ยมีขายไหมเยอะครับตัวที่ให้ดูเนี่ยนี่คือ1ตัวที่ส่ง LoRa ได้ประมาณ10กิโลแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางในการเชื่อมโยงสัญญาณที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือมีสัญญาณโทรศัพท์แต่ค่าใช้จ่ายของการส่งทราฟฟิกสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันสูงแต่กระบวนการของ LoRa เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราวางโครงข่ายเองทำเกตเวย์เองมันจะถูกมากนะฮะลงทุนครั้งเดียวนี่คือ1เรื่องนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยมันสามารถสร้างเกตเวย์ตามที่ผมบอกนะฮะเกตเวย์ตัวนี้สามารถเชื่อมกับระบบ IoT ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรารับเซ็นเซอร์ขึ้นมา450ตัวในโซนนั้นแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาที่เกตเวย์ของLoRa แล้วเกตเวย์ของ LoRa ก็วิ่งเข้ามาที่ระบบ IoT มันจะถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันในปัจจุบันและก็อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดตัวไหนที่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นระบบประปาอย่างนี้นะครับเราต้องเช็คว่าวาล์วน้ำมันเป็นยังไงอัตราการไหลของน้ำเป็นยังไงน้ำสะอาดหรือเปล่าอันนี้คือเมืองนอกเขาทำเรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาระบบสายใส่เข้าไปโอ้มันวุ่นวายมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบประมาณเนี่ยสูงมากแต่ว่าถ้าเอาระบบลอร่าใส่เข้าไปเนี่ยน้อยมากนะฮะมีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆที่จะจ่ายให้กับแบตเตอรี่เพื่อที่จะชาร์จแล้วก็เอาแบตเตอรี่นั้นไปจ่ายให้กับ LoRa แค่นี้ฮะกระบวนการมันก็เลยได้รับความนิยมมากพอสมควรนะฮะนี่คือ1เทคโนโลยีที่มีการใช้งานในระบบ LoRa ก็คือกระบวนการในการเชื่อมอุปกรณ์เข้ามาด้วยกันนี้เป็นของเมืองนอกแล้วก็เจ้าตัวอุปกรณ์เขาก็มีขายนะฮะในราคาที่ไม่ได้สูงมากมายนักหลักร้อยหลักพันนี่คืออุปกรณ์1ตัวตัวนี้ก็คือเป็นแผงวงจรหลักร้อยนะฮะแล้วกระบวนการของLoRa ก็จะถูกเชื่อมกับ IoT ที่เป็นลักษณะของ MQTT นะฮะนี่คือเทคโนโลยีที่ผมบอกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันถูกรวมไว้ในแพ็กเกจเพียงตัวเดียวเสร็จแล้วมาถึง LoRa ในเมืองไทย LoRa ในเมืองไทยปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากมายนักแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องได้ใช้แน่นอนเพราะว่าในกระบี่เนี่ย AIS ทำการวางโครงข่าย LoRa ให้สามารถใช้งานได้หลายอำเภอแล้วโดยเฉพาะอำเภอใหญ่ๆนะฮะเราสามารถที่จะไปหาอุปกรณ์หาบอร์ดของเจ้าตัว AIS มาใช้งานมา develop ได้เลยนะฮะค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกมากนะฮะนี่คือ CAT นะฮะ CAT 1ตัวเหมือนกันที่ให้บริการผมยังไม่ได้สัมผัสกับ CAT ว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงบ้างในการให้บริการรู้สึกว่า CAT ให้บริการทุกจังหวัดแล้วในปัจจุบันแล้วก็กระบวนการของ CAT ก็น่าจะไม่ได้แพงมากมายนักเหมือนกันนะฮะนะฮะนี่คือน่าสนใจมากสำหรับเจ้าตัว CAT นะแล้วนี่คือบอร์ด NB IoT นะฮะที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ของเจ้าตัว AIS นะฮะที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะแต่ถามว่ามีบอร์ดนี้บอร์ดเดียวไหมไม่ใช่เยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายมันมีฟีเจอร์มีโน่นนี่นั่นใส่ตัดต่ออะไรขึ้นไปเยอะแยะนะฮะสำหรับกระบวนการในการศึกษาในเรื่องของ CAT แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผม
ให้ดูในสไลด์ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือตัวลอร่าเบื้องต้นไอ้ตัวนี้หลักร้อยนะราคาไม่ได้สูงมากมายนะฮะแต่เราสามารถทำโครงข่ายแทนระบบ 5G ได้เลยนะฮะทำโครงข่ายแทนระบบ 5G ของเราเองสามารถทำของเราเองได้โดยอัตโนมัตินะฮะพวกนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเรายังพึ่งเจ้าตัวโทรศัพท์แล้วก็ Wi-Fi อยู่แต่ถ้าตราบใดที่เราจะวิ่งไปเรื่องของการเกษตรเรื่องของพวกนี้หนีไม่พ้นผมเชื่อว่าหนีไม่พ้นนะฮะดังนั้นที่เห็นเนี่ยนี่คือเริ่มต้นละระบบในการเซ็นเอาเจ้าตัวลอร่าตัวนี้ใส่เข้าไปในการตรวจน้ำเค็มของร่องมะพร้าวนี่เริ่มใช้แล้วนะฮะเทคโนโลยีลอร่านะเพื่อตรวจความเค็มเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยถ้าไม่มีความเค็มอยู่หน่อยๆในร่องน้ำเนี่ยน้ำจะไม่หวาน1น้ำไม่หวาน2ลูกไม่ออกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ความเค็มเข้าไปเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเอ้ยปลูกมะพร้าวที่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้ครับถ้าคุณปลูกแบบไม่มีความเค็มอยู่ในร่องหรือไม่มีการใส่เกลือเข้าไปในรากเพื่อที่ให้มันได้รับเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลูกดีหรือตัวความหวานเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยลำบากนี่คือ1เรื่องที่เขาทำกันแล้วในปัจจุบันนะฮะแล้วนี่คือ1เรื่องเหมือนกันก็คือเอาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เจ้าตัว IoT เจ้าตัวลอร่าใส่เข้าไปในระบบเดียวกันเพื่อที่ทำแปลงเกษตรพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะเช็คความชื้นของดินเพื่อที่จะเช็คปุ๋ยเช็คน้ำว่ามันถึงโซนนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่คือ1เรื่องที่เขาทำกันในปัจจุบันในเรื่องของการเกษตรเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะเชื่อมอุปกรณ์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบอร์ดในลักษณะแบบนี้กับบอร์ดในลักษณะแบบนี้เอาไอ้เจ้าตัวนี้มาใส่เอาไอ้เจ้าตัวนี้มาใส่แค่นี้มันก็คุยกันได้แล้วนะคุยกันได้แล้วแล้วก็ตัวหนึ่งก็ยิงไป Wi-Fi หรือยิงไปคลาวด์แค่นี้ก็จบละเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสื่อสารในลักษณะของลอร่าเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับคนที่ศึกษาโซลาร์เซลล์แล้วก็พร้อมที่จะไปเรื่องของการเกษตรดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการของลอร่าในปัจจุบันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะอยู่แบบลึกๆนะฮะอาจจะอยู่ในกระบวนการทดสอบอยู่ในกระบวนการในการทำการตลาดของบริษัททั้งหลายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าถ้าคนศึกษาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ศึกษาแบตเตอรี่มาแล้วศึกษาลอร่าอีกสักนิดการทำการเกษตรของเราจะไปได้สวยเลยในอนาคตสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกันให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
3: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานที่ก็รู้ว่าคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เ ็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได
3: ้อ
2: ะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
3: 02-141-2958
1: อันนี้เป็นสายตรงเลย
2: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
3: ใช่ครับต้องครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
3: ได้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยาง

มีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับ

ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้าขดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่เสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4 ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อม
ไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนลภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนลภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับครูอาทรนะครับใน EP ที่3ในเรื่องของการทำเครื่องสุมกำไรโป่งกันต่อนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คือการเคาะขึ้นรูปของวงกำไรนะครับให้มีความโค้งเป็นลักษณะเหมือนเกือบครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าทรงที่เป็นท้องเปลงนะครับเรามาดูว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการเคาะขึ้นรูปมีอะไรบ้างนะครับครูจะมีที่เป็นลังโอนะแล้วก็ค้อนนะครับค้อนที่เป็นค้อนหัวมนนะครับค้อนสําหรับการเก็บรูปเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานนะตัวชิ้นงานของวงกําไรที่ผ่านขั้นตอนของการสลักลวดลายย้ําพื้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะลวดลายเกิดความสวยงามในตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วนะครับสําหรับการเคาะโอตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เรามีนะเราก็จะเริ่มต้นของการเคาะแบบนี้เลยนะครับ

ตัวนี้นะครับก็จะเกิดความโค้งมนอย่างสม่ําเสมอนะครับพร้อมกันนั้นเวลาที่เราเคาะไปเนี่ยขอบมันอาจจะไม่โค้งมนฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ค้อนขนาดเล็กนะในการเคาะขอบเข้ามาด้วยนะครับ

ถึงใช้คำว่าผ่านนะครับเวลาที่เรามองความโค้งของวงกำไรสังเกตดูนะครับความโค้งของวงกำไรเนี่ยจะโค้งอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ผิวของตัวลวดลายที่เราทำการสลักไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการเคาะโอ๊กขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียกว่าโค้งขึ้นมาอย่างตึงนะครับผิวของชิ้นงานตึงทั้งหมดคำว่าตึงตรงนี้หมายถึงว่าตัวลายทุกตัวเนี่ยจะโค้งขึ้นมาสม่ำเสมอกันทั้งหมดนะครับเพราะตัวนี้จะส่งผลในขั้นตอนสุดท้ายของการตะไบยาถมในการที่เราลงยาถมไปแล้วแล้วก็มีการตะไบยาถมเนี่ยนะครับถ้าผิวตรงนี้ไม่ตึงตัวลายขึ้นมาไม่หมดแล้วยังมีรอยบุ๋มอยู่นะครับตรงนั้นก็จะกลายเป็นหลุมดําลงไปเลยแต่ถ้าเราพยายามจะฝืนขัดไปมันก็จะกลายเป็นร่องซึ่งจะไม่สวยงามนะครับฉะนั้นในขั้นตอนของการเคาะขึ้นรูปทรงตรงนี้เนี่ยก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับเสร็จจากในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนของการทําแผ่นปิดท้องนะครับการทําแผ่นปิดท้องก็คือการเตรียมแผ่นเงินนะครับแล้วก็นํามาม้วนวงเช่นกันนะครับนะในขั้นตอนของการทําแผ่นปิดท้องนะครับเราก็จะใช้แผ่นเงินนะนํามาม้วนวงเป็นวงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องมีการตัดขนาดเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครูได้เตรียมตัวของแผ่นม้วนวงไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเสร็จแล้วเราก็ลองมาสวมเข้าไปในด้านในของวงกำไรนะครับอันนี้จะต้องมีการเคาะรูปทรงพอสมควรนะครับให้มีขนาดที่พอดีเวลาที่เราสวมเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปในวงกำไรได้อย่างพอดีอย่างลงตัวนะครับนะครับอาจจะมีการเคาะแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผิวของวงกำไรเนี่ยนะครับมีความเรียบสนิทนะแบบนี้นะครับนะหลักการของการทำแผ่นปิดท้องตรงนี้นะครับช่างส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ค้อนในการค่อยๆเคาะนะครับเพื่อให้เกิดการแอ่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานําไปเชื่อมประกอบเป็นที่เรียบร้อยเวลาที่ผู้สวมใส่เนี่ยเวลาสวมเข้าข้อมือแล้วนะครับก็จะได้ไม่ขูดตรงขอบตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนของการเชื่อมประกอบแผ่นปิดท้องกันนะครับครับเมื่อเราเตรียมแผ่นปิดท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในวงกําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเชื่อมประกอบกันนะครับหลักการวิธีการนะครับนักเรียนครับเราก็จะต้องทําการทาในส่วนที่เป็นน้ําบอแร็กตรงนี้ก่อนนะครับน้ําบอแร็กตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันออกไซด์เกิดขึ้นกับผิวของตัวโลหะเงินนะครับเวลาที่เราเผาให้ความร้อนเนี่ยนะครับผิวของชิ้นงานก็จะได้เกิดความสะอาดเวลาเราแต้มตัวบัตรกรีลงไปเนี่ยจะได้ละลายลงไปติดนั่นเองนะครับต้องทาให้ทั่วนะครับในขั้นนี้นะขั้นต่อไปเป็นการใช้ไฟแล้วครับนักเรียนครับเช่นเดียวกันนะครับตัวลวดน้ำประสานนะครับแผ่นน้ำประสานหรือที่เราเรียกว่าบัตรกรีเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทาด้วยเช่นกันนะครับ

อันนี้เราผ่านการจุ่มน้ำมาอาจจะมีน้ำค้างอยู่ด้านในเล็กน้อยนะครับก็ให้พอนะครับเวลาที่เราเชื่อมนะครับการให้ความร้อนอย่างที่บอกมาแล้วว่าจะต้องให้ความร้อนสม่ำเสมอนะครับทั้งแผ่นด้านหน้าของวงกำไลนะครับที่เราทำการสลักลวดลายแล้วก็แผ่นปิดท้องที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเผาจนเราเริ่มเห็นว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับออกจะเป็นสีส้มแล้วนะก็แตะน้ำประสานลงไปเบาๆนะครับเราก็จะเห็นทิศทางของการวิ่งของน้ำประสานนะครับ

เห็นไหมครับนวสารก็จะวิ่งลงไปติดในแผ่นผิดท้องกับส่วนด้านหน้าของวงกำไรให้ติดกันนะครับเชื่อมให้ได้แบบนี้ตลอดทั้งวงนะครับทำเช่นเดียวกันนี้ทั้งสองด้านนะครับจนเราเชื่อมประกอบแผ่นปิดคล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนของการเชื่อมแผ่นปิดท้องวงกำไรนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการตะไบตกแต่งขอบของแผ่นปิดท้องตรงนี้ให้เรียบนะครับเป็นการเก็บรูปทรงของวงกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราเชื่อมประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องมาทำการตะไบนะครับขอบให้มีความเรียบแล้วก็ตกแต่งให้ได้รูปทรงนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นโดยการใช้ตะไบตัวใหญ่ก่อนนะครับหลักการตะไบนะครับเราใช้วิธีการถูไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คมตะไบที่หันไปด้านหน้านะครับจะได้กินเนื้อโลหะได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำการตะไบเดินหน้าด้วยแล้วก็ถูกับหลังด้วยนะครับเนื้อโลหะก็จะไปกองอยู่ในซอกของฟันตะไบนะครับก็จะไม่คมนะเราก็จะทำการตะไบอย่างนี้ทั้งวงนะครับตลอดทั้งวงเนาะให้ได้รูปทรงทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับมาเก็บรูปทรงนะครับของตัวชิ้นงานนะให้ผิวของเขามีความละเอียดนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบให้มีความคมนะครับพร้อมกันนั้นนะส่วนผิวโค้งก็ให้โค้งอย่างสม่ำเสมอนะสังเกตได้ว่าในขั้นตอนนี้เราจะใช้ตะไบละเอียดแล้วนะครับนะในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้กระดาษทรายนะครับเพื่อช่วยในการขัดนะขอบของวงกำไรนะครับให้มี

ครับก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการตะไบตกแต่งรูปทรงนะครับที่ให้เกิดความพร้อมสำหรับการนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงยาถมนะครับครับหลังจากที่เรามีการตะไบตกแต่งรูปทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการขัดขอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนของการลงยาถมนะแต่การลงยาถมนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการทําความสะอาดตัวของวงกําไรนะครับมีการแปรงไปตามซอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้มีความสะอาดได้มากที่สุดนะแล้วเราถึงจะใช้การเผาเพื่อลงยาถมเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากที่เรามีการตะไบตกแต่งรูปทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงยาถมอันนี้มีความสําคัญนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยจะต้องผ่านการนะครับเผาแช่กรดนะแล้วก็ทําการขัดให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับขัดด้วยแปรงทองเหลืองนะครับในอดีตเขาจะใช้ประคำดีควายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับหรือจะใช้ประคำดีควายก็ได้นะครับสําคัญก็คือล้างคราบไขมันที่อยู่ในซอกเหล่านี้ออกให้หมดนั่นเองนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการลงยาถมอีกอันนึงก็คือตัวของชุดตะเกียงเป่าแล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแท่งยาถมนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการลงยาถมต่อไปนะครับในขั้นตอนของการลงยาถมเนี่ยนะครับเนื่องจากเราจําเป็นที่จะต้องมีการหมุนรอบฉะนั้นเราก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาต่างหากนะครับก็คือตัวเหล็กสามง่ามตัวนี้นะแล้วข้อสําคัญก็คือเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าจุดที่เราเชื่อมไปแล้วเนี่ยนะมีรูอากาศที่จะมีโอกาสของน้ําที่จะเข้าไปด้านในไหมฉะนั้นจะต้องค่อยๆรมให้ความร้อนนะครับครับในขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการลงยาถมนะครับฉะนั้นวิธีการก็คือเราเผาให้ความร้อนวงกําไรอย่างทั่วถึงนะครับพร้อมกันนั้นเราก็จะนําแท่งยาถมที่เป็นสีดํานี้มาจ่ออยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็สังเกตดูเฉดสีของโลหะนะครับว่าเริ่มจะเป็นสีออกส้มๆชมพูหรือยังนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูว่าได้หรือไม่ได้นะครับเวลาที่เราแตะแท่งยาถมลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งแล้วก็ไหลไปเลยนี่ครับนี่คือลักษณะของการลงยาถมในครั้งแรกให้ลงไปให้เต็มร่องก่อนนะครับปล่อยให้เขาวิ่งไหลได้อย่างถนัดแบบนี้ไปก่อนนะครับ

สังเกตดูว่าพอเราแตะลงไปนะครับวิ่งไหลไปอย่างทั่วถึงเต็มร่องทั้งหมดแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือการพยายามเกลี่ยให้ทั่วนะครับ

การเกลี่ยให้ทั่วตรงนี้หมายความว่าเวลาที่เราลงยาถมไปแล้วเนี่ยนะครับมีบางจุดที่หนาเกินไปนะครับมีบางจุดที่จะยังไม่ถึงดังนั้นก็จะต้องค่อยๆเกลี่ยนะครับในขั้นนี้เนื้อยาถมก็จะละลายลงไปเติมด้วยนะครับ

สังเกตดูว่าครูไม่ได้ใช้ไฟที่เป็นเล็กอย่างเดียวนะครับใช้ไฟใหญ่พอสมควรเพื่อให้ความร้อนเขาได้ทั่วถึงนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยในขั้นตอนของการลงยาผมครับทีนี้เราก็ตั้งไว้ให้เย็นนะครับตั้งไว้ให้เย็นนะห้ามจุ่มน้ําโดยเด็ดขาดนะครับต้องตั้งไว้ให้เย็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะได้นําเข้าสู่ขั้นตอนของการตะไบยาถมเป็นขั้นตอนต่อไปครับชิ้นงานที่เราผ่านการลงยาถมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราเชื่อมแผ่นนะครับแผ่นกําไรแล้วก็แผ่นปิดท้องเนี่ยตรงกลางจะโปร่งฉะนั้นมีพื้นที่ว่างเวลาที่เราเผาให้ความร้อนแล้วก็นําไปจุ่มน้ําในทันทีเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําที่แทรกเข้าไปในอนูแล้วก็ไปอยู่ด้านในจะเกิดเป็นแรงดันขึ้นมาฉะนั้นเวลาที่เราเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูว่ามันมีแรงฟู่ออกมานะครับมีควันออกมาอันนั้นเราต้องหยุดทันทีนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูขยายรูไปก่อนเพื่อให้ระบายอากาศได้ง่ายนะครับแล้วเราจึงจะค่อยๆลมไฟนะให้ไล่อากาศไล่น้ำเหล่านั้นจนหมดถึงจะลงยาถมได้นะครับถึงจะปลอดภัยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นตอนของการตะไบยาถมนะครับเราเริ่มต้นจากการใช้ตะไบตัวใหญ่ก่อนนะครับการตะไบยาถมก็เช่นเดียวกันกับการตะไบรูปทรงนะครับฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆตะไบไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตวัดโค้งไปพร้อมกันนะครับในขั้นของการใช้ตะไบหยาบนี้นะครับมีเทคนิควิธีการอยู่ว่าเวลาที่เราตะไบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ตะไบจนกว่าจะเห็นตัวลายนะเพราะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราตะไบละเอียดแล้วก็เก็บผิวด้วยกระดาษทรายนะครับตัวลายที่เรามีการสลักลงไปแล้วนะครับที่เป็นร่องลงไปอาจจะตื้นจนกว่าจนเห็นพื้นก็เป็นได้นะฉะนั้นในขั้นนี้เราจะตะไบแค่พอประมาณนะ

และในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราตะไบไปแล้วแล้วก็เกิดเห็นเป็นรูพรุนเป็นตามดนะรูพรุนในที่นี้เราก็เรียกว่าตามดในภาษาช่างเนาะช่างเครื่องถมเราจะเรียกว่าตามดนะครับถ้าเห็นรูพรุนในขั้นนี้นะก็ให้

พร้อมกันนั้นเราต้องดูรูปทรงไปพร้อมกันด้วยนะครับในขั้นของการตะไบหยาบนะครับเราจะตะไบแต่เพียงเท่านี้นะครับเริ่มเห็นตัวของผิวโลหะที่เป็นสีเงินออกมาบ้างแล้วนะครับนะตะไบด้านนี้มีทั้งที่เป็นหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับหรือเราจะใช้ตัวตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นก็ได้นะ

ที่ทําอย่างนี้เพื่อเวลาที่เราตะไบรูปทรงได้แล้วแล้วก็มีการขัดผิวได้แล้วนะครับพอผิวของเขานะครับหมดรอยหยาบแล้วก็พร้อมที่จะเงา

เวลาที่เราตะไบแล้วเราจะเห็นตัวลายเริ่มชัดขึ้นอย่างนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําแบบเดียวกันนี้นะครับตลอดทั้งวงเนาะแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะได้มาดูขั้นตอนของการขัดผิวด้วยกระดาษทรายนะครับครับเมื่อสักครู่เราทําการตะไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทรายที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับมาขัดผิวของตัวชิ้นงานนะครับก็จะใช้กระดาษทรายสัก2-3 เบอร์นะครับเริ่มต้นด้วยเบอร์หยาบก่อนเนาะแล้วก็ขัดตามด้วยเบอร์ละเอียดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้กูใช้เบอร์600นะครับเบอร์

ก็ขัดให้เรียบตลอดทั้งวงนะครับในขั้นของการขัดกระดาษทรายตรงนี้ให้เราสังเกตดูว่าตัวลายแต่ละตัวนะครับที่มีร่องสีดำอยู่นะความสมบูรณ์ของตัวลายขึ้นมาเต็มหรือยังนะครับหมายถึงว่าส่วนที่เป็นสีเงินเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นตัวลายเต็มสมบูรณ์หรือยังถ้าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งเว้าแหว่งอยู่นะครับก็ให้พยายามจี้เฉพาะในจุดนั้นเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นได้ว่าในขั้นตอนของการเพาะเก็บรูปเนี่ยผิวของเขาไม่ตึงไม่เรียบนะครับเกิดเป็นรอยบุ๋มอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราตะไบยาถมลงไปแล้วมีการขัดเนี่ยนะครับก็จะไม่ขึ้นได้ไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยเบอร์

เสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นของการขัดกระดาษทรายครับข้อควรระวังในเรื่องของการขัดกระดาษทรายตรงนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราขัดเนี่ยต้องพยายามให้ตัวลายขึ้นมาให้เต็มทั้งหมดนะครับนะจะเห็นตัวลายที่เป็นสีเงินเงินขึ้นมานี้นะครับให้เต็มทั้งหมดแล้วก็ต้องขัดให้หมดรอยหยาบของรอยตะไบนะครับหรือรอยกระดาษทรายที่เป็นรอยหยาบนะต้องหมดซะก่อนนะครับเวลาที่นําไปสู่การขัดเงาเนี่ยก็จะขึ้นเงาได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะพาไปดูในขั้นตอนของการขัดให้ขึ้นเงากันนะครับนะขัดด้วยลูกผ้านะครับแล้วก็ใช้ยาดินยาแดงในการขัดให้เงาครับในขั้นต่อไปนะครับเป็นการขัดขึ้นเงาของวงกําไรแล้วนะครับหลังจากที่เรามีการขัดกระดาษทรายเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะมาใช้มอเตอร์ตัวนี้ในการขัดขึ้นเงานะครับตัวยาที่เราใช้นะครับก็คือยาขัดยาดินยาแดงนะครับตัวนี้จะเรียกว่ายาดินนะยาดินเนี่ยจะใช้สําหรับการขัดหยาบนะครับขัดลดรอยกระดาษทรายลดรอยตะไบนะครับแล้วก็ยาแดงนะครับก็จะใช้สําหรับการขัดให้เกิดการขึ้นเงานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วมาลงมือเลยนะครับก่อนทําการขัดให้เราแต้มตัวยาดินเข้ากับลูกผ้าก่อนนะครับนะครับแล้วก็นําชิ้นงานขัดได้เลยนะครับอันนี้จะใช้แรงกดซะหน่อยนะครับจะเกิดเป็นแรงต้านสักนิดหนึ่ง

ครับในขั้นของการขัดยาดินตรงนี้นะครับข้อที่เราจะต้องสังเกตว่าได้หรือยังเนี่ยก็คือเวลาที่เราขัดไปแล้วเนี่ยนะครับรอยตะไบหรือรอยขัดกระดาษทรายที่เป็นรอยขนแมวต่างๆก็จะหมดไปแล้วนะครับพื้นผิวของเขาเรียบนะครับพร้อมที่จะขึ้นเงาแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาปรับมาใช้ลูกผ้าอีกด้านหนึ่งนะครับลูกผ้าฝั่งนี้จะเป็นการขัดให้เกิดขึ้นเงานะครับยาที่เราใช้นะครับก็คือตัวยาแดงตัวนี้นะครับดูผลนะครับผลของเขาจะเกิดการขึ้นเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะเกิดความเงางามขึ้นมาทันทีนะฉะนั้นถ้าขั้นตอนของการตกแต่งการขัดผิวนะกระดาษทรายหยาบละเอียดมาตามลำดับแล้วนะครับเมื่อทำการขัดด้วยยาดินแล้วก็ปิดท้ายด้วยยาแดงเนี่ยนะครับเราก็จะได้วงกำไรที่มีความเงางามต้องคอยเกรงมือไว้นะครับไม่ไปตามแรงของลูกผ้านะครับประคองไว้ให้มั่นนะครับ

นะส่วนขอบเราก็ขัดเช่นเดียวกันนะครับเอามือจับไว้ด้านหนึ่งนะครับมืออีกด้านหนึ่งประคองไว้นะครับ

เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของการขัดเงานะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยขั้นตอนของการแรลายก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของการทํากําไรโป่งวงนี้นะครับครับขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับเป็นขั้นตอนของการขัดเงานะครับข้อควรระวังที่ใช้ในการขัดเงาเนี่ยก็คือสังเกตได้ว่าครูจะสวมถุงมือเอาไว้เสมอนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูการแรลายนะครับการแรลายก็คือเป็นการสลักเส้นลายเล็กๆให้เกิดขึ้นกับตัวลายที่เป็นสีเงินๆนะครับเพื่อให้เกิดลายระยิบระยับนั่นเองนะครับในลายไทยลายจิตรกรรมเนี่ยก็จะมีการแรเส้นเล็กๆบางๆนะครับเพื่อให้ตัวลายนั้นเกิดความสวยงามนะครับเรามาดูว่าการควบคุมสิวนะในขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญมากนะครับเริ่มเลยนะครับ

การรายลายนั้นไม่ได้เป็นการสลักเส้นที่เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการสลักเหมือนเป็นทีสิวทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆโค้งไปตามลักษณะของตัวลายนะครับฉะนั้นปากสิวของตัวสิวแรลายเนี่ยก็จะต้องมีความเงาพอสมควรนะครับเวลาที่เราสลักลงไปแล้วนะก็จะเกิดเป็นแสงสะท้อนกลับถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับลายที่สลักมาอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ถ้าช่างที่มีความสามารถในเรื่องของการแรลายนะครับจะส่งผลให้งานเช่นนั้นมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะในขณะเดียวกันถ้าช่างที่สลักลวดลายมาอย่างดีเลยนะครับแต่ช่างแรลายนะไม่มีความถนัดนะครับไม่มีความชำนาญมากพอก็จะทำให้เกิดการเสียหายขึ้นได้นะครับแทนที่ลวดลายจะสวยก็เขาจะเรียกว่าเป็นการสับลายแทนนะครับนะลายก็จะไม่สวยนะในขณะที่เราทำการสลักแรลายตัวนี้นะครับนะถ้าซูมได้ชัดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวสิวนะไม่ได้ติดพื้นสักทีเดียวนะครับตัวสิวจะลอยขึ้นจากตัวผิวชิ้นงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทิศทางของการแรลายก็เช่นกันนะครับช่างจะต้องรู้ว่าลวดลายเนี่ยหมุนไปทางไหนนะครับเพื่อให้ขั้นตอนของการแรลายตรงนี้หมุนไปตามทิศทางของตัวลายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแรลายนะครับก็ต้องทำอย่างนี้จนตลอดทั้งวงนะครับแล้วก็มีการเน้นตรงเส้นขอบของตัวลายเช่นกันวงกำไรนี้เช่นกันนะครับจะใส่ด้วยสิวจุดก็ได้นะครับหรือจะใช้การสับที่เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับอันนี้จะมีวิธีต่างๆให้เลือกนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าผิวของชิ้นงานที่ยังไม่ได้มีการแรลายนะครับจะมีความเงาแบบนี้นะเมื่อเรามองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะมองว่าเห็นเงาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามองตัวของผิวที่มีการแรลายแล้วนะครับนะจะสังเกตได้ว่าตัวของชิ้นงานเนี่ยนะจะเกิดรอยระยิบระยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นเสน่ห์หนึ่งของงานเครื่องถมเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนการขั้นตอนทั้งหมดของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งนะครับที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ในขั้นตอนแรกนะครับตั้งแต่ในขั้นตอนของการความหมายและความสำคัญของงานเครื่องถมนะครับแล้วก็มาในส่วนของขั้นตอนวิธีการนะมาจนถึงในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็การขึ้นรูปขึ้นสลักลวดลายมาตามลำดับแล้วนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการแรลายนะก็จะเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งซึ่งนักเรียนผ่านคอร์สหรือรายวิชาเรียนเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้นะนอกจากจะทำเสร็จทั้งวงแบบนี้นะครับเมื่อฝึกมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่างผู้สลักลายอย่างเดียวก็ได้นะหรือจะเป็นช่างที่ใช้ในการขึ้นรูปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่างที่รับในเรื่องของการแรลายอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะแบ่งพาร์ทย่อยของการประกอบอาชีพย่อยเป็น3อย่างแบบนี้นะครับฉะนั้นงานเครื่องถมจะยังคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นงานอัตลักษณ์งานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของงานความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะเราสามารถที่จะสวมใส่ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลายไทยเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของงานอัตลักษณ์ไทยอย่างสมบูรณ์นะก็ฝากให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในเกี่ยวกับในเรื่องงานเครื่องถมนะครับ
เมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วฝึกทักษะจนเกิดความชํานาญไปแล้วเนี่ยนะครับทักษะฝีมือเหล่านี้ไม่ได้ขาดหายไปไหนจะยังคงอยู่กับตัวเราสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตนได้ตลอดไปครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อม

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยนะคะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
2: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77

0: เองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกค

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่

ทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะนาขวัญจันจำรัดค่ะใน EP 3เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1และก็ EP ที่2ได้ต่อยอดทางความคิดกันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่3เดี๋ยวครูไหมจะมาในรูปแบบของไฟเออร์นะคะวิธีการทำให้ไฟลุกมาจากตัวมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวคนแล้วก็ไฟเป็นลักษณะของไฟเออร์นะคะที่มีไฟลุกออกจากตัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำเวิร์กช็อปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือประกอบด้วยตามนี้ค่ะ 1. จะต้องมีรูปนะคะรูปคนที่เราจะเอามาทำให้ไฟลุกท่วมตัวคนค่ะ 2. ไฟในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟที่เป็นเท่าฐานในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเซิร์ชรูปภาพได้จาก Google ได้เลยนะคะ 2. ไฟที่มีลักษณะเป็นกำลังลุกช่วงๆนะคะไฟที่ลุกแบบต่างๆลุกเป็นกองเล็กกองใหญ่นะคะหน้าคนและลักษณะไฟก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมีประมาณนี้ค่ะมีไฟแล้วก็มีหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อเตรียมรูปนะคะครบตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะและเปิดรูปภาพรูปแรกที่จะใช้นะคะเป็นรูปคนเมื่อเปิดรูปภาพจะสังเกตตรงเลเยอร์นะคะคือจะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนเดิมนะคะให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเลยค่ะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์เป็นเลเยอร์0นะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นทำการ copy เลเยอร์1เลเยอร์ด้วยการกด Ctrl J ค่ะพอกด Ctrl J นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เราทำให้กลายเป็นเลเยอร์0ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะหลังจากนั้นปิดตาเลเยอร์ล่างเปิดเลเยอร์บนไว้นะคะเราจะใช้วิธีการไดคัทเหมือนที่ครูไหมเคยสอนใน EP ที่2นะคะวิธีการคือใช้ตัวนี้ค่ะเมจิกคลิกตรงวัตถุเลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปตรง select subject ค่ะกดโอเคค่ะ

เราก็จะได้การไดคัตแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะสำหรับการทำแบ็กกราวด์ให้สำหรับการทำหน้าให้กลายเป็นไฟลุกนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการก๊อปปี้เลเยอร์หน้าคนนะคะด้วยการกด Ctrl J ค่ะลองเช็คไฟล์นะคะกดปิดตาเลเยอร์เราก็จะมองเห็นสิ่งที่เราทำการก๊อปปี้เลเยอร์กด Ctrl J และแบ็กกราวด์หายไป

ตรงเลเยอร์เนี้ยค่ะเราจะใส่สีดำเหมือนกับเลเยอร์แบ็คกราวด์ต้นฉบับนะคะวิธีการคือเพิ่มเลเยอร์หลังจากนั้นไปที่ Edit ค่ะกด Fill เลือก Foreground นะคะให้สังเกตตรงสีชาร์ตสีด้านซ้ายมือนะคะให้ Foreground เป็นสีดำเลือก Foreground ค่ะถ้าเลือก Background ก็จะกลายเป็นสีขาวด้านหลังเลือก Foreground นะคะหลังจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้แบ็กกราวด์สีดำพร้อมที่จะจัดการกับเลเยอร์ต่อไปของเราแล้วนะคะมี2เลเยอร์นะคะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะเปิด2ชิ้นก่อนนะคะนี่คือไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะอันแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นลักษณะของไฟที่เป็นเท่าทานนะคะลากไฟที่เป็นเท่าทานใส่ลงไปในหน้าของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นซูมกดขยายค่ะเอียงรูปนิดนึงจะได้พอดีกับพื้นที่หน้านะคะกะให้อยู่ในปริมาณที่ไฟกองเท่าฐานอยู่ในบริเวณของครึ่งหน้าของภาพที่เรานำมาใช้นะคะประมาณครึ่งหน้าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าของรูปเท่าฐานมีพื้นที่สีดำเยอะซึ่งเราไม่ต้องการสามารถที่จะตัดออกได้เลยค่ะใช้ตัว selection นะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ select กด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะพื้นที่ในการเป็นไฟของเราก็จะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นนะคะมันจะดูง่ายยิ่งขึ้นทำให้พอดีกับครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยตอนนี้เรามีไฟที่บริเวณครึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ของเท่าฐานแล้วใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์นะคะ add layer mark เราจะมีเลเยอร์มาร์คสีขาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการบลัดลบในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลืนไปกับผิวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะจะมีสีอยู่2สีตรงเลเยอร์มาร์กก็คือสีขาวกับสีดำนะคะตรงจุดนี้เราต้องการเลือกสีขาวถ้าเลือกสีดำให้กด Invert ค่ะถ้าเลือกสีขาวกด Invert กลับมาค่ะถ้าเลือกสีดำเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์มาร์กนะคะถ้าเลือกสีขาวเราจะเห็นรูปที่เป็นเลเยอร์มาร์กเราจะใช้สีดำในการลบพื้นที่ออกไปนะคะค่อยๆลบให้กลืนสมูทกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะปรับลดหัวบัดได้นะคะลอลิงบอใบไม้เหมือนเดิมนะคะปรับลดสมมุติว่าเราลบผิดเราลบมาถึงประมาณนี้นะคะแล้วผิดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้เราสลับสีกลายเป็นสีขาวเพื่อที่จะนำรูปเก่ากลับมานะคะสลับสีขาวดำได้วิธีการลบนะคะลบให้รู้สึกว่าผิวมันกลืนเป็นชิ้นเดียวกันกับผิวหน้าของหุ่นที่เรามาใช้นะคะใช้วิธีการเดิมนะคะคือซูมเข้าไปใกล้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าหากเราไม่ซูมภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นชัดนะคะเวลาที่มองเนี่ยอาจจะเกิดรอยต่อระหว่างรูปภาพได้ฉะนั้นให้ซูมไปเลยค่ะซูมไปที่ระยะใกล้ๆได้เลยเป็น 100-200% ได้เลยค่ะซูมนะคะแล้วก็ค่อยๆลบซูมเข้าซูมลองดูว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ตัดให้ตัดตรงจุดนั้นนะคะให้รู้สึกว่าผิวกลายเป็นไฟอะค่ะย่อขยายนอกจากนั้นนะคะหัวบัดสามารถที่จะปรับ opacity ให้รูปมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะ

ลบหมดเลยนะคะทั้งรูปเพื่อที่จะให้ภาพมีความกลมกลืนกันให้มากที่สุดค่ะใช้ opacity ในการช่วยนะคะจะทำให้ภาพดูสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำก็คือดวงตาเนี่ยค่ะลองซูมดูไกลๆตอนนี้เริ่มสมูทนะคะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือดวงตาเราจะต้องทำให้ตาของนางแบบเนี่ยลอยชัดขึ้นมานะคะด้วยการลบส่วนบริเวณที่เป็นตาลบส่วนที่เป็นตานะคะลบไปก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะคะหลังจากที่เรามีตาสองข้างชัดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆดวงตาให้รู้สึกว่ามีไฟออกมาค่ะปรับหัวแปลงให้ลดลงค่อยๆทำนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆทำนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อดูบริเวณใกล้ๆดวงตานะคะเน้นให้ดวงตาคงมีดวงตาที่คมชัดนะคะมีลูกตาที่คมชัดแล้วงานก็จะสวยยิ่งขึ้นในการทำงานให้ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนที่เนื้อออกมานอกผมอะค่ะนอกร่างกายของผู้หญิงใช้วิธีการก็คือเอาเมาส์ค่ะไปคลิกตรงตัวผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะกดคอนโทรลชิปไอค่ะเพื่อที่จะลบส่วนข้างนอกที่เราไม่ต้องการออกนะคะหลังจากนั้นใช้บัตรตัวเดิมได้เลยค่ะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะประมาณนี้

ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นซูมเอาดูพื้นที่งานเก็บบริเวณขอบให้หมดนะคะตอนนี้เราได้ผู้หญิงที่มีเท่าฐานครึ่งหน้าหลังจากนั้นเราไปเปิดตรงบริเวณไฟที่เราเตรียมไว้นะคะรูปแรกขอเปิดเป็นรูปไฟใหญ่นะคะตัวนี้รูปนี้เป็นรูปที่มีไฟกำลังลุกโชนซึ่งเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เตรียมไว้นะคะและรูปไฟอันที่สองหลังจากนั้นเราจะคลิกตรงเลเยอร์ด้านหลังนะคะแล้วกด Ctrl Shift I เพื่อที่จะลากมาใส่อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อที่จะลากไฟมาใส่หลังจากนั้นปิดไปได้เลยค่ะกดขยายนะคะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังตอนนี้เราขยายไฟให้รู้สึกว่ามันโชติช่วงชัชวาลก่อนนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการให้ไฟลุกขยายไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีไฟลุกที่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเช่นเดียวกันกับเท่าฐานด้านบนนะคะคือการเพิ่ม add layer เพื่อที่จะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะใช้บัตรตัวเดิมนะคะกดบัตรค่ะหลังจากนั้นเลือกสีดำเหมือนเดิมนะคะกดลบ

ใช้วิธีการเพิ่มลด opacity นะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวดูเนียนยิ่งขึ้นสมูทเข้ากับผิวของคนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถซูมเก็บรายละเอียดสิ่งที่เมื่อกี้ครูหมายบอกว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดมากซูมเก็บรายละเอียดได้นะคะ

ซูมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทำให้พยายามซูมอินซูมเอาท์ดูผลงานตลอดเวลานะคะว่าเหมาะสมไหมพอดีไหมกับรูปแล้วก็การจัดวางของเราอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่สองที่เรามานะคะหาพื้นที่ในการจัดวางเลยค่ะเมื่อได้พื้นที่แล้วเราใช้วิธีการเดิมนะคะคือการ add layer mark ใช้บัตรในการลบนะคะ

เก็บรายละเอียดแบ็กกราวด์ให้หมดนะคะแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการใช้ในการทำงานเราสามารถที่จะเพิ่มลดเลเยอร์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆอะค่ะจะเห็นแบ็กกราวด์เก่าติดมานะคะลบออกเลยค่ะ

หลังจากเก็บรายละเอียดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซูมเอาท์ดูเพื่อดูผลงานภาพรวมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงส่วนไหนนะคะตรงไฟนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดตรง normal นะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบไฟที่เข้ากับ background มีความสมูทมากกว่าอันที่เป็น normal นะคะเราสามารถเลือกได้

หลังจากนั้นเปิดภาพไฟอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งรูปภาพใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อเป็นการลากรูปเฉพาะส่วนของไฟเข้าไปใส่ในชิ้นงานเราค่ะหาตำแหน่งที่ไฟจะลุกนะคะเพราะว่ารูปที่เอาเรามาคือจะเป็นภาพที่มีประกายไฟลุกนะคะเราจะวางประกายไฟไว้ตรงส่วนไหนของภาพเพื่อให้รู้สึกว่ามีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะมีไฟลุกไหม้นะคะ

การปรับขนาดหัวแปรงนะคะจะมีผลต่อการเก็บรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าเราซูมภาพในระยะใกล้ตรงระยะที่200ถึง 300% นะคะตรงนี้ค่ะตรงระยะที่200ถึง 300% เนี่ยเราควรจะปรับลดขนาดหัวแปรงแต่ถ้าเป็นลักษณะในการมองภาพไกลๆนะคะสามารถที่จะขยายหัวแปรงได้หลังจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดของชิ้นงานนะคะ

ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้มีความสมูทมากที่สุดนะคะสำหรับการทำไฟที่ลุกออกมาจากร่างกายค่อยๆเก็บรายละเอียดงานสิ่งสำคัญในการตัดแต่งภาพนะคะคือการหารูปที่มีความใกล้เคียงกันรูปที่สามารถที่จะนำมาใช้แล้วสามารถที่จะเป็นภาพเดียวกันได้หลังจากนั้นซูมเอาท์เหมือนเดิมค่ะ

เราจะเพิ่มข้อความให้กับรูปภาพนะคะด้วยการคลิกที่ตัว T ค่ะด้านซ้ายมือจะมีตัว T นะคะเป็นกล่องข้อความสำหรับพิมพ์ข้อความคลิกหลังจากนั้นใช้เมาส์คลุมข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ข้อความได้นะคะ

หลังจากนั้นผู้หมายจะขยับข้อความนะคะไปไว้ในส่วนของมุมด้านข้างแล้วขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้พอดีกับรูปภาพที่เรามาลองปรับลดดูค่ะเราจะวางข้อความไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เข้ากับพื้นหลังนะคะคำว่า fire ที่เราพิมพ์ลงไปลองเลือกดูนะคะมีตัวไหนที่เข้ากับไฟด้านหลังของเรามากที่สุดใช้ตัวนั้นนะคะ

หลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มเอฟเฟคให้กับตัวอักษรนิดนึงด้วยการกดไปที่ FX นะคะแล้วก็ Drop Shadow

รับตัวอักษรให้มีเอฟเฟคขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวอักษรจะได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากเราโอเคเลยค่ะดูภาพรวมของผลงานก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเพิ่มประกายไฟค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการ copy ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ประกายไฟที่มีอยู่แล้วที่เราเคยใช้ให้ใช้วิธีการกด alternate นะคะ alt ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นจับเมาส์แล้วก็ลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy มาเลยค่ะตอนนี้นะคะครูใหม่อยากจะเพิ่มไฟตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะเพิ่มไฟบริเวณส่วนนี้นะคะให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้ add layer mask ค่ะแล้วลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใน EP นี้สิ่งที่เราจะใช้คือ add layer mask นะคะซึ่งจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราพยายามลบแบ็กกราวด์หรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้หมดนะคะเพื่อจะได้วัตถุที่เราต้องการและมีความสมูทกับรูปภาพที่เราเลือกให้มากที่สุดค่อยๆทำนะคะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการลบเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าสมมุติลบผิดสามารถเปลี่ยนสีผู้กันเป็นสีขาวเพื่อที่จะเพิ่มรูปมาได้ในการใช้ Add Layer Mask เราสามารถเพิ่มลบวัตถุได้ตลอดเวลานะคะ

มีมุมอีกนิดนึงนะคะที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมบวกลบเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะเก็บขอบให้หมด

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานเลยค่ะมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มสามารถที่จะ copy แล้วเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง

ค่อยๆลบนะคะลบแล้วก็ซูมดูตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราจะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเดคัดภาพซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออก

ลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเช็คผลงานสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือวัตถุ2ชิ้นเนี้ยค่ะไฟ2ชิ้นเนี้ยมีลักษณะที่เหมือนกันวิธีการแก้ไขนะคะเราต้องลบในส่วนที่มันคล้ายกันเกินไปออกเพื่อที่จะได้เป็นไฟคนละชิ้นกันค่ะเช่นเราลบเราตกแต่งไฟเพิ่มเติมของตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเราไฟที่เป็นชิ้นเดียวกันมาใช้ฉะนั้นเราลบตกแต่งเองเพื่อที่จะได้มีไฟ2ชิ้นค่ะแค่นี้นะคะเราลบปลายออกนิดหน่อยเราก็จะได้ไฟที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไฟที่มันมีหลายๆชิ้นไฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลบตกแต่งเพิ่มเติมให้แบบว่าดูแตกต่างกันนะคะแต่ในกรณีของครูไหมคือยกตัวอย่างมาไฟแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้ซึ่งข้อเสียก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานค่ะฉะนั้นเราตกแต่งเพิ่มเติมได้

เช็คเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเพิ่มให้มีเงาจางๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้มมากลดโอพาซิตี้ค่ะปรับบัตรให้มีขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นลบโอพาซิตี้ค่ะ

ไฟตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มออกมานิดนึงได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปรับลดขอบออกให้หมดเลยค่ะ

เก็บรายละเอียดงานที่เหลือนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านล่างนะคะตรงเสื้อใช้วิธีการปรับบัตรลดเมาส์ปรับลดหัวบัตรให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้เก็บงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่างานมันโอเคแล้วค่ะงานที่เราเก็บแล้วโอเคแล้วเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่แล้วนะคะวิธีการต่อไปคือการเซฟไฟล์งานค่ะการเซฟไฟล์งานให้ไปที่ไฟล์กด Save As นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ Photoshop ไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการแก้ไขกดเซฟได้เลยค่ะและเซฟไปใช้งานนะคะสำหรับไฟล์ JPEG ค่ะเซฟ Copy ได้เลยค่ะตรงส่วนไฟล์ JPEG นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบของไฟล์อื่น PNG หรือไฟล์ GIF สามารถที่จะเลือกนามสกุลรูปแบบไฟล์ได้หมดเลยนะคะแต่ในกรณีนี้ครูใหม่ขอเซฟเป็น JPG นะคะ File Copy กด Save ค่ะQuality คือค่าความละเอียดของชิ้นงานนะคะเราจะเลือกในลำดับที่สูงสุดก็คือ12นะคะเป็น maximum เพื่อรูปภาพเวลาเราเอาไปใช้งานจะได้คมชัดค่ะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นเช็คไฟล์งานที่เราเซฟมานะคะนี่คือไฟล์งานที่เราเซฟ

กดซูมดูรายละเอียดของงานที่เราทำนะคะถ้าสมมุติว่าเจอรายละเอียดที่เราเก็บงานไม่ละเอียดหรือว่าไม่สวยงามยังไม่โอเคยังแบบว่าดูแล้วยังไม่สมูทนะคะสามารถที่จะกลับไปแก้ไขไฟล์ที่เป็น Photoshop ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้ก็คือไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนไฟล์ที่เราเซฟเป็นไฟล์ JPG JPEG ก็คือไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่3 EP นี้เป็นการเสริมแนวคิดนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ไอเดียการดีไซน์ผลงานในรูปแบบต่างๆเพียงแค่เราใช้เครื่องมือเป็น1เครื่องมือนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ผลงานสามารถที่จะต่อยอดความคิดได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูไหมใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสลาแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการ

ขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่สองจะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดขึ้น

ครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซม

ส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลาง
การหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตนภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการทำปิดพันทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้อาจารย
1: ์เป็นส
0: ู
1: ตรยาสีฟันค่ะ
0: ยาสี
1: ฟันที่ผสมฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: นะคะ
0: ฟัวร์ไรก็ช่วยในฟันนะครับทำให้ฟันแข็งแรงนะครับวันนี้อาจารย์คิดว่ายาสีฟันเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันเด่นๆขึ้นมา
1: ถ้าส่วนประกอบเด่นๆเลยก็คือฟูออไล
0: ฟูออไล
1: ซึ่งฟูออไลเนี่ยก็เป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุเราจะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์พวกยาสีฟัน
0: ครับผม
1: ยี่ห้อต่างๆเนี่ยทุกวันนี้จะมีส่วนประกอบที่เป็นฟูออไล
0: ใช่ครับ
1: นะคะช่วยเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุ
0: ครับ
1: นะคะทีนี้ถ้าเป็นปริมาณของฟูออไลที่ใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประมาณ 1,500 ppm
0: ครับเมื่อเป็นยาสีฟันที่มีฟูออไลทีนี
1: ้
0: เราก็ต้องเอาสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิถึงจะดี
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้สุดวันนี้เรามีสมุนไพรก็มีแค่การบรู
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันการบรู
1: การบรู
0: แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มเติมได้หลายอย่างแต
1: ่
0: ว
1: ัน
0: นี้ตัวการบรูแล้วก็เปอร์เปอร์มินเมนทอนพิมเสนการบูนสารเหล่านี้มันเป็นพิมเสนการบูนเมนทอนพวกนี้มันเป็นสารที่เราก็สั่งเคาะมาเรียนแบบของที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไอสารตัวอื่นอย่างเป็นสารที่เป็นสมุนไพรที่เราจะนำเข้ามาใช้ในสมุนไพรในยาสีฟันที่มีฟูออไรเนี่ยมันก็สามารถอะแดปเข้ามาได
1: ้
0: เช่นสมุนไพรที่ช่วยรักษาเรื่องของเหงือก
1: ลดอาการอักเสบใช่ไหมคะ
0: ลดอาการอักเสบของเหงือกไอ้สำคัญแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆพวกนี้การพลูตัวหนึ่งที่ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วลดอาการเสียฟันได้ด้วย
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ถ้าเป็นเคมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสารตัวที่เป็นโพแทสเซียมไนเตรตแบบนี้เป็นสารลดอาการเสียฟันแล้วมาควบการพลูมันก็จะทำให้ยาสีฟันเพิ่มประสิทธิภาพได
1: ้คือถ้ายาสีฟันส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะหนึ่งแหละถ้าชอบก็คือป้องกันฟันผุ
0: ใช่ครับ
1: สองดับกลิ่นปากได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของเหงือก
0: ถ้าลดกลิ่นปากได้ก็อย่างเช่น
1: ตัวไหนบ้างอาจารย
0: ์ใบฝรั่ง
1: สารสกัดใบฝรั่ง
0: ดีไหมดีไหมใบฝรั่ง
1: ดีค่ะ
0: เก็บตามข้างบ้านเอามาสกัดเอง
1: ค่ะ
0: สกัดด้วยการกลั่นก็ได้
1: ค่ะ
0: หรือว่ามาต้มใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าอยากให้อยู่นานๆก็มากลั่นแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นผงใส่ก็ได้แต่ว่าต้องผ่านการฆ่าเชื้อบดให้ละเอียดก่อนถึงมาใส่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ใบคอยก็สามารถเอาเป็นสารกัดฟันได้แต่ถ้าดับกลิ่นปากอะไรอีกอาจารย
1: ์มังคุดใช่ไหมคะ
0: เปลือกมังคุดก็ได้ใบฝรั่งได
1: ้ค่ะ
0: แล้วอะไรอีกอบเชย
1: อ๋ออบเชยด้วย
0: อบเชยน้ำมันอบเชย
1: ค่ะ
0: น้ำมันอบเชยตัวนี้เป็นสารที่ดับกลิ่นปากได้ดีคนฝรั่งเวลาเขาดื่มฝรั่งไงฝรั่งเวลาเขาดื่มอาหารดื่มกินข้าวเสร็จตามด้วยน้ำชาอบเชยนิดนึงก็บอกว่าน้ำอบเชยช่วยลดดับกลิ่นปาก
1: เหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้
0: คนที่กินอาหารพวกที่เป็นมีกลิ่นแรงๆอย่าง
1: เช่นกระเทียม
0: กินกระเทียมหรือว่าพวกอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์มีกลิ่นแล้วมันแบบย่อยไม่ทันอะไรแบบนี้ก็มีอบเชยน้ำชาอบเชยขึ้นมาหน่อยนึงฝรั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมีอบเชยอะไรนะซินนามอนเนาะ
1: ซินนามอน
0: ซินนามอนอยู่กับอบเชยจริงๆแล้วถ้าเป็นยาที่

0: ก็อันนั้นอาจจะแพงเอาเราถ้าเราแนะนำนะเราแนะนำเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเรา
1: หาได้ง่าย
0: หาได้ง่ายทำไมเราต้องไปตามคนอื่นเขาไอ้สิ่งที่เราไม่มีอย่าไปทำ
1: ค่ะอาจารย์
0: เอาของบ้านเรา
1: หาได้ง่ายนะคะต้องหาได้ง่าย
0: ว
1: ั
0: ตถุดิบนั้นต้องหาได้ในบ้านเราแล้วทำเองได้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วต้นทุนมันจะถูกไงอาจารย์ถ้าต้นทุนเราถูกยาสีฟันเราก็ขายได้จำนวนเยอะเพราะว่าเราขายถูกไงเราก็อาจจะขายเป็นดีนึงเยอะๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนหลอดหนึ่ง150 160แต่ที่เราจะขายเป็น10หลอดโอ้โหมันค่อยๆขายทีละนิดทีละนิด
1: ขายได้ยากเน
0: า
1: ะต้นทุน
0: อาจจะขายอยู่ที่หลอดยังไม่ถึง100หลอดจะ5-60บาทเนี่ยถ้าต้นทุนถูกเราก็ขายได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้สำคัญเรื่องยาสีฟันยาสีฟันของเราก็เป็นยาสีฟันประเภทยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเป็นหลอดใช่ไหมครับวันนี
1: ้
0: ก็มีส่วนผสมของฟอรายก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของเคลือบฟันแม่ฟันผุนะครับ
1: คือยาสีฟันนะคะถ้าเราเห็นตามท้องตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะเนื้อจะมีเนื้อใสกับเนื้อขุ่น
0: วันนี้เป็นเนื้อขุ่นใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะสูตรวันนี้จะเป็นเนื้อขุ่นนะคะเนื้อขุ่นก็จะมีพวกการที่เป็นเนื้อขุ่นนะคะสารขัดฟันจะมีความเยอะ
0: ครับ
1: ความปริมาณสารขัดฟันจะเยอะกว่าแบบใส
0: คือ
1: ถ้าแบบใสนะคะจะเหมาะกับคนที่อาการเสียวฟันเยอะ
0: ๆ
1: คือขัดบางๆเบาๆอะค่ะไม่ได้เน้นการขัดมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรขุ่นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เขาต้องการเน้นการขัดฟันโดยเฉพาะ
0: เอาพวกกล้าพลัดอะไรออก
1: ใช
0: ่ไหมเหมาะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟด
1: ู
0: ดบุหรี่
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหสิ่งที่นิโคตินมาติดเนี่ยโอ้โห
1: มาเกาะที่ฟัน
0: โอ้นั่นแหละไอ้ตัวคราบตัวนั้นแหละเอาออกยากนะครับโดยเฉพาะไอ้ชาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ชาแล้วก็ไอ้ตัวกาแฟหรือว่าอะไรพวกนี้มันที่มันสีเข้มๆมันก็ไปอยู่ตามอะไรตามซอกฟัน
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้บางทีมันต้องอาศัยในตัวสารขัดฟันสารฟันในสูตรเราก็จะมีอะไรบ้างอาจารย
1: ์มีตัวแคลเซียมคาร์บอเนต
0: นะครับ
1: แล้วก็ตัวไฮเดรตซิลิกา
0: โอเคสองตัวนี้ก็มันก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับ
1: แต่ถ้าอย่างสูตรใสอะค่ะมันจะมีแค่ไฮเดรตซิลิกาแต่มันจะเป็นอ่อนๆไม่ได้ขัดแบบรุนแรง
0: มันมีสารฟอกฟันขาวด้วยไม่ใช่เหรออาจารย
1: ์จริงๆมันก็มีค่ะ
0: แต่สารฟอกฟันขาวเราก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกว่าสารฟอกฟันขาวอย่างโซเดียมคาร์บอไมด์พวกนี้มันก็มาจากสารที่ไปหมอตันตแพทย์เขาแนะนำในเรื่องของการฟอกฟันเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งอะไรพวกนี้เขาจะใช้วิธีไอสารฟอกฟันขาวเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเทปปิดตรงบริเวณเหงือกหมดก่อนนะครับทั้งบนทั้งล่างเสร็จก็ใช้ไอโซเดียมคาร์บอไมด์พวกนี้ผสมเจือจางแล้วก็มาป้ายมาทาฟันก็จะขาวสวยพวกดาราก็ทำกันแต่พอนานๆไปก็ต้องเหลาฟันครับเพราะฟันมันบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆบางพอเหลาฟันแล้วทำไงต่ออาจารย์รู้ไหมพอเหลาฟันเสร็จก็เอาฟันใหม่มาสวมฟันเก่าฟันมันก็หายไปแล้วฟันเก่าเหลือแต่รากฟันนั่นคือสารตัวเนี้ยนี่เรื่องจริงที่ผมพูดเรื่องจริงเร
1: ื่
0: องจริงก็คือครอบฟันแต่พวกนี้เขาทำธุรกิจไงดาราก็มีรายได้เยอะก็ทำได้แต่เราเนี่ยอย่าไปทำเลยมันซี่ยังเป็นหลายหมื่น
1: เขาเรียกว่าทำวีเนียไหมคะ
0: เหมือนนั่นแหละก็เรียกวีเนียแหละเคยทำเหรออาจารย
1: ์ไม่ค่ะก็เห็นทำแต่ว่าคืออย่างบอกสารฟอกฟันมันได้ผลก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียในตัวของมันใช่ไหมคะ
0: ใช่บางคนเอาไปผสมในยาสีฟันมันดีช่วงแรกนะฟันขาวแต่ว่าพอใช้ไปบ่อยค่อยๆอาจารย์เคยใช้ยาสีฟันฟันขาวค่อยๆแบบมันถ้าเราร่างกายปกติไม่ค่อยเป็นไรนะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่เพียงพอน
1: ะ
0: ฟันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหงือกฉันมันหลวมไปหมดเลยฟันฉันมันทุกซี่เลยมันหลวมไปหมดเลยนี่คือผมเลยต้องเปลี่ยนยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันฟอกขาวฟันขาวเปลี่ยนมาใช้ที่ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรแนวเอิร์ฟที่มันกระชับฟันอันนี้สิ่งสำคัญลองไปศึกษาดู
1: รักษาลักเขารักทำเหงือกให้แข็ง
0: รักษาเหงือกให้แข็งแรงไว้ก่อนฟันขาวเราค่อยทำความสะอาดมันดีกว่าเราต้องไปเสียค่าก็เรียกฝังรากฟันเทียม1ซี่ขั้นต่ำ 30,000 บาทอย่างถูกที่สุดแล้ว 30,000 บาทถึง 100,000 บาทวันนี้คุณดูแลฟันดีๆนะ1 30,000 ถึง 100,000 คุณเก็บไว้ดีนะฟันของคุณทีนี้เราเริ่มจากสูตรของเราดีกว่าก่อนจะเริ่มสูตรเราเริ่มเอาภาชนะอาจารย
1: ์นะคะ
0: อุปกรณ์ต่างๆ
1: สูตรนี้ถ้าทำยาสีฟันสูตรนี้เราไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะตอนแรกเลยก็จะเป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับเอาไว้ผสมพวกยาสีฟันนะคะ แล้วก็จะมี

0: ตัวช้อนสเตเลสนะคะที่เอาไว้สำหรับตักสารต่างๆนะคะที่จะที่อยู่ในสูตรนะคะแล้วก็จะมีพายซิลิโคนแบบนี้นะคะ
1: ตับปีช่วย
0: ทับปีเนี่ย
1: มาช่วยตัก
0: ก็เอามาไว้ตักสารในกรณีที่เยอะนะคะ
1: ครับ
0: ก็ใช้จะใช้ช้อนเล็กๆอย่างนี้ก็มันก็จะใช้เวลานานนะคะใช้แบบนี้ไปเลยนะคะทับปีแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อสแตนเลสแบบนี้นะคะสำหรับเอาไว้ช่วยละลายนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นยาสีฟันเนี่ยนะคะจะต้องมีเครื่องช่วยตีเครื่องผสมแบบนี้นะคะเพราะว่ายาสีฟันเนื้อค่อนข้างหนืดใช่ไหมคะไม่เหมือนเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนี่ยยังกวนมือเนี่ยยังพอทำได้นะคะแต่ยาสีฟันเนี่ยจะต้องมีเครื่องผสม
1: ถ้าไม่มีเครื่องผสมยาสีฟันก็เขาจะแยกแคทออกมาได้ง่ายกว
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยควรจะมีเครื่องผสมแบบนี้นะคะ
1: ถ้าทำจำนวนน้อยๆก็เอาขนาดนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าทำจำนวนทีง50โล100โลก็โมอิสเทอไรเซอร์นะครับ
0: ใช่
1: ขอแนะนำครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เราก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะ
1: กล่องไว้สำหรับละลายเมนทอลพิบเซนกระบูนที่เป็นเกรด
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็ควรให้เป็นน้ำมันก่อนถึงจะเติมลงในยาสีฟันถ้าเกิดไม่เป็นน้ำมันก่อนเติมลงไปก็จะไม่ละลายกลุ่มบิมเสียนกับบูมเมนทอนเนี่ยจะไม่ละลายในเนื้อยาสีฟันได้นะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะ
1: ทำความสะอาดด้วย
0: ทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเราจะมีตัวแอลกอฮอล์ 70% แบบนี้นะคะสำหรับฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้สำหรับในการผสมนะคะท
1: ี
0: นี้แอลกอฮอล์เนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามพวกร้านขายยานะคะความเข้มข้น 70% บางทีเราไปเห็น 95% นะคะ 96% จริงๆใช้แค่ 70% ก็พอ
1: การฆ่าเชื้อดีที่สุดก็บอกอยู่ที่ประมาณสัก 70%
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ฆ่า 10% มันไม่ฆ่าเชื้อไม่ได้
0: ใช่ค่ะมันระเหยเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้มันยังทิ้งเวลาสำหรับในการฆ่าเชื้ออยู่นะคะถ้าเป็นความเข้มข้น 70% นะคะ
1: ก็ฉีด
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะสำหรับทำความสะอาดหรือถ้าใครคิดว่าการใช้กระดาษเหมือนเป็นการสิ้นเปลืองนะคะก็คือใช้แล้วทิ้งก็คือเป็นผ้าสำหรับเช็ดพวกจานชามนะคะ
1: ครับ
0: ที่มันไม่มีขนกระดาษเหมือนกันนะคะเลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้แบบไม่มีขนเพราะว่ามันจะไปติดในเนื้อของผลิตภัณฑ์เราได
1: ้ใช่ก็ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมครับ
0: ค่ะ
1: ควรใส่ใจนะครับในเรื่องของวัสก็เรียกภาชนะที่เอามาผลิตนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะมันก็จะไปแย่แฝงอยู่ในโปรดักต์ของเราทำให้โปรดักต์ของเราไม่ดูไม่ดีไม่น่าเชื่อถือนะครับ
0: ทีนี้วิธีการ
1: โอเคครับ
0: ทำความสะอาดนะคะก็ฉีดนะคะให้ทั่วภาชนะด้านในนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ไปด้านนอกแบบนี้นะคะฉีดทิ้งไว้เลยนะคะ
1: แล้
0: วก็เช็ดนะคะเช็ดแบบยังมีความไม่ต้องแห้งมากอะค่ะทิ้งให้เขา
1: แห้งเอง
0: แห้งเองด้วยจะดีนะคะ
1: โอเค
0: นะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะนี่แหละค่ะอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราทำความสะอาดมาแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างนะคะการแต่งกายก็สำคัญนะคะอาจารย
1: ์
0: ในการที่จะผสมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องมีอะไรบ้างหมวกคลุม
1: ใช่ครับป้องกันเส้นผมหล่นลงมาใส่ในปัจจุบันนะครับ
0: นะคะแล้วก็จะมีแมสนะคะสำหรับป้องกันทั้งสิ่งที่จะออกจากตัวเราแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาในร่างกายเรา
1: แว่นตา
0: ครับนะคะแว่นตา
1: แว่นตา
0: แว่นตานี่
1: กันเพื่ออ
0: ะไรคะอาจารย
1: ์กันน้ำมันหอมระเหยถ้าอยู่ตามเยอะๆน้ำมันหอมระเหยหรือฝุ่นจากแคลเซียมคาร์บอเนตมันฟุ้งเข้ามาในบุเยื่อต
0: าน
1: ะครับบุเยื่อตาจะอักเสบได้แดงได
0: ้ค่ะ
1: บางคนบอกทำไมฉันตามีปัญหา
0: คัน
1: แล้วก็มันมาจากกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยทำลายบุเยื่อจมูกถ้าทำเยอะนะยุอะไรก็เรียกบุเยื่อตาแล้วบุเยื่อปอดต้องระวังนะครับต้องป้องกันดีๆนะครับอยู่ในโรงงานถ้าทำขนาดเป็น100กิโลขึ้นไปควรจะมีวิธีการป้องกันหรือในห้องนั้นควรจะมีพัดลมดูดอากาศเกิดการถ่ายเทเกิดการหมุนเวียนนะครับ
0: ไม่ควรจะ
1: เป็นที่ทึบ
0: ใช่ค่ะต้องมีการถ่ายเทอากาศนะคะเพราะว่าฝุ่นเขาจะได้ออกไป
1: ต่างข้างนอกนะครับก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศอยู่นั่นคือสิ่งสำคัญ

0: ทำเล็กน้อยไม่เป็นไรทำเล็กน้อยนี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับถึงไม่สะดวกในการปิดแต่พอปิดพับพูดไม่ได้ลำบากใจโอเคครับอาจารย์ต่อ
1: โอเคค่ะทีนี้อีกอย่างที่จะต้องมีก็คือถุงมือยางนะคะที่เราจะต้องสวมใส่เพราะว่าเชื้อต่างๆบางทีมันติดตามซอกเลนมาถึงเราจะทำความสะอาดมือบางทีมันก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสวมถุงมือนะคะแล้วก็ฉีดฆ่าแอลกอฮอล์อีกสักรอบนึงก็ได้นะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในการผสมต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราเข้าเนื้อหาสูตรกัน
0: เลยเนื้อหาเลยครับอาจารย
1: ์สูตรวันนี้นะคะก็คือเป็นยาสีฟันนะคะ
0: บาร์เอเลยครับ
1: เนื้อครีมนะคะสูตรฟูไลผสมฟูไลนะคะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะคะ1
0: 2 3 4 D E F
1: ค่ะ
0: ทั้งหมด5พาร์ทเอ้ย2 4 6พาร์ทโอเค
1: พาร์ทนะคะ
0: เอาพาร์ทที่1ก่อนอาจารย
1: ์พาร์ท A นะคะพาร์ทที่1นะคะ
0: ก็มี
1: เซนแทนกรรมค่ะ
0: อันนี้เพิ่มความหนืดทำให้เนื้อยาสีฟันเป็นเนื้อขึ้นมาน
1: ะคะ
0: กับ DI water นะครับ
1: DI water ก็คือเป็นน้ำนะคะที่ใช้น้ำที่ใช้เนี่ยก็เป็นน้ำดื่ม
0: ใช่ครับ
1: ได้นะคะไม่เอาน้ำแร่มาทำนะคะ
0: ครับผม
1: เราจะใช้เป็นน้ำดื่มนะคะในการมาเป็นตัวทำละลายในสูตรนะคะพาร์ท B ค่ะจะมีตัวของไฮเดรตซิลิก้า
0: ไฮเดรตซิลิก้านะ
1: อันนี้ถ้าในฉลากพวกยาสีฟันเราจะเห็นกันเยอะนะคะตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยไฮเดรตซิลิก้าจะเป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะมีทั้งชนิดที่ให้ความข้น
0: และเพิ่มเนื้อด้วย
1: ใช่เพิ่มเนื้อนะคะกับชนิดที่ไม่ให้ความข้นแต่ทำหน้าที่เพียงแค่ขัดฟันนะคะอันนี้ก็คือต้องดูด้วยนะคะบางทีเราต้องการเนื้อให้ข้นจากตัวไฮเดรตซิลิก้าแต่เราไปเอาชนิดที่ไม่ข้นหนืดมาเนี่ยนะคะจะเป็นผงแบบนี้มานะคะตัวต่อไปก็คือตัวโซบิทอลนะคะ 70%นะคะตัวนี้เป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นนะคะให้ช่องปากเราด้วยแล้วก็ให้เนื้อยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยในสูตรอาจจะทำให้เนื้อยาสีฟันแห้ง
0: ใช่ครับสูตรต้นให้ความชุ่มชื้นด้วยกีซาลีนด้วยตามด้วยกีซาลีน
1: ค่ะแล้วก็กีซาลีนนะคะ
0: ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันอ
1: ันนี้ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะพาร์ตต่อไปนะคะพาร์ตสี่นะคะ
0: ซูการ์โรสนะครับให้ความหวาน
1: ให้ความหวานอันเนี้ยเราจะได้ยินคำว่าให้ความหวานแทนน้ำตาล
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็คือกลุ่มพวกอย่างซูคาโรส
0: ใช่ครับ
1: อย่างตัวของโซเดียมซัคคารีนนะคะที่จะให้ความหวานเพราะว่าน้ำตาลมันมีผลทำให้เกิดอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ชื่อมันเป็นอาหาร
0: แบคทีเรีย
1: เป็นอาหารแบคทีเรียนะคะ
0: แบคทีเรียก็ถ่ายออกมาก็เลยปากเหม็น
1: ใช่มันก็เลยมี เพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อแบคทีเรียนะคะดังนั้นเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตัวที่ให้ความหวานจากน้ำตาลนะคะเราจะให้ความหวานอย่างอื่นแทนก็อย่างเช่นตัวของซูคาโรสนะคะตัวต่อไป
0: โซเดียมเบนโซโอเอทคือสารกันเสียนะครับ
1: เป็นสารกันเสียนะคะ
0: อันนี้ก็จะอยู่ในอาหารนะคร
1: ับ ใช่ค่ะอยู่ในพวกกลุ่มอาหารต่างๆนะคะ
0: แล้วตัวต่อไปก็คือฟลูออไรด
1: ์จริงๆชื่อเต็มคือโซเดียมฟลูออไร
0: ด์โซเดียมฟลูออไรด์แต่ว่าตัวนี้เราสั้นๆฟลูออไรด
1: ์ฟลูออไรด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันฟันผุนะคะเคลือบฟันไม่ให้ฟันเนื้อฟันของเราเนี่ยบางนะคะ
0: ตัวต่อไปคือพาร์ท B ก็คือโซเดียม
1: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: แคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟัน
1: สารขัดฟันนะคะจะเป็นผงขาวๆแบบนี้
0: สารขัดฟันนี้ก็ทำให้เป็นเนื้อด้วยแล้วก็ขัดฟันด้วยแล้วก็ทำให้เนื้อแข็ง
1: ใช่
0: ถ้าใช้มากก็เนื้อจะแข็งนะครับแล้วก
1: ็การขัดฟันเนี่ยนะคะมันจะมีการขัดฟันที่ให้การขัดฟันที่เขาเรียกอะไรนะมากกว่าตัวของไฮเดรตซิลิก้า
0: สารขัดฟันตัวนี้ไม่แนะนำในยาสีฟันไม่แนะนำให้ใช้เบอร์ใหญ่จนไปไม่เกิน 0.3 นะครับในยาสีฟันสมุนไพรก็ใช้แค่0ไม่เกิน 0.3 นะครับตัวต่อไปอาจารย
1: ์ค่ะแล้วก็ตัวพาร์ท E นะคะเป็นสารชำระล้างนะคะ
0: อะมีซอฟ
1: LS11 ค่ะอันนี้เป็นสารชำระล้างจากกลุ่มกรดอะมิโนได้จากธรรมชาติ
0: อะมีไลท์ตัวต่อไปอะมีไลท์
1: นี่ก็ได้จากกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนกันนะคะเป็นตัวให้ทั้งฟองเยอะแล้วก็ให้
0: นุ่มนวลเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะทำความสะอาดเพราะบางท่านเนี่ยจะชอบฟองเยอะ
0: ๆฟาสต์ F ต่ออาจารย
1: ์ F เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่ม
0: พิมเซนกันบูนเมนทอน
1: เป็นตัวช่วยในเรื่องของ
0: กลิ่น
1: หอม
0: ลดอาการอักเสบ
1: ลดอาการอักเสบนะคะเป็นสารแอคทีฟ
0: พิมเซนการูนเมนทอนเปปเปอร์มินต์น้ำมันการปลูแล้วก็
1: สเปียร์มินนะคะ
0: ยาสีฟันสูตรนี้ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อ่ะเริ่มเลยอาจารย์
1: ทีนี้วิธีการนะคะในการนำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ท A กันก่อนนะคะขออนุญาตเก็บกะละมัง1ใบค่ะอาจารย์
0: ครับผม
1: พาร์ท A นะคะในส่วน

0: ที่เราจะต้องทำนะคะก็คือ
1: เซนเซนกรรม
0: ละลายเซนเซนกรรม
1: กับน้ำ
0: กับน้ำนะคะเอาน้ำเทลงไปเลยค่ะ
1: เซนเซนกรรม
0: เซนเซนกรรมนะคะถ้าใครทำเยอะๆนะคะผ่านตัวตะแกรงร่อนได้นะคะบางทีจับตัวกันจะค่อยๆเติม
2: เราทำน้อยนะครับนี่คือเป็นการทดลองสูตรน้อยแล้วก
0: ็ค่อยๆเติมค่อยๆผสมแบบนี้นะคะ
2: ค่อนข้างจะละลายยากนิดนึงนะครับ
0: ไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะเซนเซนกรรมก็จะเป็นตัวสร้างเนื้อนะคะให้เนื้อยาสีฟันมีความ

0: มีสูตรที่อาจารย์ทำไว้แล้วยังครับตัวนี้ตัวนี้ไหม
1: มีแล้วค่ะ
0: อันนี้คือค่อยๆทำนะครับแต่กระบวนการทำตัวนี้เราก็ต้องใช้เวลานานนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยทำไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูก่อนนะคะ
0: ผสมให้ดูแล้วค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับเรามีสูตรที่ทำผสมไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้ผสมไปแล้วเนื้อก็จะเป็นลักษณะใสๆแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้
0: ก็ต้องใช้เวลากว่าจะเนื้อใสๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
1: แ
0: ต่ระยะเวลาเรามีจำกัดเราก็เลยผสมไว้แล้วนะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยใสแบบนี้นะครับ
1: เนื้อมีความข้นความเหนียวนะคะ
0: ต้องใช้เวลานิดนึง
1: พาร์ทเอเนี่ยจะต้องละลายจนเม็ดการเป็นก้อนของเนื้อ
0: ถ้าเป็นก้อนก็จะเป็นก็เรียกเหมือนเม็ดข้าวโพดอยู่ในยาสีฟันเม็ดอยู
1: ่
0: ไม่ได้ต้องให้เป็นเนื้อเป็นวุ้นแบบเนี้ยยืดๆแบบนี้ได้ก็โอเคผ่านโอเคอาจารย์อันนั้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
1: นะคะคนจนสังคันกรรมนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ตอนนี้ตอนต่อไปเลยอาจารย
1: ์ทีนี้ต่อไปเราก็เติมตัวกลีเซอรีนก่อนเลยค่ะ
0: เอาตัวนี้เลยตามตัวนี้เลยไหมครับ
1: เดี๋ยวขอเติมให้ดูก่อนค่ะในพาร์ทนี้นี่นะคะเติมกลีเซอรีนเข้าไปค่ะ
0: ครับอันนี้เติมแล้วใช่ไหมอาจารย์นี
1: ่เติมหมดแล้วค่ะ
0: วันนี้เติมแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้
1: ใช่อันนี้จะเป็นถ้าใน
0: อันนี้เติมพาร์ท B ไปแล้ว
1: อันนี้จะเป็น A กับ B ทั้งหมดแล้ว
0: แล้วจะเป็นเนื้อแบบน
1: ี้ใช่จะได้เป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็คือพาร์ท B ก็คือไอเดซิลิก้านะครับแล้วก็โซบิทอลแล้วก็คีซาลีนก็คือรวมมาแล้วเป็นพาร์ท B นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: A กับ B รวมกันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ในส่วนนี้สามารถใช้เครื่องผสมได้นะคะ
0: อาจารย์จะเติม
1: ต่อไปก็คือเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเติมโซบิทอลไป
0: โซบิทอล
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วไอเดซิลิก้าใส่เลย
1: เดี๋ยวละลายให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมตัวของไอเดซิลิก้าลงไปนะคะ
0: ไอเดซิลิก้านี่ต้องค่อยใจเย็นๆนะครับก็มันฟุ้งนะครับเนี่ยมาก่อนอาจารย์มันฟุ้งแล้วแบบมันละเอียดมากมันเข้าในบุก็เรียกบุ
1: อะไรที่ฟุ้งๆนะคะแนะนำว่า
0: เมื่อบุตาได้นะครับ
1: กวนอย่างช้าๆนะคะเบาๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะรวมกัน
0: ต้องใจเย็นนะครับช่วงที่เราผสมไอเดซิลิก้าต้องใจเย็นอย่าใช้เครื่องความเร็วรอบสูงมันจะฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะครับแล้วมันก็จะทำลายเยื่อบุพวกตาพวกจมูกเรานะเพราะว่ามันฝุ่นละเอียดนะครับปอดเราก็จะพังได้ต้องค่อย
1: A กับ B นี่นะคะจะเป็นพาร์ทที่ต้องทำ
0: ต้องระวัง
1: ด้วยนะคะแล้วก็
0: ฝุ่นมันละเอียดมาก
1: ต้องละลายให้ดีด้วย
0: ถ้าละลายไม่ดีก็จะยาสีฟันเราออกมาไม่ดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่ในเนื้อยาสีฟันนะครับ
1: อันนั้นสำคัญมากนะคะ
0: ก็คือพาร์ท B กับพาร์ท A ในรวมกันแล้วก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี
1: ้ถ้าทำ A กับ B ให้เข้ากันดีสวยตั้งแต่แรกอะค่ะเนื้อสวยตั้งแต่แรกอะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: พาร์ทอื่นๆก็จะไม่มีปัญหานะคะ
0: อ๋อนี่ก็สวยแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ย
1: แต่ว่า
0: จบกันเองแล
1: ้วแต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันยังไม่มีความหนืดเท่าไหร
0: ่ต้องรอให้หนืดแบบนี้ก่อนใช
1: ่ไห
0: มทิ้งไว้ครั้งคืนไว้หนึ่งคืนใช่ไหมจ๊ะ
1: จะดีมากค่ะ
0: อันนี้ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะประมาณ3ชั่วโมง
0: อันนี้ทิ้ง3ชั่วโมงจะหนืดแล้วนะถ้าทำเลยเนี่ยเราจะมันจะเหลวก่อน
1: ใช่
0: ต้องรอเซตตัวก่อนนะครับ

0: ไว้สักประมาณ3ชั่วโมงที่เราทำมาเนี่ย3ชั่วโมงนั้นเนี่ยทำเมื่อตอนเช้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ทำมา3ชั่วโมง
2: โอเคอาจารย์อ
1: ันนี้ก็จะเป็น A กับ B นะคะพาร์ท A กับพาร์ท B
0: พาร์ท A พาร์ท B ก็เป็นเนื้อนี้เราที่เราทำ
1: ก่อนพอทิ้งเอาไว้เราจะได้เนื้อแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อที่ทิ้งไว้3ชั่วโมงนี่แหละ
0: อันนี้ไปทิ้งก่อน3ชั่วโมงค่อยทำใหม่
1: อาจารย์คะหนูว่าเราเปลี่ยนเป็น
0: ปัญญาที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคือเปลี่ยนจากโอเคให้เข้าใจนะครับอันนี้คือทำไว้แล้วนะครับทำก่อนแล้วนะครับ
1: ทำก่อนไว้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่ารอนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้เซตตัวต้องทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้หน่อยนึงเพื่อให้เกิดการเซตตัวก่อนนะครับยาสีฟันมันก็จะได้เป็นยาสีฟันที่สมบูรณ์แบบนะคร
1: ับ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพาร์ท4ลงไป
0: พาร์ท4ก็จะมีซูการูสใช่ไหมครับซูการูสใส่เลยนะคะอาจารย
1: ์ใส่ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือโซเดียมเบนโซเอทก็คือสารกันเสียนะครับตัวต่อไปก็คือฟอไร
1: ค่ะ
0: เอาใส่ไปเลยคนให้เข้ากันก่อน
1: นะคะถ้าคนไม่ไหวก็ใช้เครื่องค่ะ
0: ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะถึงจะเติมแคลเซียมคาร์บอเนตไปอ๋อผมก็ต้องทำพาร์ทนี่ไว้ก่อนสิครับ
1: ค่ะทีนี้
0: ทำพาร์ทน้ำมัน
1: ในส่วนของพาร์ทที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะ
0: ก็คือพาร์ท F
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็ต้องทำเป็นพาร์ท F ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวอาจารย์ขยับมาทางนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ขยับผสมจะได้เห็น
0: ครับผมได้ครับ
1: ที่อาจารย์ลิศจะเตรียมนี่ก็คือในส่วนของ
0: พาร์ท F
1: พาร์ท F นะคะจะต้องละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะดูจอหน่อยครับขอโทษนะครับก็พาร์ทเอฟก็จะมีพิมเสนการูนเมนทอนเราก็ทำละลายด้วยกันนะครับพิมเสนการูนเมนทอนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ละลายเป็นน้ำมันก่อนก็จะเป็นเม็ดอยู่ในยาสีฟันนะครับก็ไม่ทำละลายกับเนื้อครีมนะครับไอ้กลุ่มที่เป็นน้ำมันเปอร์เปอร์มินการพลูพวกนี้ก็จะทำละลายกับเมนทอนได้นะพิมเสนได้เปอร์เปอร์มินนะครับสเปียร์มินละลายเข้ากันเลยนะจันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะละลายให้เข้ากันเลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับเราคนให้เข้ากันนะครับ
1: อันนี้จะเป็นพาร์ท F นะคะอันนี้จะเป็นพาร์ท A B แล้วก็ C นะคะอยู่ด้วยกันพาร์ท F นะคะก็คือละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
0: ที่เป็นเม็ดๆเนี่ยต้องอาศัยน้ำมันมาช่วยทำละลายนะครับน้ำมันพวกน้ำมันการพลูน้ำมันเปเปอร์มินน้ำมันสเปียร์มินพวกนี้มาทำละลายได้กันได้นะครับ
1: ค่ะมันจะช่วยทำให้ละลายได้เร็วขึ้น
0: ถ้าเราจะใส่น้ำมันที่ดับกลิ่นปากอย่างเช่นน้ำมันอบเชยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยในปาร์ทนี้นะครับถ้าใครต้องการดับกลิ่นปากเยอะๆนะครับ
1: ถ้าในกะละมังสเตเลตอันนี้นะคะจะเห็นว่าพาร์ท4นะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเติมพาร์ทดีลงไปเลยค่ะ
0: พาร์ทดีก็แคลเซียมคาร์บอเนตกับอามีซอฟนะครับแล้วก็อามีไลท์นะครับอามีซอฟอามีไลท์นะครับ
1: นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นพาร์ทดีก่อนนะคะถ้ากลัวฟุ้งก
0: ็พาร์ทดีกวนให้เข้ากันก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรที่มีขวาครอบที่มิดชิดนะคะเครื่องกวนก็ไม่ต้องไปกวนก็ได้เราใช้เครื่องกวนคนเลยนะครับ
1: คือถ้าเห็นเนื้อขุ่นๆนะคะก็คือมันมาจากตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตก็เป็นเนื้อใส
0: ครับเนื้อสวยขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวเราปั่นนะคะ
0: ปั่นเรียบร้อยเป็นน้ำมันแล้วนะครับ

0: จารย์ช่วยโอเคค่ะเหมือนกันนะคะการใส่แต่ละพาร์ทเข้าไปอะค่ะจะต้องปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วค่อยเติมอีกพาร์ทลงไปนะคะ
1: เริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
0: ค่ะต่อไปเดี๋ยวเริ่มเติมตัว
1: ที่เป็นพาร
0: ์
1: ท
0: ค่ะ
1: มีซอฟพาร์ทพาร์ท E นะครับ
0: พาร์ทมีซอฟเนี่ยจะพุ่งจะฟุ้งมากเลยนะคะ
1: มีซอฟเสร็จก็มีไลท์นะครับ
0: เดี๋ยวนะคะอาจารย
1: ์มีไลท์เขาจะได้เป็นลงไปได้ง่ายขึ้นมีซอฟกับมีไลท์นะสารฟองครับ
0: อย่างสูตรนี้เราสามารถเคมได้นะคะว่าปราศจาก SLS นะคะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติได้เลยนะคะสูตรนี้เห็นไหมคะยิ่งเนื้อยาสีฟันก็จะมีความหนืดขึ้นเมื่อใส่อะไรที่เป็นผงนะคะเข้าไป
1: โอเคเนื้อจะเหนียวขึ้นครับ

0: พอ
1: โอเคค่ะพอเข้ากัน
0: พาร์ทอี
1: เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เติม
0: พาร์ทเอฟหรือพาร์ทเอฟจะมีพิมเสียงการ์บูนเมนทอนน้ำมันเปปเปอร์มินต์น้ำมันการ์บูน้ำมันสเปียร์มินต์เราก็เติมพาร์ทเอฟลงไปเลยนะพาร์ทเอฟก็ช่วยในเรื่องของทำให้เป็นยาสีฟันมีกลิ่นหอมลดอาการนะปวดฟันได้แล้วก็ช่วยสดหอมสดชื่นขึ้นทำให้ยาสีฟันน่าใช้นะครับเนื้อจะเบาขึ้นพอใส่พาร์ทเอฟลงไปก็คือมีน้ำมันเป็นตัวประสานทำให้เนื้อมันเบาขึ้นทำให้เนื้อสวยขึ้นน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: สวยนะยายเนื้อสวย
1: ค่ะเนื้อสวยค่ะพอใส่ในส่วนสุดท้ายแล้วอะค่ะอาจจะต้องปั่นให้นานอีกนิดนึงนะคะ
0: เพื่อให้เนื้อมันประสานกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆยาสีฟันเวลาเนื้อประสานกันเนี่ยมันก็จะทำประสานกันแล้วมันทำให้รสชาติน่าใช้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อมันไม่ประสานกันเนี่ยมันก็จะแยกสารบางตัวที่แบบมันตกค้างมาอยู่แบบก็เรียกว่าอยู่บนผิวผ
1: ิ
0: วเนื้อยาสีฟันนะครับพอไอสารฟองต่างๆถ้ามันอยู่บนเนื้อผิวยาสีฟันเนี่ยมันก็จะมาทำลายตัวบุในเยื่อเนื้อเยื่อปากต่างๆอย่างในช่องปากเนี่ยเนื้อเยื่อมันค่อนข้างจะอ่อนโยนนะครับถ้าสารเคมีตัวไหนที่เป็นสารฟองที่มันไปทำลายตัวเยื่อบุในช่องปากเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาก็คือแสบในช่องปากแล้วเป็นแผลเหมือนนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะกัดปากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรกัดปากนะ เป็นแผลเล็กๆอ่ะอะไรกัด
1: ร้อนใน
0: ร้อนในใช่ร้อนในก็คือมาจากไอ้กลุ่มพวกนี้แหละสารพวกนี้สารเคมีพวกนี้ก็มีผลมาจากการผลิตที่บางทีมันไม่เขาเรียกผสมกันไม่
1: เข้ากันดี
0: ไม่เซ็ตให้เข้ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามจริงๆเวลาปั่นในปริมาณเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอะไรเขาเรียกว่าความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาความร้อนจากภายนอกความร้อนจากการที่ใบพัดมันหมุนกับไอตัวมันก็เกิดความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนนี้สูงอยู่นะถ้าเกิดว่าปั่นไปนานๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งถ้าเกิดเป็นถังเป็น100กิโลขึ้นไปเนี่ยมันโอ้โหความร้อนเกิดสูงมากบางครั้งเนี่ยถ้าความร้อนสูงเนี่ยมันต้องมีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างๆด้วยซ้ำไปมันจะทำให้ไอ้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยในยาสีฟันเนี่ยจะได้ไม่ระเหยออกไปสำคัญนะครับกระบวนการผลิตแต่ถ้ากรณีที่เราไม่เข้าใจตรงนี้บางครั้งเนี่ยทำไมยาสีฟันเราบางทียังไม่ถึง2ปีแล้วกลิ่นหอมมันหายไปหมดมันก็เกิดกระบวนการตรงนี้แหละกระบวนการ
1: ผสม
0: การผสมเนี่ยก็มีผลมาจากการผสมที่บางทีผิดพลาดตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: มันพลาดไปแล้วทำให้ยาสีฟันเราอยู่ได้ไม่ถึง2ปีกลิ่นหอมมันก็ดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างที่2บางทีการบรรจุแพ็คเกจจิ้งแพ็คเกจจิ้งก็มีผลถ้าแพ็คเกจจิ้งเรามีการรั่วมีอะไรเนี่ยการเก็บมันก็อยู่ได้ไม่นานบางครั้ง

0: กลิ่นมันระเหยออกไป
1: กลิ่นระเหยออกไปก็เลยบางครั้งเราต้องใส่ใจตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ทุกขั้นตอน
0: ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายาสีฟันจะมีฟอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดที่ปากของหลอดมาเนี่ยก็เพราะว่ากันพวก
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันหอมระเหยนะคะ
1: ระเหยออกไปแล้วจะมีฝาปิดอีกชั้นนึง
0: ค่ะ
1: ยาสีฟันเขามีอายุประมาณ2ปีนะครับให้ใช้แค่ประมาณ2ปีก็ประมาณ2ปีที่ใช้ทั่วไปนะก็กำหนดไว้แค่2ปีแต่ถามว่า2ปีใน2ปีนั้นมันประสิทธิภาพของสมุนไพรหมดหรือยังมันไม่หมดแต่มันก็ด้อยลงด้อยลงด้อยกลิ่นหอมก็ด้อยลงสารต่างๆก็ด้อยลงไปเรื่อยๆถามว่าจะได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถามว่าดีแบบหอมฟุ้งอยู่มันก็ไม่ฟุ้งแล้วก็ด้อยลงไปอาจจะเนื้ออาจจะแข็งบ้างอะไรบ้างเนื้อแอบอาจจะมีแยกชั้นบ้างบางย่ออะไรแบบนี้ถามว่าใช้ได้พอใช้ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเกิน2ปีไปแล้วแต่ถ้าในช่วง2ปีเนี่ยถือว่าโอเคจะได้อยู่อันนี้การใส่ใจขั้นตอนการผลิตเนี่ยสำคัญ
0: เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าคือยาสีฟันเนี่ยอะไรที่แบบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆก
1: ็ต้องใส่ใจ
0: ต้องใส่ใจนะ
1: บางทีที่เราพูดเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่เราได้ทำแล้ว
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นปัญหาที่ตามมามันก็มีการแก้ไขมาเราก็เลยมาแนะนำหรือว่าการสอนออกมาทุกอย่างมันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแหละไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการผิดนะคนที่จะผลิตขายหรือผลิตอะไรเขาก็ต้องมีทดลองสูตรเป็น20 30 40 50 60สูตรกว่าจะได้สักสูตรที่มีคุณภาพ
0: ทั้งเรื่องของรสชาติใช่ไหมคะที่จะถูกใจทั้งเรื่องของความคงตัวของสูตรใช่ไหม
1: มันก็ต้องมีความขยันอดทนต่อสู้กว่าจะได้สูตรมาต้องลงทุนด้วยเงินด้วยแรงอะไรต่างๆบางครั้งกว่าจะได้แต่กว่าจะได้สูตรนี้มาก็ต้องทุ่มเทพอสมควรก็เราในคนที่มานั่งฟังหรือว่านั่งเรียนรู้อยู่ก็พยายามตั้งใจนะครับตั้งใจดูไว้ตั้งใจดูแล้วตั้งใจจดตั้งใจฟังไว้เพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับ
0: เห็นไหมคะยิ่งปั่นนานเนื้อยิ่งขึ้นเงาสวย
1: สวยใช่กับน้ำมันมันจะเข้าไปในเนื้อสารทุกตัวมันก็เป็นเซตตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับบางครั้งเลยบางทีเด็กๆเนี่ยเขายังไม่ได้ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่พอถึงเวลาอุ้ยทำไมเราไม่เอาตอนนั้นเลยแบบนี้ทำไมเรายังคิดไม่ได้แบบนี้ถ้าเราคิดได้ตอนนี้เราอาจจะรวยเร็วก็ได้ใช่ไหมก็ตั้งใจนะคนที่เรียนก็ตั้งใจดูไว้นะครับตั้งใจดูไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันดูแบบนี้นะมันทำประโยชน์ได้มันทำเงินให้เราได้ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนรู้ตรงนี้เพราะสิ่งที่เรามาสอนวันนี้มันก็คือเป็นอาชีพนึงอาชีพนึงเลยทีเดียวแต่ว่าคุณจะต้องไปอะไรก็เรียกต้องใจตั้งใจทำไม่ใช่ว่าอุ้ยมีของมารวมมาวางให้คุณนั่งทำเลยคุณต้องไปเรียนรู้ว่าคุณต้องไปซื้อที่ไหนมันโอ้โหมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นไอ้สิ่งที่คุณเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเขาเปรียบมาให้คุณหมดแล้วมาดูแลคุณได้เห็นแต่เวลาคุณไปซื้อสารตัวนี้ซื้อที่ไหนสารที่นี่ซื้อที่ไหนสารที่นี่มันเป็นสิบตัวมันแต่ละที่มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละทางกันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดบางครั้งเนี่ยมันต้องมีความอดทนจะทำอะไรสักอย่างมันต้องมีความอดทนกว่าจะเป็นของชิ้นหนึ่งได้มันต้องใช้ความอุตสาหะความตั้งใจความทุ่มเทเงินทุนสมอง
0: ทุกอย่าง
1: ลงทุนหมดอะลงทุนหมดคร
0: ับ ทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับทุกอย่างมันต้องลงทุนหมดวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำเราก็ต้องเตรียมไว้ความรู้ต้องเอาไว้ก่อน
0: ศึกษาหาข้อมูล
1: ใช่ก็ถือว่าเนื้อสวยหน้าจามันน
0: ี
1: ้เนื้อสวยยาสีฟันที่เป็นสูตรผสมฟลูออไรด
0: ์
1: เป็นสูตรที่สวยทีเดียว
0: จะไม่ผสมก็ได้นะคะก็แค่ตัดฟลูออไรด์ออกแล้วก็อาจจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรอะค่ะอาจารย
1: ์ก็อาจจะไปผสมสมุนไพรตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เราอย่างเช่นคอยหรือว่าอะไรที่เราชอบอะไรเราก็ใส่ตัวนั้นไปสารตัวไหนที่เราชอบคอยมันเหนือกอยากให้เหงือกแข็งแรงเหงือกมันหลวมอยู่ใส่คอยไปเหงือกแข็งแรงหรือว่าจะไปใส่ลิ้นทะเลก็ได้เพราะบางทีลิ้นทะเลมันช่วยลดเป็นแผลในช่องปากรักษาแผลในช่องปากก็ลิ้นทะเลไปหรือเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อะครับเราในท้องถิ่นเรามีอะอย่างเช่นใบฝรั่งแบบนี้เรามีเราก็หยิบใส่ไปได้เราก็ต้องทำเป็นผงบดให้ละเอียดเราเอามาอบไอ้ฆ่าเชื้อก่อนแล้วบดให้ละเอียดใส่ลงไปได้เหมือนกันนะครับ

0: ก็ต้องบดให้ละเอียดนะอย่างน้อยก็คุณต้องบดเบอร์มันต้องละเอียดพอสมควรถึงจะใส่ลงไปถ้าไม่ละเอียดมันก็ไปทำลายตัวเคลือบฟันได้ทำลายต่างๆบางคนก็ไปใส่ผงถ่านลงไปก็ได้แล้วแต่หรือว่าบางคนก็ในบ้านแถวบ้านก็มีตะโกต้นตะโกเปลือกตะโกมันลดฝาดเหมือนกันรักษาได้ดีบางคนก็ไปใส่เปลือกอะไรอ่ะไอ้ต้นมะขามเทศก็มีเปลือกมะขามเทศรักษาเหงือกดีอะไรแบบนี้
1: มะขามเทศต้นมะขามเทศที่เรากิน
0: เปลือกมันนะเปลือกต้นมันนะครับ
1: อ๋อแต่ใช้เปลือกของต้น
0: ใช่บางคนก็ไปใส่ใบชาใบชาก็ดับกลิ่นปากดีอะไรแบบนี้
1: ใบชาใส่สกัดใบชา
0: ไปใส่สมุนไพรที่มันไปช่วยดับกลิ่นปากและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีๆใบชาเนี่ยช่วยได้ดีนะครับ
1: คือในสูตรอะค่ะเราสามารถออกแบบสรรพคุณที่เราอยากจะได
0: ้สามารถไปเพิ่มเติมได้
1: ใช่ค่ะเช่นถ้าเราต้องการอย่างที่อาจารย์บอกลดอาการอักเสบก็ต้องไปหากลุ่มสมุนไพรที
0: ่มีรสฝาดฝาดก็ไปอย่างรสฝาดก็มีหลากหลายเนาะ
1: ค่ะหรือต้องการบำรุงเหงือกให้แข็งแรง
0: ก็พวกข่อยพวกอะไรพวกนี้แหละช่วยได้พวกข่อยพวกไอถ้าต้องการดับกลิ่นปากก็ใบฝรั่ง
1: ค่ะ
0: อบเชยอะไรพวกเนี้ยถ้าลดการเสียวฟันธรรมชาติก็เป็นการพลูพวกนี้ลดการเสียวฟันได้ดีแต่ส่วนใหญ่ในสูตรนี้เราก็ใช้เป็นก็เรียกว่าการพลูเป็นครบออย
1: ค่ะ
0: เป็นน้ำมันการพลูที่เป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันน้ำมันการพลูโลลิตรนึงตั้ง 2,000 ไม่ไหวเอาการพลูบวกบดผงได้ไหมได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกไปแนวที่แบบจัดจ้านหน่อยอะไรแบบนี้แบบนั้นจริงๆมาการบรรจุหลอดก็เป็นหลอดพวกเป็นหลอดพลาสติก3ชั้นก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นหลอดอะไรนะลามิเนตนะยาสีฟันส่วนใหญ่ก็ใช้หลอดลามิเนตหลอดลามิเนตก็จะสะดวกในการบีบแต่ถ้าพลาสติกที่เป็นคุณภาพดีก็เป็นพลาสติกที่ประมาณหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปมันก็จะใช้ได้อยู่นะครับ
1: เนื้อตั้งสวย
0: แต่จริงๆทำยาสีฟันมันจะยากตรงที่เวลาทำหลอดอะล่ะเพราะมันกั้นต่ำมันต้องมี 5,000 หลอดขึ้นไปค่อนข้างจะต้องลงทุนสูง
1: คือถ้าซื้อบรรจุภัณฑ์10 20หลอดมันต้นทุนมันก็จะสูง
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าถ้าเราสั่งมาเป็นหลักพันหลอดอย่างเงี้ยต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ก็จะลดลงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อยาสีฟันที่เป็นต้นทุนอย่างเดียวนะคะทั้งหลอดฉลากต่างๆ
0: ถ้าเราคุณไม่อยากทำจะตกใจกลัวแต่ลองทำดูก่อนอาจจะไปซื้อเครื่องบรรจุแบบเล็กๆก่อนลองทำแบบบรรจุหลอดเองแล้วติดสติ๊กเกอร์ดูก่อนให้เพื่อนฝูงใช้ก่อนแบบนี้ก็ทำได
1: ้
0: พอมันเริ่มดีมีคนเอ้ยทำสิเดี๋ยวมีคนเชียร์กองเชียร์ทำเยอะๆๆๆเข้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรมีแรงทุ่มเดี๋ยวไปคู่แบงค์เลย
1: สเต็ปแรกก็คือเราต้องทำแล้วเราต้องลองใช้เองก่อน
0: ใช่ต้องทำให้ดีก่อน
1: นะคะทำให้ตัวเองใช้แล้วเรารู้สึกดีในการใช้ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะเริ่มยังไงนะคะว่าจะทำเป็นแบรนด์ของเราไหมจะอะไรอย่างนี้ก็ค่อยตัดสินใจ
0: จะทำแบรนด์เราก็ต้องมีการจดแจ้งมีโรงงานจดแจ้งเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดในกรุงเทพก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขตึกอย.นะครับ
1: ตึ
0: กอย.ก็อาหารและยานะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับสาธารณสุขจังหวัดก็ไปที่ก็อย.เหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับคือไปขอเขามาเลยว่าจะทำสถานที่ผลิต
0: เครื่องสำอาง
1: เขาก็จะมีข้อกำหนด1 2 3 4 5
0: ใช่แล้วก็เอาสูตรไปขอ
1: ค่ะเมื่อสถานที่เราจดแจ้งผ่านแล้วนะคะคือเราไปศึกษาข้อมูลแล้วเราก็เตรียมสถานที่ตามหลักของที่เขากำหนดมาแล้วเมื่อขอสถานที่ผ่านแล้วอะค่ะเราก็ไปจดสูตร
0: จดสูตรไปขอ
1: ใช่ค่ะ
0: จดแจ้ง
1: จดแจ้งนะคะเมื่อสูตรจดแจ้งผ่านแล้วต่างๆก็สามารถดำเนินการ
0: ได
1: ้นะคะ
0: ก็นี่คือถือว่าเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขายไปแบบไม่ต้องระแวงว่าเราขายของที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะถูกกฎหมายก็มีการปรับขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: วุ่นวายต้องเสียค่าปรับหลายพันนี่มันก็ไม่สบายลองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราทำใช้ในครัวเรือนทำแจกเพื่อนฝูงไม่ต้องขอใครก็ได้เราทำแจกไปก่อนพอมันรู้สึกว่าคนใช้ได้แล้วถึงก็ไปทำนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยบางทีที่เราทำบางทีเราไม่ได้ทำออกมาบางทีไม่เหมือนกับที่เราทำก็ได้แต่ละคนบางทีไปซื้อสารมาไม่ตรงอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันบางทีมันต้องมีการลองผิดลองถูกกันบ้างสิ่งมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟคทีเดียวมันต้องทดลองมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆกำลังใจสำคัญกำลังใจเนี่ยต้องการต่อสู้ต้องมีกำลังใจคนข้างๆให้กำลังใจกันทำกันไป

0: าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวออกมาก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอเพิ่มอย่างนึง
0: ครับ
1: กลับมาให้สุดแป๊บนึงนะคะการบรรจุนะคะเราทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรบรรจุเลย
0: ครับต้องรอเซตตัวหนึ่งคืน
1: ถ้าเราจะบรรจุลงหลอดอะค่ะอย่างน้อยอะค่ะหนึ่งคืนนะคะค่อยบรรจุนะคะทุกยาสีฟันเลยอะค่ะไม่ควรที่แบบว่าพอผสมเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราจะบรรจุเลยบางทีต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะสักหนึ่งคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนแต่ทิ้งได้ประมาณ 2-3 คืนก็จะดีแต่ว่าการทิ้งไม่ใช่เปิดไว้อย่างนี้นะคะ
0: ครับต้องแรปปิดไว้
1: ต้องแรปปิดไว้ไม่งั้นเนื้อยาสีฟันแห้งได
0: ้แต่จริงๆอาจารย์พูดถูกนะเพราะยาสีฟันเนี่ยพอผ่านไปคืนที่2คืนที่3ไปแล้วเนี่ยยาสีฟันมันจะเซตตัวเนื้อจะแน่นขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: คือเขาจะเซตตัวแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยสูตรของเราได้มาตรฐานแล้วบรรจุเลยมันก็ไปเซตในหลอดได
1: ้ค่ะ
0: ก็ประมาณสัก3วันก็จะเซตเนื้อออกมาเป็นเส้นสวย
1: ๆ
0: แต่ถ้าไม่ถึง3วันบางทีเนื้อมันยังเหลวบางทีเราส่งสมมติว่าเราทำส่งใหคนอื่นไปแพ็กเกจเองเนี่ยทำไมยาสีฟันล็อตนี้ไม่เหมือนกันเพิ่งปั่นวันนี้เองมันยังเหลวอยู่ไงว่ารออีก3ทีเนื้อจะเซตพอดีเลยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่จริงๆ
1: เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นกับการที่เราจะใช่ค่ะการเซตตัวนะคะอย่างนึงถ้าเราบีบไปเลยเค้าเรียกอะไรเนี่ยเนื้อยังฟูอย
0: ู
1: ่บางทีไปทำให้หลอดบวม
0: ใช่ใช
1: ่ก็มี
0: ถ้าเป็นสูตรไหนที่มีแคลเซียมกับไอโซเดียมไบคาร์บอเนตมันจะมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได้
1: ถ้าพูดง่ายๆถ้าเข้าโซเดียมคาร์บอเนตก็คือชื่อภาษาไทยก็คือผงฟู
0: ผงฟูมันมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได
1: ้ค่ะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสีฟันปกติบางทีมันก็ต้องรอมันเซตตัวมันเนื้อจะได้สวย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรสชาติก็มีผลถ้าเกิดว่าเราผลิตใหม่ๆอันนี้ไปแปลงปั๊บไม่หอมไม่สดชื่นไม่ค่อยฟุ้งมันจะแบบเหมือนกับมีประจุไฟฟ้าอยู่ในเนื้อยาสีฟันแต่พอผ่านไปสักประมาณสัก 2-3 วันไอ้ประจุไฟฟ้าตรงนั้นมันจะหมดไปมันจะหายไป
1: มันก็จะได้รสชาติที่แท้จริงใช่มั้ย
0: กลมกล่อมมันจะกลมกล่อมขึ้นใช้แล้วรู้สึกว่าเออเป็นยาสีฟันหน่อยใช้ใหม่ๆบางทีมันอะไรก็แบบมันเหมือนกับมันไม่นัวมันไม่อร่อย
1: มันไม่กลมกล่อม
0: ไม่กลมกล่อมมันนัวมันใช้กับปลาลาแล้วเนาะ
1: ปลาลาแล้วค่ะถ้านัวนี่ต้องปลาลาแล้วค่ะ
0: ใช่ครับโอเควันนี้นะถือว่าเราก็ได้สอนนะแล้วก็ได้สาธิตธรรมให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วนำไปใช้นำไปผลิตนำไปทดลองทำใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวหรือว่าไปผลิตขายก็แล้วแต่นะอาจารย์เนา
1: ะ
0: เราสองคนก็วันนี้เนาะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็ถือว่าเจอกันใหม่ก็ได้นะเทปหน้ามีอีกสูตรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็กลับลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

ชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสำหรับรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ความเชื่อมั่นตอนที่6ครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยงครับประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งนะครับของกระบวนการในการสอบบัญชีนะครับซึ่งความสำคัญของหัวข้อนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับโดยการประเมินนั้นนะคะการความเสี่ยงต่างๆที่เราได้พูดถึงในช่วงตอนที่แล้วก็คือตอนที่5นะครับเราจะพบว่าเราได้ติดค้างกันเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงถึงเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราจะต้องใช้มาเป็นการพิจารณานะครับว่าความเสี่ยงนั้นเป็นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีนั้นยอมรับได้หรือไม่อย่างไรนะครับตลอดจนนะครับความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับในทุกบริบทของกระบวนการในการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยยิ่งเป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่ผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับจุดเริ่มต้นของกระบวนการนะครับในการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการรับงานของสอบบัญชีแล้วนะครับว่าในการรับงานสอบบัญชีเข้ามานั้นความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องผู้สอบจะต้องนำมาพิจารณาความเสี่ยงแรกครับที่เราต้องเห็นเลยก็คือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องเนี่ยหมายถึงความเสี่ยงทางธุรกิจครับที่ออดิเตอร์พิจารณาแล้วมีผลกระทบต่องบการเงินของกิจการดังนั้นเนี่ยในทุกๆธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้พิจารณาในการตรวจสอบนะครับก็ต้องคำนึงว่าธุรกิจดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างเช่นถ้าเป็นธุรกิจเดินเรือนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการทำธุรกิจเดินเรือนั้นมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างเช่นเรื่องของค่าน้ำมันเรื่องของพายุเรื่องของโจรสลัดโจรสลัดนี้ไม่ใช่โจรสลัดกับตันแจ็คสเปโร่นะครับแต่ว่าเป็นโจรปล้นเรือโจรปล้นสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับก็คือ เรื่องของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพครับสำหรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพนั้นนะครับมันก็คือความเสี่ยงครับที่เป็นทางธุรกิจของผู้สอบบัญชีหมายความว่าความเสี่ยงนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้านะครับซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นนะครับเสียชื่อเสียงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพออดิเตอร์นั้นคงจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับสำหรับความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะฮะขึ้นชื่อว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า audit risks นะคะอาจารย์ทอมขออนุญาตใช้ตัวย่อว่า AR นะเป็นความเสี่ยงอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีนั้นนะครับอาจจะแสดงความคิดเห็นนะครับที่ไม่เหมาะสมเช่นในเริ่มต้นนั้นเราอาจจะแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงที่มีเงื่อนไขก็ได้เพราะฉะนั้นจุดความเสี่ยงแรกครับคือความเสี่ยงในการสอบบัญชีหรือ audit risk นั่นเองนะครับความเสี่ยงต่อมานะครับความเสี่ยงต่อมานั้นเป็นประเด็นเรื่องของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญครับฟังจากชื่อแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมชื่อมันยาวจังเลยถ้าเราจะย่อให้มันสั้นลงคืออะไรนะฮะการแสดงข้อมูลความหมายคือการแสดงข้อมูลนั้นที่ไม่ถูกต้องครับซึ่งอาจจะเกิดจากการทุจริตหรือแม้กระทั่งเรื่องของข้อผิดพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับประเด็นตรงนี้ก็คือเรามองว่าประเด็นดังกล่าวนั้นมีตัวเลขมีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำคัญหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในทางวิชาการของเรานั้นจึงเรียกว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนั่นเองนะครับสำหรับตัว AR นะครับที่อาจารย์ทอมได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่า

ทำให้ผู้ใช้งบการเงินนั้นตัดสินใจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปก็ได้นะครับซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็อาจจะเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับคำว่าไม่มีเงื่อนไขที่ว่านี้ก็หมายถึงการแสดงหน้ารายงานกรณีที่งบการเงินดังกล่าวนะครับผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องตามที่ควรนะครับหรือแม้แต่กระบวนการหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับไม่ได้มีประเด็นสาระสำคัญอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีเองก็จะออกหน้ารายงานแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่กรณีที่หน้ารายงานนั้นเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไขนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าประเด็นที่ออดิเตอร์ตรวจพบนั้นนะครับอาจจะเกิดข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่ผู้สอบบัญชีนั้นไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้เพียงพออย่างเหมาะสมนะครับหรืออาจจะมีความขัดแย้งนะครับเกิดขึ้นระหว่างตัวผู้สอบบัญชีเองหรือว่าผู้บริหารเองซึ่งอยู่ในระดับที่มีสาระสำคัญประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีก็อาจจะออกในหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไขก็เป็นได้สำหรับหน้ารายงานแบบไม่แสดงความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นมีสาระสำคัญอย่างมากนะครับที่มีผลต่อการที่ผู้สอบบัญชีนั้นไม่แสดงความคิดเห็นได้เช่นนะการมีปัญหาเรื่องของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ออดิเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นได้เช่นกันหรือท้ายที่สุดนะครับหน้ารายงานผู้สอบเป็นแบบงบการเงินไม่ถูกต้องอันนี้หมายความว่าเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้สอบกับบัญชีที่เห็นความเห็นไม่ตรงกันนะครับในแง่ของการปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับรายงานทางการเงินหรือแม้แต่ตามกฎหมายทางบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเภทนะครับของหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีนั้นจะสามารถแสดงความเห็นได้ดังนั้นความเสี่ยงในการสอบบัญชีก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ออดิเตอร์นั้นอาจจะแสดงความคิดเห็นนั้นผิดพลาดไปไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการแสดงความเห็นเราจะพบว่าอาจารย์ทอมเนี่ยมีการพูดถึงนะครับประเด็นเรื่องของความมีสาระสำคัญเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงระยะหลังๆนี้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็ขอย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับว่าในการปฏิบัติงานต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาถึงค่าความมีสาระสำคัญเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าmaturity นะครับซึ่งตัว maturity ที่ว่านี้เนี่ยซึ่งเราอาจจะมองในมุมที่เป็นเชิงปริมาณก็ได้นะครับหรือจะมองเป็นในเชิงคุณภาพก็ได้แต่ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะพบว่าการพูดในเชิงปริมาณนั้นน่าจะมีแนวทางและทิศทางในการทำงานที่มีปริมาณสัดส่วนที่เยอะกว่าเชิงคุณภาพนะครับเพราะว่าเชิงปริมาณนั้นเราสามารถอ้างอิงที่มาที่ไปนะครับของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาได้แต่ถ้าเป็นในลักษณะของเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ใช้ในดุลยพินิจของผู้สอบแต่ละท่านนั่นเองนะครับต่อมานะครับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ว่านี้อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าลูกค้านั้นอาจจะมีการบันทึกรายการนะครับหรือว่ามีการวัดมูลค่าในงบการเงินไม่ถูกต้องก็ได้นะครับหรือรวมไปจนถึงมีการแสดงรายการนะครับข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนที่อาจจะมีการแสดงอย่างไม่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อย้อนกลับมานะครับในภาพของความเสี่ยงในการสอบบัญชีในภาพนี้นะครับก็จะทำให้เราเดี๋ยวเห็นภาพว่าในองค์ประกอบของความเสี่ยงในการสอบบัญชีหรือ audit risk นั้นจะประกอบไปด้วยความเสี่ยงย่อย3ความเสี่ยงด้วยกันนะครับโดยความเสี่ยงแรกที่นักศึกษาเห็นนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงสืบเนื่องครับก็คือ inherent risk นะครับหรือเราใช้ตัวย่อว่า IR นะครับส่วนความเสี่ยงที่2ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับจากระบบการควบคุมภายในนะครับนั่นก็คือ control risk ครับเราใช้ตัวย่อว่า CR ส่วนความเสี่ยงตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบครับความเสี่ยงนี้นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า detection risk ครับหรือใช้ตัวย่อว่า DR นั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของความเสี่ยงในการสอบบัญชี audit risk นั้นจึงประกอบไปด้วย IR คูณ CR และก็คูณ DR นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกันในฟิลของกระบวนการในการสอบบัญชีความเสี่ยงที่ต้องนำพิจารณานั้นจะมีการพิจารณาอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องความเสี่ยงจากการควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการตรวจสอบนั่นเองคราวนี้ในความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงนั่นคืออะไรนะครับแล้วเรามีสูตรในสมการอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้นะครับ
แบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Audit Risk Model นั้นนะครับมีรูปแบบการนำเสนอเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ

โดยอาจารย์อาจจะนำเสนอจากรูปแบบที่1ก่อนนะครับ R คูณ IR คูณ CR คูณ ER นี่ก็จะเป็นโมเดลปกติโดยทั่วๆไปนะครับแต่เมื่อเรานำเอาโมเดลนี้นะครับมาใช้ในกระบวนการในการวางแผนงานตรวจสอบเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนสูตรโมเดลตัวนี้นิดนึงครับเป็น AAR เท่ากับ IR คูณ CR คูณ PDR เราจะพบว่าโมเดลที่2นั้นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นคือตัว A ครับตัว A อันแรกนั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันคือ acceptable ครับ acceptable คือความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงครับส่วนที่2ที่เพิ่มเข้ามานักศึกษาจะเห็นในภาพตอนท้ายครับปกติจะเป็นการคูณ DR ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นการคูณ PDR มีตัว P ครับ planetขึ้นมานะครับการว่า planet ตัวนี้เนี่ยหมายถึงการวางแผนนะครับในเรื่องของการลดระดับความเสี่ยงของการตรวจสอบขึ้นเพราะฉะนั้นในแบบจำลองที่2นะครับ AAR เท่ากับ IR คูณ CR คูณ PDR จะเป็นโมเดลที่ใช้ในกระบวนการในการวางแผนนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า auditor จะมีวิธีการวางแผนและควบคุมความเสี่ยงในการตรวจสอบอย่างไรให้ความเสี่ยงในการสอบบัญชีโดยรวมนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวอธิบายนะครับของโมเดลที่2สำหรับโมเดลที่3นะครับก็จะเป็นโมเดลที่เป็นการแยกส่วนที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับบางคนบอกว่าภาพชัดเจนตรงไหนคะอาจารย์หนูยังมองไม่เห็นภาพเลย AR จะเท่ากับ RMM ครับ RMM ตัวที่ว่านี้มาจากอะไรนักศึกษาดูในหมายเหตุด้านล่างครับ RMM นั้นหมายถึงการที่เราเอา IR ครับซึ่งเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องคูณกับ CR ครับความเสี่ยงจากการควบคุม2ความเสี่ยงนี้ครับเป็นความเสี่ยงที่โดยธรรมชาติแล้วผู้สอบบัญชีนั้นเราไม่ที่สามารถที่จะควบคุมได้ครับสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้เพราะว่า1นะครับความเสี่ยงสืบเนื่องเป็นความเสี่ยงของธุรกิจครับดังนั้นออดิเตอร์คงไม่สามารถที่จะเข้าควบคุมในความเสี่ยงในแง่ของธุรกิจหรือบิสเนสของลูกค้าที่ลูกค้าได้ดำเนินการได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการประกอบธุรกิจเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับส่วน CR อันนี้ก็ยิ่งไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจบริบทนะครับว่าหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการคือผู้ถือหุ้นโดยมีผู้บริหารเป็นผู้บริหารกิจการเขาจะมีการวางนโยบายในเรื่องของระบบการควบคุมต่างๆเพราะฉะนั้นในวิธีการควบคุมต่างนั้นออดิเตอร์ไม่ได้เป็นผู้กำหนดครับออดิเตอร์เป็นผู้ประเมินในเรื่องของการออกแบบนะครับเป็นเรื่องของการทำได้จริงรวมไปถึงมีการทำอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นั้นผู้ออดิเตอร์นั้นมีหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัว IR กับตัว CR จึงเป็นจุดที่ออดิเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมดูแลในส่วนนี้ได้นะครับแต่ในส่วนที่ออดิเตอร์ควบคุมได้นั้นก็คือน่าจะเป็นในส่วนที่เป็น DR มากกว่านะครับหรือ Detection Risk เพราะว่าDetection Risk นั้นนะเป็นความเสี่ยงเดียวกับการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยถ้าออดิเตอร์มีการวางแผนนะครับมีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดระดับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับเช่นถ้าออดิเตอร์มีการประเมินแล้วความเสี่ยงลูกค้าโดยรวมที่นี้นะครับมีความเสี่ยงรวมที่สูงมากเลยดังนั้นกระบวนการในการตรวจสอบก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงในส่วนของ DR นั้นต่ำลงนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วว่าลูกค้ารายนี้นะครับมีความเสี่ยงโดยรวมแล้วต่ำมากเลยนะครับแน่นอนครับในมุมมองออดิเตอร์เองเมื่อระบบในภาพรวมนั้นต่ำนะครับเราก็จะมีการวางแผนที่อาจจะมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นแน่นอนครับเมื่อเราปล่อยนะครับมีการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในส่วนของ DR นั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในโมเดลที่3เป็นโมเดลที่พยายามแยกให้เราเห็นว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ออดิเตอร์นั้นควบคุมได้และความเสี่ยงใดที่ออดิเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองนะครับสำหรับโมเดลที่4อันนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเรามีการเปลี่ยนในเรื่องของตัว RMM ออกไปนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็น CRA แทนซึ่ง CRA ที่ว่านี้มันก็ย่อมาจากคำว่า Combined Risk Assessment นะครับถ้าอธิบายเป็นไทยก็คือมันเป็นการรวบรวมความเสี่ยงต่างๆครับที่ออดิเตอร์ประเมินแล้วน่าจะส่งผลกระทบนะฮะต่องบการเงินดังนั้นเนี่ยก็จะมีการรวมความเสี่ยงต่างๆที่เราเรียกว่า Combined Risk Assessment เนี่ยรวมกันแล้วมีการแยกตัว DR เนี่ยแยกออกมาต่างหากนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาคำอธิบายนะครับว่า
ความเสี่ยงในแต่ละรายการนั้นหมายถึงอะไรนะครับ IR เป็นความเสี่ยงสืบเนื่องครับแน่นอนครับในทางปฏิบัติ IR เนี่ยออดิเตอร์เนี่ยจะรับรู้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ต้องก่อนเริ่มพิจารณารับงานสอบบัญชีแล้วครับเราจะรู้ในเบื้องต้นแล้วว่าธุรกิจนี้มีความเสี่ยงอะไรเมื่อเราเข้าไปทำความเข้าใจในธุรกิจเบื้องต้นก็ทำให้เราเห็นภาพของความเสี่ยงสืบเนื่องเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น IR จะเป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นของการรอดก่อนรับนะครับงานสอบบัญชีนี้ส่วน CR ครับความเสี่ยงจากการควบคุมนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการที่เรานั้นเริ่มที่จะเข้าไปทำความเข้าใจในระบบบัญชีในระบบการควบคุมภายในนะครับก็คือเราทำเรื่องของดีไซน์นะครับในเรื่องของ implement ในเรื่องของการทำ test of control ต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้นะครับก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะประเมินในสัดส่วนของตัว CR ได้ว่า CR โดยรวมนั้นสูงหรือ CR โดยรวมนั้นต่ำนะครับสำหรับ DR นะครับ DR ก็คือเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบครับมันเป็นความเสี่ยงที่ออดิเตอร์นั้นคอนโทรลได้ดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงนั้นเกิดจากอะไรความเสี่ยงอาจจะเกิดจากกรณีที่ออดิเตอร์นั้นมีการวางแผนกำหนดวิธีการตรวจสอบนะครับหรือขอบเขตในการตรวจสอบหรือช่วงเวลาในการตรวจสอบนั้นที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะคือคำอธิบายนะฮะของความเสี่ยงในการสอบบัญชีในแต่ละองค์ประกอบนะครับว่าคืออะไรนั่นเองนะครับต่อมานะครับในรายละเอียดในเชิงลึกบ้างนะฮะความเสี่ยงสืบเนื่องในเชิงลึกมีอะไรบ้างนะครับในตรงนี้ก็จะมีการโชว์ให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับธุรกิจเดินเรืออาจารย์พูดไปแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากธุรกิจมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำมันโจรสลัดพายุระหว่างการเดินเรือนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะเกิดจากการประท้วงของคนงานนะครับการกู้ยืมเงินในการก่อสร้างแผ่นดินไหวหรือว่าการสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของความซื่อสัตย์ของตัวผู้ลูกค้าเองนะครับหรือเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งความซับซ้อนของรายการทางบัญชีเพราะฉะนั้นรายการเหล่านี้ครับมันคือความเสี่ยงสืบเนื่องที่มาจากธุรกิจนะครับสำหรับความเสี่ยงจากการควบคุมนั้นอาจจะเกิดจากการที่ว่าระบบบัญชีและระบบการควบคุมของลูกค้านั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับ preventive control ไม่สามารถค้นพบครับ detective control หรือไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับคือ corrective control นั่นเองเพราะฉะนั้นในกระบวนการ control ต่างๆเนี่ยหรือบางครั้งเราจะเรียก control เหล่านี้ว่า PDC model นะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถป้องกันคำว่าป้องกันที่ว่านี้ป้องกันอะไรได้บ้างครับป้องกันข้อผิดพลาดหรือป้องกันการทุจริตได้ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ครับเราเรียกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมดังนั้นวิธีการต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากตอนที่ก่อนมาที่พูดมาในช่วงตอนต้นนะครับคราวนี้เมื่อเราพูดถึง RMM นะฮะ RMM หรือที่บอกไปแล้วว่ามันคือการแยกนะครับในสิ่งที่ออดิเตอร์นั้นควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ IMM คือสิ่งที่ออดิเตอร์ไม่สามารถควบคุมได้ครับซึ่งจำตัว IR คูณกับ CR นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น IR คูณ CR เราจะพูดอีกอย่างนึงว่า IMM ก็ได้หรือความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงครับที่ผู้สอบบัญชีนั้นไม่สามารถควบคุมได้วิธีการนะครับในมุมมองออดิเตอร์เองว่าหลังจากที่เรานั้นได้มีการเช็คเรื่องการออกแบบระบบการควบคุมภายในนะครับหรือแม้จะขั้นการนำไปปฏิบัติจริงของลูกค้านะครับเรามีส่วนช่วยนะครับที่จะทำให้ CR ของกิจการนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงได้นะครับเพียงแต่ว่าออดิเตอร์ต้องมีหน้าที่ในการแนะนำนะฮะการควบคุมดีๆให้กับลูกค้าหรือข้อเสนอแนะบางอย่างให้กับลูกค้าเพื่อนำไปปรับใช้และลดระดับนะครับของความเสี่ยงด้าน CR ลงก็เป็นได้นะครับคราวนี้ความเสี่ยงจากการตรวจสอบบ้างนะครับความเสี่ยงในการตรวจสอบในเชิงลึกนั้นนะครับมีอะไรบ้างประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าออดิเตอร์อาจจะมีการใช้ตัวเนเจอร์หรือวิธีการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะครับหรือว่าการกำหนดขอบเขตในการเลือกตัวอย่างหรือจำนวนตัวอย่างที่เราเลือกมานั้นอาจจะเป็นการเลือกอย่างที่ไม่เพียงพอก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไทมิ่งครับช่วงเวลาในการตรวจสอบออดิเตอร์อาจจะกำหนดช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของความเสี่ยงจากการตรวจสอบทั้งสิ้นเลยนะครับคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับเราจะพบว่าเมื่อกี้นี้ที่เราแยกนะครับว่าความเสี่ยงที่ควบคุมได้แล้วก็ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งประเด็นหลักเลยในกระบวนการของการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเราจะโฟกัสไปที่ความเสี่ยงที่ออ
ออดิเตอร์นั้นไม่สามารถควบคุมได้นะครับสิ่งที่ออดิเตอร์ไม่สามารถควบคุมได้มันคือความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับความเสี่ยงตัวนี้เนี่ยหรือ IMM เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย2ระดับด้วยกันนะครับโดยระดับที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าระดับงบการเงินครับเป็นระดับที่มองในภาพรวมนะครับที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ IMM นั้นนะเราจะมองในภาพรวมว่ามันกระทบต่องบการเงินมั้ยส่งผลทําให้กําไรเพิ่มขึ้นกำไรลดลงนะครับหรือเรามองถึงเรื่องของรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้คือการมองในเรื่องของระดับของงบการเงินซึ่งตัวภาพหน้าจอนะครับทุกท่านจะเห็นเลยว่าลักษณะความเสี่ยงที่เกิดจากระดับของงบการเงินนั้นมีอะไรบ้างเช่นความซื่อสัตย์นะครับลักษณะของการประกอบธุรกิจนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะครับในองค์กรที่สำคัญระหว่างกระบวนการในการตรวจสอบรวมไปจนถึงประสบการณ์และก็ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีนะครับซึ่งทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่าลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับงบการเงินโดยรวมเท่านั้นนะครับสำหรับถ้าเราพิจารณาระดับต่อมานะครับจะเป็นระดับที่พิจารณาถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้ในระดับที่เรียกว่า assertion นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับเราจะโฟกัสในประเด็นในเรื่องของรายการบัญชีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมีอยู่จริงนะฮะเกิดขึ้นจริงนะครับกรรมสิทธิ์และข้อผูกมัดนะครับรวมจนถึงความครบถ้วนการแสดงรายการและการวัดมูลค่าต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในระดับของสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้เนี่ยจะโฟกัสในประเด็นที่เป็นเรื่องของรายการบัญชียอดคงเหลือของการบัญชีนะครับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆดังนั้นความเสี่ยงณจุดนี้จะเป็นระดับที่อยู่ในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ซึ่งจะลงในรายละเอียดนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากระดับที่1ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระดับของงบการเงินนั่นเองนะครับคราวนี้จุดหนึ่งเลยนะครับในส่วนของ assertion ที่อยากจะขยายความเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้ทราบนะครับก็คือว่าระดับงบการเงินนะครับโฟกัสภาพรวมครับระดับ assertion นั้นเราโฟกัสในระดับบัญชีนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนิดนึงครับเมื่อเราทำความเข้าใจในภาพรวมของความเสี่ยงในการสอบบัญชีแล้วนะครับแล้วเราแยกไปแล้วนะครับว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะครับคราวนี้อยากจะให้มาโฟกัสในเรื่องของ control risk บ้างนะฮะความเสี่ยงจากการควบคุมหรือว่าตัว control risk นั้นก็คือเป็นความเสี่ยงที่ว่ากิจการเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระบบการควบคุมเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการป้องกันในการค้นพบหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทุจริตต่างๆได้ซึ่งความเสี่ยงจากการควบคุมนั้นอาจจะเกิดจากการที่กิจการอาจจะมีนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือไม่มีนโยบายก็ได้หรือว่าอาจจะมีระบบการควบคุมภายในอยู่แล้วแต่ระบบการควบคุมภายในนั้นขาดกระบวนการในการติดตามการกำกับดูแลนะครับก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงได้นะครับอาจจะเกิดในเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้น CR เนี่ยถือเป็นจุดสำคัญที่สุดเลยนะครับที่ถือเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องให้ความสำคัญนะครับสำหรับความเสี่ยงในเรื่องของตัว detection risk นะคะหรือความเสี่ยงจากการตรวจสอบจากที่บอกไปแล้วครับเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในความควบคุมดูแลของออดิเตอร์เองดังนั้นถ้าออดิเตอร์มีกระบวนการในการวางแผนนะครับการกำหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมขอบเขตของการตรวจสอบที่อยู่ในปริมาณที่เพียงพอรวมไปถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการตรวจนั้นมีความเหมาะสมก็จะทำให้ช่วยลดระดับของความเสี่ยงจากการตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มทำให้เราเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการในส่วนของ DR ได้นะครับแต่ว่าส่วนของ IR กับ MRCR นั้นจะอยู่ในส่วนที่เป็นผู้บริหารในการควบคุมดูแลของเขาดังนั้นออดิเตอร์มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจหน้าที่ในการเข้าไปประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นจากความเสี่ยงทั้งหมดนะครับ IR คูณ CR และคูณ ERเมื่อเอา3สิ่งตัวนี้มาคูณกันนะครับก็จะได้ความเสี่ยงที่เรียกว่าการสอบบัญชีและความเสี่ยงในการสอบบัญชีจะทำอย่างไรล่ะให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานต่างๆที่ได้มานั้นเป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านจะได้ยินอีกคำหนึ่งแล้วครับก็คือ acceptable audit risk หรือ AAR นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ระดับที่ผู้สอบบัญชีนั้นยอมรับได้นะครับคราวนี้มันก็จะมีสมการครับสมการตัวนี้เป็นสมการแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับคอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือเราก็ใช้ตัว AAR ครับ
เท่ากับ RMM นะคูณ PDR หรือถ้าเราจะกระจาย RMM ออกมาก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นก็คือ AR เท่ากับ IR คูณ CR คูณ PDR จะสังเกตเห็นได้ว่าอาจารย์ทอมนั้นขึ้นตัวสีแดงนะครับก็คือตัว A

ับตัว P ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแผนนี้มีไว้สำหรับเพื่อควบคุมนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อลดระดับว่าความเสี่ยงเท่าใดจึงจะทำให้ความเสี่ยงในการสอบบัญชีนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณในเบื้องต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรามีการสมมุติข้อมูลนะครับว่า AR นะครับอยู่ที่ระดับนะครับมีหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยกันก็คือจะมี 5%นะครับมี 50% แล้วก็มี 40% เราก็ใช้ในกระบวนการในการแทนค่านะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเราแทนค่าสูตรนะครับเราต้องการให้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นอยู่ระดับที่ 5% นะครับในขณะที่ IR นั้นเราประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงอยู่ที่ 50% และ CR มีความเสี่ยงอยู่ที่ 40% ดังนั้นเราจะทำอย่างไรครับให้ความเสี่ยงโดยรวมนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 5% เราก็ใช้สูตรในการคำนวณครับ AARหารด้วย IR คูณ CR เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของ PDR จะเท่ากับ 25% นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณภาพง่ายๆนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนั้นออดิเตอร์สามารถวางแผนได้โดยต้องถามตัวเองก่อนครับว่าเรายอมรับความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนซึ่งจากตัวอย่างนี้เรายอมรับความเสี่ยงได้เพียงแค่5% เท่านั้นดังนั้นเราต้องคอนโทรล PDR ให้ได้ครับว่า PDR ควรเป็นเท่าไหร่ซึ่งตามโจทย์ข้อนี้เราควรคง PDR ไว้ที่ 25% นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็อาจจะใช้สมการนะครับในการแก้เหมือนเดิมได้คอนเซปต์เดิมเป๊ะเลยก็คือการเปลี่ยนตัวเลขนะครับเช่นถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น AAR นะครับยังคงอยู่ที่ 5% เหมือนเดิมในขณะที่ IR เนี่ยเป็น 100% CR เป็น 100% เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการแพลนในเรื่องของ PDR อย่างไรข้อมูลก็จะได้ข้อมูลคำตอบที่เป็นตัวเลขใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการคำนวณและวางแผนในกระบวนการในการควบคุมนะครับตัว DR ต่อไปนั่นเองนะครับจากตารางนี้นะเราจะเห็นว่าอู้อาจารย์ทอมเนี่ยมีการแสดงสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ย5สถานการณ์มาให้เลยนะครับซึ่งใน5สถานการณ์นี้ก็จะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการพิจารณาอาจารย์อยากให้เราเนี่ยโฟกัสในสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่3นะครับสถานการณ์ที่1เราจะพบว่า IR เป็นไงครับต่ำนะสถานการณ์ที่1 IR ต่ำ CR ต่ำแน่นอนครับเมื่อภาพรวมของความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการนั้นต่ำนะระบบการควบคุมของลูกค้านั้นน่าจะแสดงถึงความที่มีระบบที่ดีนะครับมีประสิทธิผลก็เลยทำให้ CR ต่ำเมื่อ IR ต่ำ CR ต่ำแน่นอนครับในกระบวนการหรือวิธีการตรวจสอบเราก็จะเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นการที่เรายืดหยุ่นมากขึ้นนี่แหละครับสะท้อนได้เห็นว่า PDR ของเรานั้นเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะความเสี่ยงเราเริ่มสูงมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองแล้วว่า IR ของลูกค้า CR ของลูกค้าต่ำดังนั้นในกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นอาจจะลดลงเป็นการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณหลักฐานที่เราได้เนี่ยอาจจะมีปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิมแน่นอนครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยอาจจะยอมรับความเสี่ยงโดยรวมนั้นได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับในทางกลับกันเรามาดูสถานการณ์ที่3กันบ้างนะครับสถานการณ์ที่3เนี่ยทุกคนจะเห็นว่า IR เนี่ยอยู่ที่ระดับที่สูงนะครับ CR อยู่ในระดับที่สูงหมายความว่าอย่างไรอาจจะหมายความว่าความเสี่ยงธุรกิจโดยรวมที่มีผลต่องบการเงินนั้นค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวนะในขณะเดียวกันเนี่ยระบบการควบคุมภายในของลูกค้าเมื่อเราได้เข้าไปทำการประเมินแล้วพบว่าระบบการควบคุมของลูกค้านั้นอาจจะมีความล้มเหลวไม่ดีพอหรือแม้กระทั่งไม่มีระบบการควบคุมภายในเลยด้วยซ้ำนะฮะเราก็เลยมีการประเมินในเรื่องของ CR เนี่ยไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแน่นอนครับเมื่อ IR มันสูง CR มันสูงระบบการตรวจสอบเราคงจะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแน่นอนเมื่อเพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นแสดงว่าเราคาดหวังว่าเราต้องการให้ความเสี่ยงในการสอบแล้วต่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นต่ำที่ว่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราคงจะต้องมีวิธีการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มข้นนะและปริมาณหลักฐานที่เราได้เนี่ยอาจจะต้องมีจำนวนมากพอสมควรเพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมนั้นอยู่ในระดับที่เรานั้นยอมรับได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่3นั้นเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เรานั้นเห็นภาพบริบทของการจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะจดไม่ทันหรืออาจจะเข้าใจไม่ทันเนี่ยอาจารย์ทอมก็มีการเขียนอธิบายนะครับในส่วนของสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่3อย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ว่าสถานการณ์ที่1

ระบบภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรนะครับระดับอันที่3เป็นอย่างไรซึ่ง2สถานการณ์นี้เราจะเห็นภาพบริบทของกระบวนการวางแผนโดยอาศัยแบบจำลองของความเสี่ยงในการสอบบัญชีได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราพูดถึงความเสี่ยงแล้วเมื่อเราเข้าใจนะครับบทของความเสี่ยงต่างๆแล้วนะครับคราวนี้อาจารย์ทอมก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ว่าถ้าเราเริ่มทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในวิธีการที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในแล้วสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในได้ดีขึ้นเราควรจะศึกษาหรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับสไลด์นี้จะเป็นการบอกคำนิยามก่อนครับว่าระบบการควบคุมภายในก็หมายถึงกระบวนการหมายถึงนโยบายนะฮะหมายถึงวิธีการปฏิบัติหรือแม้แต่การกระทำใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีผู้หน้าที่กำกับดูแลมีผู้บริหารหรือบุคคลเนี่ยกำหนดขึ้นนะครับและวางแนวทางปฏิบัติให้ทุกคนเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นระบบการควบคุมภายในตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมีการอ้างอิงนะครับจากระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดต่างๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับการนำแนวคิดของโคโซนะครับซึ่งโคโซเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่มุ่งเน้นนะครับวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ประการนะครับก็คือ1เน้นความมีประสิทธิภาพนะครับและประสิทธิผลของการดำเนินงานแสดงว่าวัตถุประสงค์อย่างแรกนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะครับอันที่2เลยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในภายใต้หลักการของโคโซก็คือความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินนั่นหมายถึงว่างบการเงินที่ได้มานั้นจะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้นั่นเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์สุดท้ายนะครับของวัตถุประสงค์ของโคโซก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับนะครับซึ่งคำว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายนี้หมายถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้กับประชาชนโดยทั่วไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการปฏิบัติตามกำหนดข้อกฎหมายตรงนี้หมายถึงกฎหมายที่บังคับต่อภายนอกองค์กรครับไม่ได้เป็นกฎหมายต่อภายในองค์กรดังนั้นองค์ประกอบของการควบคุมภายในตรงนี้เนี่ยในแต่ละกิจการสามารถนำไปแอพพลายประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรได้นะครับโดยหลักการนี้เป็นหลักการสากลนะครับซึ่งเมื่อเรานำไปใช้แล้วเนี่ยเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับเน้นอีกทีนะครับอันแรกเลยคือเรามุ่งเน้นเรื่องของการดำเนินงานครับดำเนินงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประเภทที่2คือทำอย่างไรให้รายงานของเรานั้นมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือและอันสุดท้ายคือเราจะทำอย่างไรให้องค์กรของเรานั้นมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูบ้างว่าในกระบวนการทำงานก็ต้องมีการเรียกชื่อย่อกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนะฮะตามแนวคิดของโคโซเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวย่อว่า OR และก็ C นะครับโดยที่ O ที่ว่านี้มันหมายถึงคำว่า operation ส่วน R เนี่ยมาจากคำว่า reporting หรือการรายงานนะครับส่วน C เนี่ยมาจากคำว่า compliance หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งในวัตถุประสงค์3ข้อนี้เราจะพบว่าองค์ประกอบตามโคโซมุ่งเน้นไปที่ O R และ C นะครับโดยที่ O เน้นอีกทีนะครับว่าเรามุ่งเน้นที่ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่วน R มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือและ4มุ่งเน้นการปฏิบัติตามนั่นเองนะครับคราวนี้ภาพต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขข้อมูลที่บอกถึงองค์ประกอบ5ข้อด้วยกันนะครับโดยตัวแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าในการที่เราเนี่ยจะมีระบบการควบคุมภายในนะครับที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบ5ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะต้องเป็นการสนับสนุนให้เราเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะครับโดยเราจะเห็นว่าในแต่ละจุดด้านบนของลูกเต๋านะครับซึ่งอยู่ในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยในด้านขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านบนนั้นจะเป็นวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อด้วยกันส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบ5ข้อซึ่งถามว่าองค์ประกอบ5ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือสภาพแวดล้อมการควบคุมครับ control environment นะฮะส่วนที่2คือการประเมินความเสี่ยงนะครับหรือที่เรียกว่า risk assessment นะฮะส่วนที่3ก็คือกิจกรรมคุมครับ control activity ส่วนที่4คือสารสนเทศและการสื่อสารครับ information and communication และส่วนสุดท้ายคือกระบวนการในการติดตามผลครับ monitoring นั่นหมายความว่า
การที่เราจะมีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายใต้หลักการสากลของโคโซนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ข้อนี้1เราต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมครับของการควบคุมเป็นอย่างไรเรามีหลักการในการประเมินความเสี่ยงหรือไม่นะฮะกิจกรรมการควบคุมมีเพียงพอหรือไม่นะฮะรวมไปจนถึงเรามีวิธีการสื่อสารและมีข้อมูลที่เป็นสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและมีกระบวนการในการติดตามผลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีครบ5องค์ประกอบนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เรานั้นสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์3ข้อด้านบนได้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในมุมมองออดิเตอร์เองนะครับเมื่อเราทราบแล้วล่ะว่าถ้ากิจการไหนมีการนำเอาระบบของโคโซมาใช้ก็จะมีเรื่องของวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อแล้วก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด5ข้อแล้วเราจะทำความเข้าใจมันอย่างไรนะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยในการทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในเนี่ยอาจจะใช้วิธีการในการสอบถามนะครับหรืออาจจะมีการศึกษาจากเอกสารก่อนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมคำถามต่างๆเนี่ยไปถามลูกค้าซึ่งหลักเกณฑ์ในการถามลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะมีการเริ่มต้นให้ลูกค้าเนี่ยลองแนะนำดูนะครับว่าในแต่ละบริษัทของเขาตนเองนั้นเนี่ยมีฝ่ายอะไรบ้างมีใครบ้างที่เป็นหัวหน้ามีใครบ้างที่เป็นลูกน้องนะครับแล้วก็มีรับส่วนงานเนี่ยเขาทำงานหน้าที่อะไรบ้างเมื่อเราทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าแสดงถึงการดีไซน์นะครับการออกแบบวิธีการต่างๆดังนั้นเนี่ยบางครั้งในการสอบถามในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่พูดถึงจุดที่เราต้องการนะครับเราอาจจะอาศัยเทคนิคในเรื่องของการกำหนดวอทแคนกอลองนะครับหรือวอทคูดกอลองก็คือการกำหนดสิ่งที่เรามีความกังวลว่าอย่างเช่นนะครับเราบอกว่าลูกค้ามีความกังวลไหมว่าเราจะเอาใบแจ้งหนี้ไปจ่ายซ้ำหมายถึงอะไรครับเราได้รับใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราได้มีการจ่ายแล้วเราเคยมีโมเมนต์ไหมครับว่าเอ๊ะใบแจ้งหนี้รายการนี้เราได้ทำการจ่ายไปหรือยังนะเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เราสาสัยในเรื่องของ what can go wrong หรือ what could go wrong เนี่ยในการถามลูกค้าได้ว่าเอ๊ะคุณลูกค้าไม่กลัวที่จะเอาใบแจ้งหนี้เดิมที่เคยจ่ายไปแล้วไปจ่ายซ้ำหรออันนี้คือเทคนิคในการถามเพื่อโยงเข้าสู่ระบบการควบคุมภายในลูกค้าอาจจะบอกว่าอ๋อพี่ไม่กลัวหรอกว่าใบแจ้งหนี้นั้นแม้ว่าพี่จะจ่ายไปแล้วพี่จะไม่นำมันมาจ่ายซ้ำเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ได้มีการจ่ายตามใบแจ้งหนี้นั้นพี่จะมีการประทับตาด้วยหมึกสีแดงประทับว่าจ่ายแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะใช้วิธีการพูดคุยแล้วก็สอบถามโดยใช้กำหนดในเรื่องของสิ่งที่ออดิเตอร์นั้นมีความกังวลใจแล้วถามประเด็นนี้ไปยังลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้ในระบบในเรื่องของการดีไซน์ของการควบคุมภายในของลูกค้าก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราเนี่ยจะทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ What Can Go Wrong นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับข้อมูลที่เป็นระบบการควบคุมภายในที่ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่าลืมนะครับการสอบถามพูดคุยนั้นมันไม่ได้หลักฐานที่ชัดเจนการทำ walk through เป็นตัวอย่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ได้รับหลักฐานสนับสนุนนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องของการดีไซน์และ implement นั่นเองนะครับคราวนี้ในระหว่างการนะศึกษาทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเนี่ยโดยหลักๆแล้วการเก็บข้อมูลก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่บอกไปช่วงแรกๆนะครับว่าการเก็บข้อมูลของการทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในเนี่ยมันก็มีความหลากหลายในแต่ละวิธีแล้วแต่ละวิธีเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อจำกัดนะคะซึ่งในทางปฏิบัติถามว่าถ้ามีคำถามว่าอาจารย์ทอมแล้วอาจารย์ทอมใช้วิธีไหนบ้างในการปฏิบัติงานต้องบอกว่าอาจารย์ทอมใช้ทุกวิธีเลยเพราะว่าวิธีนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปทำการตรวจสอบนะครับบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหม่เนาะซึ่งเดิมทีเราไม่เคยมีข้อมูลหรือมีความรู้เดิมในแผนกฝ่ายนี้เลยเช่นเราไปเช็คในเรื่องของฝ่ายจัดซื้อนะครับเราก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็สอบถามในภาพรวมโดยที่ให้ลูกค้านั้นลองเล่าโปรเซสของกระบวนการในฝ่ายจัดซื้อให้เราฟังแน่นอนครับข้อมูลที่เราได้เราจะเขียนในเชิงลักษณะที่เป็นนาราทีฟหรือเชิงพรรณนาครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าได้มีการบอกข้อมูลอะไรเรามาเนี่ยเราก็จะมีการจดถ้าเราพูดง่ายๆเลยคือเราก็จะจดข้อมูลเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่มากจนเกินไปนะครับหรือมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ด้วยหน้างานตรงนั้นเนี่ยเราต้องมีการจดข้อมูลลงไปก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเราทำการศึกษาในภายหลังเราก็จะพบว่าข้อมูลที่ได้ในรูปแบบของนาราทีฟนั้นอาจจะมีรายละเอียดที่มากเกินความจำเป็นจนเกินไปนะครับจนทำให้เราอาจจะต้องมีการปรับนะครับข้อมูลในลักษณะของนาราทีฟเนี่ยมาเป็นข้อมูลที่อยู่ในเรียกที่ว่า
โฟลว์ชาร์ตนะครับเพราะว่าข้อมูลโฟลว์ชาร์ตนั้นก็จะทำให้เรานั้นเห็นภาพบริบทของการเดินเอกสารระบบการกู้ภายในที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปจนถึงสามารถทำให้เราเนี่ยทราบได้ว่ามีจุดไหนบ้างที่อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องของระบบของการควบคุมภายในนะครับเพราะฉะนั้นตัวโฟลว์ชาร์ตก็จะเป็นจุดดีนะครับในเรื่องของการทำให้เรานั้นเห็นภาพกระบวนการของการทำงานลูกค้าได้แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าในรายละเอียดในเชิงลึกนั้นเรายังคงต้องไปอาศัยข้อมูลที่เป็นในส่วนของนาราทีฟเช่นกันนะครับในทางกลับกันครับบางครั้งอย่างที่บอกในช่วงต้นก็คือว่ากรณีที่ลูกค้าอาจจะไม่มีเวลานะครับหรือเรามีความกังวลว่าเราเนี่ยอาจจะมีการถามคำถามลูกค้าที่ไม่ครบถ้วนไม่ตรงประเด็นหรืออาจจะมีประเด็นอะไรที่เราลืมนะครับหรือไม่ได้สอบถามในระหว่างที่เรามีการสัมภาษณ์กันเนี่ยเราก็อาจจะมีการป้องกันตัวเองโดยการใช้ตัวแบบสอบถามระบบการควบคุมภายในให้ลูกค้าได้มีการใช้สมาธิในการตอบคำถามของเราในรูปแบบของแบบสอบถามก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนนะครับในการทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเนี่ยหลักฐานที่น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีเลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย3หลักฐานนะครับก็คือเรื่องของการใช้นาราทีฟนะครับเรื่องของการใช้ flow chart แล้วก็เรื่องของการใช้ตัว ICQ หรือว่า internal control questionnaire นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดนะครับวิธีการเลือกใช้เราก็ต้องดูตามความเหมาะสมในบริบทของเรานะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะครับของโฟลว์ชาร์ตนั่นเองเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็ทำให้เรานั้นเห็นภาพและดูง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วนะครับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนะครับเรามีหลักการเราอ้างอิงระบบของโคโซนะครับมาใช้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจในประเด็นนั้นแล้วเนี่ยเราเก็บหลักฐานไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในกระบวนการของการประเมินนะการประเมินที่ว่านี้คือการประเมินระบบการควบคุมภายในนะครับโดยธรรมชาตินะครับการประเมินการระบบของการควบคุมภายในเนี่ยมันต้องอยู่ที่ระบบที่ว่า1ลูกค้านั้นมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอแล้วหรือยังคำว่าดีพอแล้วหรือยังนั้นหมายถึงว่าลูกค้ามีระบบการควบคุมครับแต่สิ่งที่มีอยู่นั้นอาจจะดีอย่างไม่เพียงพอและการปฏิบัติงานนั้นอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในทางกลับกันนะครับในกรณีที่เรามีการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมอาจจะเกิดจากบริบทที่ว่าเดิมลูกค้าไม่มีระบบการควบคุมภายในนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนั้นต้องพิจารณาก่อนในเบื้องต้นว่า1ลูกค้ามีระบบการควบคุมภายในแล้วหรือยังถ้าไม่มีจะทำอย่างไรต่อถ้ามีแล้วมีเพียงพอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์นะครับในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าจากการประเมินตรงนั้นเราใช้วิธีการอะไรบ้างในการประเมินการควบคุมนะครับการประเมินการควบคุมนั้นอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรานั้นไปเช็คเรื่องของดีไซน์ครับก็คือเราอาจจะมีการถามในเรื่องของ what can go wrong ก่อนเลยครับว่าสิ่งที่เรามีความกังวลเช่นเราบอกว่าลูกค้าไม่กลัวจะหยิบใบแจ้งหนี้เดิมเนี่ยมาจ่ายซ้ำหรอนะเราก็รอให้ลูกค้าตอบนะฮะลูกค้าบอกว่าเราไม่เคยคิดประเด็นนี้เลยเราก็จะค้อนถามว่าแล้วที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมนะคะซึ่งลูกค้าบอกลูกค้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ากิจการไม่มีระบบการควบคุมตัวนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการพิจารณาจากประเด็นดังกล่าวนั้นความเสี่ยงเรื่องจากการควบคุมภายในนั้นจะสูงหรือไม่นะครับหรืออาจจะมีบางกรณีครับว่าเราอาจจะมีเรื่องของการสอบทานข้อมูลของการจ่ายเงินนะครับเช็คตรวจสอบในเรื่องของการอนุมัติลายเซ็นการจ่ายซึ่งเราพบว่ามันมีเอกสารบางรายการที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัตินะครับแต่มีการจ่ายเงินออกไปจริงนะครับซึ่งเราเช็คนโยบายแล้วเราพบว่านโยบายมีการกำหนดนะครับว่าทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินจะต้องมีการเซ็นอนุมัติจากผู้มีอำนาจแต่ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบพบบางอย่างที่ไม่ได้มีลายเซ็นนะฮะเราก็มีการสืบสาวราวเรื่องนะครับถามลูกค้าก็บอกว่าอ๋อในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่พี่กำลังลาคลอดพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่มีการเซ็นแต่ว่าน้องเนี่ยได้โทรบอกพี่แล้วได้ประสานพี่ทางไลน์แล้วแหละว่าจะมีการจ่ายเงินตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งพี่ก็มีการวิดีโอคอลตรวจสอบเอกสารทางไลน์แล้วพี่ก็เลยมีการซับมิทแต่ด้วยตัวเนื้องานแล้วพี่ไม่ได้สามารถที่จะมาเซ็นเอกสารที่ออฟฟิศโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีที่ว่า
กิจการมีระบบการควบคุมนะครับแต่ว่าระบบการควบคุมนั้นอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งเราอาจจะต้องมีการแนะนำลูกค้านิดนึงครับว่ากรณีที่มีการลาข้อหรือมีการลากิจงานต่างๆเนี่ยจะต้องมีการกำหนดว่าให้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการอนุมัติแทนในระบบเพื่อจะได้ไม่ให้ระบบนั้นติดขัดหรือขาดตอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะในการประเมินความเสี่ยงกับผู้บริหารภายในเนี่ยแม้ว่าเราประเมินออกมาแล้วนะครับเราเห็นควรว่าเราควรมีข้อเสนอแนะที่ดีให้กับลูกค้าดังนั้นตัวอย่างเอกสารที่ดีนั้นก็คือการจัดทำในเรื่องของหนังสือแจ้งจุดอ่อนกับลูกค้าครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า management letter

Letter แต่ข้อควรระวังนะครับในการออกหนังสือ Management Letter นั้นเราควรมีความเข้าใจทำความเข้าใจกับลูกค้าเคลียร์ประเด็นกับลูกค้าให้ดีก่อนที่จะออกหนังสือตัวนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งการที่เราไปทราบข้อมูลอาจจะรับทราบข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนก็เป็นได้ความเข้าใจผิดในกระบวนการสื่อสารอาจจะมีผลต่อการออกหนังสือ ML นะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะออก MLเช็คข้อมูลให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมานั้นจริงๆแล้วลูกค้ามีการทำคอนโทรลนั้นหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดครับก็คือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของการสอบบัญชีโดยรวมครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าความเสี่ยงของลูกค้านั้นมี IR มี CR นะครับส่วนความเสี่ยงออดิเตอร์มี DR เรานำความเสี่ยงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาพิจารณาแล้วสรุปเป็นกลยุทธ์ครับว่าสุดท้ายแล้วการตรวจสอบณตอนสิ้นปีนั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นหรือว่ายืดหยุ่นนะครับเราก็ต้องมีการระบุเข้าไปในแผนการสอบบัญชีโดยรวมนั่นเองนะครับซึ่งแผนการสอบบัญชีโดยรวมนั้นก็จะมีการระบุในประเด็นต่างๆที่เราได้มีการเก็บรวบรวมมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการจัดทำแผนในการตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งแผนตรวจสอบต่อไปที่ว่านี้คือการจัดทำออดิตโปรแกรมครับเมื่อเราได้มีการพิจารณาแผนกลยุทธ์โดยรวมแล้วเราจะมากำหนดแนวทางในการสอบบัญชีซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าในตอนนี้คงจะพูดในภาพรวมของออดิตโปรแกรมนะครับส่วนรายละเอียดของกระดาษทำการนั้นเราจะไว้ในตอนหน้านะครับซึ่งออดิตโปรแกรมนั้นจะเป็นการบอกแค่นั้นเองครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบอะไรเราจะใช้ตุ่มตัวอย่างเท่าไหร่และจะตรวจเมื่อไหร่ตัวนี้จะถูกระบุอยู่ในออดิตโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นออดิตโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของพนักงานที่อยู่ในภาพของภาคสนามนะครับเมื่อลงในกระบวนการในการตรวจสอบนะครับสำหรับส่วนประกอบในแนวการสอบบัญชีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเช่นวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะครับขอบเขตวิธีการตรวจสอบเวลาที่ใช้นะครับรวมถึงเลขอ้างอิงต่างๆรวมถึงรายมือชื่อผู้ตรวจสอบอาจจะเป็นมีทั้งผู้สอบทานแล้วก็ผู้จัดทำนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบในภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ทำให้เราเห็นภาพว่าในกระบวนการในการตรวจสอบตั้งแต่ต้นคาบจนถึงณตอนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าการดำเนินงานต่างๆนั้นก็แล้วแต่มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทราบแล้วความเสี่ยงเป็นอย่างไรเราจะมีวิธีการจัดการมันอย่างไรก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถมีการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วก็เป็นอันว่าอาจารย์นิพนธ์กนิมนต์นะครับสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับ

0: าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
1: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
0: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
0: ฟกช้ำ
2: ฟกช้ำได้เลย
1: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
0: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
0: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
0: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก็รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยที่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะที่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
1: ้จริง
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูง

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมนะคะที่สนใจรับชมรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะตอนนี้รายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่6แล้วนะคะนับได้ว่าเป็นตอนสำคัญทีเดียวเพราะว่าชื่อตอนว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลและการส่งเสริมจากภาครัฐค่ะหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆนะคะที่สนใจมารับชมรายการของเราเนี่ยน่าจะสนใจที่จะใช้นวัตกรรมหรือว่าโมเดลธุรกิจดิจิตอลในอนาคตใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องรู้ว่าภาครัฐเนี่ยส่งเสริมนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลในด้านไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์ในด้านนั้นๆอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากบริษัทซีเนซอฟนะคะส่งพี่เก่งนะคะวิทยากรคนเก่งของเราเนี่ยมาช่วยบรรยายนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์กิ๊กขอให้พี่เก่งแนะนำตัวอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับสวัสดีครับภัทรศักดิ์วงศาบุตรนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับรัฐว่ามีส่งเสริมอะไรบ้างสำหรับคนที่ต้องการทำนวัตกรรมขึ้นมาแล้วจะมีเงินทุนจากไหนมาทำ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะชอบตรงเงินทุนนี่แหละค่ะจริงๆอาจารย์กิ๊กก็พอรู้นะคะว่ามีงบด้านการวิจัยมีงบส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนด้านดิจิทัลหรือด้านนวัตกรรมโดยตรงนะคะน้องๆลองตามข่าวแต่ว่าวันนี้รายการของเราก็จะมาสรุปให้ฟังค่ะโดยพี่เก่งนะคะจะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้น้องๆฟังนะคะ
1: ครับทีนี้เรามาดูนวัตกรรมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะครับเรามาดูหัวข้อบรรยายก่อนนะครับว่าจะมี4หัวข้อหลักๆที่พี่แบ่งมาให้นะครับ1ก็คือทำไมต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการคิดนวัตกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือโปรดักต์บางสิ่งบางอย่างรัฐทำไมต้องสนับสนุนนะครับส่วนถัดมาหัวข้อบรรยายถัดมาคือบทบาทของรัฐในการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานนะครับเราจะมาดูกันว่าบ้านเราประเทศเรามีหน่วยงานไหนบ้างที่สนับสนุนนำนวัตกรรมมาใช้งานหรือคนที่คิดนวัตกรรมมาเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่เราจะสามารถประสานงานได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวรายชื่อหน่วยงานให้นะครับส่วนถัดมาคือตัวอย่างของนโยบายนะครับมีเยอะมากนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมดิจิตอลนะครับเราจะมาดูกันว่านโยบายแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราจะลงดีเทลกันเลยนะครับว่าเขาสนับสนุนอย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ของการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับว่าประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยรัฐสนับสนุนเนี่ยรัฐได้อะไรจากการสนับสนุนนวัตกรรมให้กับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับทำไมต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านดิจิตอลนะครับอย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลเราเลยนะครับมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยก่อนละนะครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับโดยมีแนวนโยบายที่จะช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในธุรกิจนะครับและทั้งนี้เนี่ยสำหรับในการสนับสนุนของภาครัฐนะครับมีด้วยกันหลักๆคือ2ส่วนด้วยกันนะครับคือสนับสนุนคนที่คิดนวัตกรรมหรือผู้ผลิตนวัตกรรมนั้นๆนะครับหรือผู้ผลิตตัวโปรดักต์นั้นๆขึ้นมานะครับรวมถึงสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือสนับสนุนผู้บริโภคนะครับที่ต้องการนำระบบหรือต้องการนำนวัตกรรมนั้นน่ะไปใช้ในธุรกิจของตัวเองหรือไปใช้ในครัวเรือนของตัวเองหรือไปใช้ในห้างร้านของตัวเองนะครับรัฐก็จะมีสนับสนุนอยู่ด้วยกันหลักๆคือ2ส่วนนะครับก็มีผู้พัฒนาเนาะแล้วก็ผู้บริโภคครับนี่คือหน่วยงานต่างๆของภาครัฐครับที่มีการขับเคลื่อนที่สำคัญของไทยในการผลักดันให้คนไทยเราใช้นวัตกรรมนะครับโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีนโยบายขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนใช้หลากหลายมากนะครับภายใต้แผนของประเทศเราเองนะครับถ้าน้องๆเคยได้ยินก็คือแผนเนี่ยเขาจะมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าภายใต้แผนระดับชาติดิจิตอลไทยแลนด์โดยมีการออกพระราชบัญญัติด้วยนะครับในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาว่าในการจะพัฒนาให้ประเทศเนี่ยเดินไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะมีแผนและออกกฎหมายมาเพื่อรองรับนะครับเพื่อขับเคลื่อน

ซึ่งหน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานทั้งที่เป็นรัฐและก็กึ่งรัฐนะครับแต่ทุกหน่วยงานที่เราน้องเห็นสไลด์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่พร้อมที่จะผลักดันให้กับผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้งานหรือคิดนวัตกรรมมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเรานะครับอย่างหน่วยงานแรกเนี่ยจะเป็นสทช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับน้องก็สามารถที่จะเอาสทช.ไปเสิร์ชใน Google แล้วก็ลองดูนะครับลองเข้าไปดูเนื้อหาในนั้นก็จะมีแผนเยอะมากการสนับสนุนเยอะมากนะครับซึ่งเยอะมากจริงๆเราสามารถเข้าไปอ่านได้บางทีเราอาจจะตรงกับของเรานะครับเราก็สามารถที่จะไปติดต่อประสานงานเพื่อที่จะขอทุนสนับสนุนได้นะครับหน่วยงานถัดมาก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้าพวกพี่จะเรียกว่าดีป้าเพราะคุ้นชินกับดีป้านะครับดีป้าเนี่ยก็จะมีหน่วยงานค่อนข้างทันสมัยนะครับทั้งผู้บริหารก็ทันสมัยทีมงานก็ทันสมัยค่อนข้างเข้ากับเจนในปัจจุบันนะครับอีกเช่นกันครับเราสามารถที่จะลองไปค้น Google จะเจอทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook นะครับของหน่วยงานดีป้านะครับซึ่งหน่วยงานดีป้าเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่จัดประกวดตัวนวัตกรรมด้วยนะครับถ้าใครติดตามข่าวดีๆว่าจะมีการแจ้งนะครับทุกปีว่าเราจะมีการประกวด อะไรบ้างนะครับกลุ่มไหนบ้างนวัตกรรมแบบไหนบ้างนะครับลองเข้าไปดูนะครับส่วนหน่วยงานถัดมาก็คือหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสวทช.นะครับสวทช.เนี่ยเป็นชื่อที่คุ้นมากนะครับเมื่อก่อนถ้าเราฟังข่าวถ้าเราเคยได้ยินข่าวสวทช.สวทช.นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งนะครับในการให้การสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวนวัตกรรมนะครับส่วนถัดมาจะเป็นเน็ตเทคนะครับแล้วก็จะเป็นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานที่ BOI เหมือนกัน BOI เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทุนโดยเฉพาะเลยนะครับ Thailand Board of West Investment นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูว่ามีทุนอะไรที่สนับสนุนให้เราบ้างทุนในส่วนของ BOI ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะแนะนำคือถ้าน้องอยากจะพัฒนาตัวนวัตกรรมสักตัวหนึ่งให้ลองเข้าตัว BOI ก่อนนะครับ BOI เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่มีเงินทุนเยอะนะครับแล้วก็สนับสนุนค่อนข้างเยอะนะครับลองเข้าไปดูนะครับถ้าส่วนถัดมาคือว่าที่จะขาดไม่ได้เลยคือหอการค้าไทยครับหอการค้าไทยเนี่ยน้องๆอาจจะยังไม่ทราบนะครับหอการค้าไทยไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับเขามากหอการค้าไทยอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยครับทุกจังหวัดมีหอการค้าของตัวเองนะครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ครับสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ในพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นถ้าจะย้อนกลับไปคือหน่วยงานที่เป็นดีป้านี่เหมือนกันนะครับหน่วยงานดีป้านี่ก็จะมีอยู่หลายภาคพี่จำไม่ผิดว่าจะมีที่ไทยที่กรุงเทพเราแล้วก็อยู่ที่ภาคเหนือก็มีนะครับภาคใต้ก็มีนะครับลองเข้าไปติดต่อประสานงานดูนะครับหน่วยงานดีป้านี่ก็จะมีให้ข้อมูลค่อนข้างครบแล้วก็ละเอียดแล้วก็ทันสมัยด้วยนะครับส่วนถัดมาคือตัวย่อถ้าเป็น ATSI ก็คือสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเป็นสมาคมซึ่งพี่อยู่ในหน่วยงานนี้เป็นหลักนะครับจะทำงานใกล้ชิดคุ้นชินกับ ATSI เป็นหลักนะครับหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อะไรหน่วยงาน ATSI เนี่ยทำหน้าที่คือก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเอาผู้ที่ผลิตนวัตกรรมในประเทศเราเนี่ยจับรวมกลุ่มกันอยู่ในนี้จะแตกต่างกับทุกเจ้าที่เราเห็นสไลด์นะครับที่เราเห็นอยู่หน้าจอสไลด์หน่วยงานที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นสทช.ดีป้าสวทช.เน็ตเทค BOI พวกนี้เป็นหน่วยงานของรัฐเนาะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ใช่เป็นจุดศูนย์รวมแต่ว่าสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยเป็นสมาคมที่รวมผู้ที่ผลิตนวัตกรรมเลยครับแล้วรวมผู้ที่ผลิตนวัตกรรมซึ่งใช้งานได้จริงในประเทศเราและก็ส่งออกขายต่างประเทศด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ประกอบการจริงๆนั่นเองแล้วก็หน่วยงานนี้นะครับจะมีสตาร์ทอัพเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับสตาร์ทอัพรายใหม่ที่จะเข้าไปอยู่ในสมาชิกนะครับหน่วยงานนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนเพื่อทำแผนนโยบายว่าเราจะผลักดันยังไงช่วยหน่วยงานรัฐยังไงให้ผู้ประกอบการในประเทศให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคในประเทศเนี่ยมีความรู้เรื่อง IT มีความรู้เรื่องดิจิทัลนะครับมีความรู้เรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อะไรที่เหมาะกับตัวเองหน่วยงาน ATSI เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้เหล่านั้นเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคเป็นหลักครับถ้าจากหน้าจอเราก็จะเห็นอย่างเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นดีป้าสทช.เนี่ยจะไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคโดยตรงเป็นต้นทางที่อยู่บนมากนะครับแต่ ATSI เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคจริงๆ 100% คือใกล้ชิดยังไงคืบเดียวเลยครับติดกันเลยครับเพราะว่าเราจะคุยกับผู้ประกอบการจริงๆ

ุยกับผู้บริโภคจริงๆรับปัญหาจริงๆว่าเขาต้องการอะไรเขาติดปัญหาอะไรทำไมถึงยังไม่ได้ใช้นวัตกรรมตัวนั้นเขามีประเด็นอะไรที่เขาคอนเซิร์นมีประเด็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่ทำไมเขาถึงไม่ใช้อย่างเช่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่จะแชร์น้องๆก็คืออยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วถ้าบ้านเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่เราจึงเห็นพ่อแม่ไม่มีนวัตกรรมหรือไม่มีเครื่องมืออะไรมาใช้ในธุรกิจเนี่ยนั่นคือเราลองสอบถามพ่อแม่เราดูนะครับว่าเอ้ยทำไมท่านถึงไม่เอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ในธุรกิจเราแล้วเราจะรู้คำตอบว่าทำไมนะครับหนึ่งคำตอบก็อยู่ไม่พ้นอย่างเช่นใช้งานยากใช้งานไม่เป็นสองมันทำอะไรได้บ้างเขาไม่รู้เลยนะครับสิ่งที่น้องๆจะทำได้ก็คือว่าเอาข้อมูลที่เราได้จากการเรียนจากสิ่งที่เรารู้จากที่อาจารย์สอนนะครับลองมานั่งไล่ดูคลิปนะครับแล้วก็ลองตกผลึกตัวเองลองทำความเข้าใจแล้วน้องจะรู้เองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยมันง่ายมากไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพี่ครอบครัวไปก็สามารถจะใช้งานได้นะครับส่วนถัดมาคือ DBD นี่คือเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยครับเป็นหน่วยงานที่พี่ก็คุ้นชินอีกเหมือนกันเพราะว่าทำงานด้วยกันมานานนะครับหน่วยงานนี้ก็พยายามที่จะผลักดันมีหลายๆหน่วยงานที่อยู่ในกรมพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเราจะเห็นธงฟ้าจัดธงฟ้าสินค้าราคาถูกราคาประหยัดตามตลาดนี่เป็นหน่วยงาน DBD ที่จัดทำเลยครับนอกจากหน่วยงาน DBD จะช่วยในเรื่องของผลักดันร้านค้าหรือผู้บริโภคใช้งานตัวนวัตกรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับจากที่สไลด์หน้านี้นะครับน้องๆจะเห็นเลยว่านี่คือพี่คัดมาเฉพาะประมาณ9หน่วยงานเท่านั้นซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็ขับเคลื่อนให้ทุกคนใช้นวัตกรรมภายในประเทศนะครับส่วนถัดมาครับทำไมต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับทำไมรัฐต้องมาสนับสนุนให้ผู้บริโภคหรือให้ผู้ผลิตนวัตกรรมล่ะทำไมเขาถึงทำนะครับเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงทำถ้าพูดกันติดตลกก็คือว่าเขาถูกรัฐสนับสนุนเขาถูกนักเป็นทำแผนเศรษฐกิจเขาถูกรัฐวางแผนไว้ว่าให้ทำแบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับก็เลยต้องทำแต่ทีนี้สุดท้ายก็คือเพื่อยกระดับประเทศเรานะครับให้แข่งขันกับต่างประเทศได้แล้วก็เพื่อยกระดับคนในประเทศให้มีความรู้ทางด้านดิจิตอลนะครับเพื่อไปต่อสู้กับต่างประเทศได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือก่อนที่เราจะต่อสู้กับต่างประเทศนะครับต่อสู้กับตัวเองก่อนให้ตัวเองมีความรู้ก่อนให้ตัวเองมีองค์ความรู้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อหลักๆก็คือว่าทำไมต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐเนาะก็คือให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับเมื่อก่อนคำว่าสตาร์ทอัพดังมากช่วงปีช่วง2ปีช่วงโควิดนะครับดังมากเลยสตาร์ทอัพเนี่ยสตาร์ทอัพมีทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์เนาะในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแต่มีคำว่าสตาร์ทอัพเยอะมากเลยนะครับรัฐเนี่ยสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่รายใหม่ธุรกิจใหม่เพื่อให้น้องๆเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเพื่อให้น้องคิดเพื่อให้น้องๆมีไอเดียในการทำธุรกิจสุดท้ายคือเพื่อให้ประเทศเรามีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศนะครับส่วนถัดมาคือกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลในภาคธุรกิจต่างๆบ้านเราจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกว่ารายได้ที่สำคัญของบ้านเราก็คือเกษตรแล้วก็ท่องเที่ยวเนาะทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้ครับการที่ภาครัฐมาสนับสนุนเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการซื้อในภาคธุรกิจต่างๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามพี่เองเนี่ย อยู่ในสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มาสิ่งที่เราอยากได้จากรัฐก็คือการสนับสนุนจริงๆนะครับเพราะเราถึงจะเติบโตได้ไวขึ้นนะครับเราถึงจะเดินหน้าไปแข่งกับต่างประเทศได้ไวขึ้นเพราะเรามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐอยู่แบ็กอัพเราหลังบ้านดังนั้นเรามั่นใจแน่นอนว่าข้างหน้าที่เราจะไปชนน่ะเรามีแบ็กกราวด์ที่แข็งแรงดังนั้นเขาก็เลยเกิดการกระตุ้นนะครับให้ใช้เทคโนโลยีในประเทศก่อนนะครับส่วนถัดมาคือการสร้างองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิตอลนะครับเพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมนอกจากเมื่อกี้ในภาคธุรกิจแล้วนะครับธุรกิจก็คือธุรกิจองค์รวมเลยนะครับความหมายธุรกิจคือที่เราเห็นร้านค้าทั่วไปที่เรานั่งรถที่เราผ่านที่เราขึ้นBTSผ่านเราเห็นนั่นคือธุรกิจทั่วไปสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคธุรกิจบริการนะครับส่วนรัฐก็จะไปสนับสนุนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสนับสนุนทั้งเรื่องของ R&D คือวิจัยและพัฒนานะครับสนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนมีกำไรเพิ่ม

ากที่สุดนะครับรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้นะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรัฐจะสร้างโอกาสด้านการตลาดให้กับธุรกิจดิจิตอลนะครับผ่านกิจกรรมมากมายที่รัฐมีนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจกิจกรรมการให้เงินทุนนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดนะครับถ้าพี่จะบอกแบบนี้ว่านอกจากภาครัฐจะสนับสนุนให้ผู้ผลิตแล้วให้ผู้ซื้อแล้วที่ซื้อนวัตกรรมไปใช้งานรัฐก็ต้องสร้างโอกาสด้านการตลาดให้กับทุกคนด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ดีจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์นี้ไปส่งถึงทุกคนได้ยังไงด้วยวิธีการไหนรัฐก็จะจับมือกับหน่วยงานที่เป็นเอกชนอย่างพวกพี่หรือหน่วยงานต่างๆซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันอยากให้สนับสนุนโดยเฉพาะภาคธนาคารนะครับที่ผ่านมานอกจากพี่ทำงานกับรัฐแล้วมีธนาคารซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมเหมือนกันธนาคารเองถ้าจะถามพี่ว่าเอ้ยทำไมธนาคารถึงมาสนับสนุนนวัตกรรมธุรกิจล่ะพี่ธนาคารนี่เขาแค่ทำรับฝากจ่ายถอนเงินนี่โอนเงินนี่เขาทำอะไรล่ะจริงๆแล้วธนาคารทุกธนาคารในประเทศเรานะครับคนที่เป็นลูกค้าธนาคารคือใครครับเราคนธรรมดาน้องๆ นักศึกษามีเงินฝากทุกอย่างถูกไหมครับที่สำคัญอีกอย่างนึงอีกด้านนึงของธนาคารก็คือว่าผู้ประกอบการครับเพราะต้องกู้ต้องทำสินเชื่อกับแบงค์ถูกไหมครับกับธนาคารดังนั้นการทำสินเชื่อธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยังไงเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องมีความรู้เนาะคุณต้องมีเอกสารอะไรสักอย่างเพื่อที่เขาจะได้ปล่อยสินเชื่อให้เราอย่างถ้าน้องๆเองถ้าน้องๆไปขอเงินทุนแล้วแต่เงินทุนไม่พอหรือน้องบางคนอาจจะไม่ขอเงินทุนเลยอาจจะไปขอกู้ธนาคารก็กู้แบงค์อย่างเงี้ยน้องก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่นอกจากรัฐแล้วก็จะเป็นทางภาคธนาคารที่สนับสนุนน้องๆด้วยนะครับธนาคารช่วยอะไรเราได้นอกจากให้เงินกู้เราเยอะมากเลยครับธนาคารจริงๆก็แทบจะไม่ต่างจากรัฐเลยสิ่งที่พี่เจอมาก็คือว่าอย่างถ้าเป็นหน่วยงานธนาคารก็คือ1ก็คือให้ความรู้แน่นอนจัดกิจกรรมรถโชว์ทุกจังหวัดนะครับพี่เคยไปกับธนาคารมาทุกจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่แค่ธนาคารเดียวนะครับ3ธนาคารด้วยกันโดยจัดหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมล้วนๆเลยครับไปให้ความรู้ถึงผู้ประกอบการจริงๆนะครับไปให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีจริงๆเพราะธนาคารอยากให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของตัวเองเนี่ยมีความรู้ในการทำธุรกิจเพื่อที่ทำธุรกิจไม่ผิดพลาดในอนาคตเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจด้วยว่าธุรกิจมาถูกต้องธุรกิจไม่ล้มหายตายจากธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดในอนาคตธนาคารมองเห็นภาพแล้วถึงจะให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยถึงจะปล่อยสินเชื่อให้ได้นะครับแต่ถ้าเราเดินดุมๆไปอย่างดีบอกว่าขอกู้เงินหน่อยขอตังค์หน่อยธนาคารไม่ให้นะครับธนาคารจะขอแผนการทำธุรกิจของเราธนาคารจะขอแผนการตลาดก่อนว่าคุณมีไหมนะครับก่อนที่จะมีพวกนี้ธนาคารก็เลยเกิดปัญหาว่าเขาทำไม่เป็นธนาคารเลยต้องลงไปเพื่อให้ความรู้เพื่อสอนทำเพื่อที่จะมาปล่อยสินเชื่อในอนาคตนี่แหละครับนอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้วเราก็ยังมีหน่วยงานที่เป็นเอกชนหลายหน่วยงานพี่แค่ยกตัวอย่างเป็นทางธนาคารเฉยๆนะครับธนาคารจริงๆแล้วเราจะมีชื่อธนาคารที่สนับสนุน SME โดยเฉพาะด้วยนะน้องลองเสิร์ชดูว่ามีธนาคารนึงที่มีคำว่า SME อยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีแบงค์หลายๆแบงค์เลยครับที่มีนวัตกรรมแบบนี้จริงๆแล้วของแบงค์เองเนี่ยเขาก็จะมีห้องเปิดห้องหรือแม้กระทั่งเปิดสาขาที่นึงทุกวันเนี่ยเขาไปเปลี่ยนจากที่เป็นให้บริการธนาคารนะครับจากธนาคารที่เราฝากถอนแทบจะไม่มีแล้วน้อยลงเนาะเขาลดไปทีนี้เขาก็เริ่มมีเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นน่ะเปลี่ยนเป็นศูนย์ให้ความรู้ศูนย์แชร์ศูนย์อบรมศูนย์สอนนะครับเขาก็ได้เชิญวิทยากรเข้ามาแล้วก็เชิญลูกค้าเข้ามาในโครงการเพื่อมาให้ความรู้พวกนี้เพื่อผลักดันนะครับเพื่อมาแชร์ไอเดียเพื่อมาทำนวัตกรรมทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอรัฐรวมผู้ประกอบการเข้ามาหลายๆคนสิ่งที่ธนาคารจะได้คือไอเดียจากผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาแชร์ไอเดียกันอยู่ในนั้นค่อนข้างดีเท่าที่พี่ไปเจอมาคือดีมากเลยนะครับอันนี้เราก็จะทราบเหตุผลแล้วเนาะว่าทำไมต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับส่วนถัดมานะครับทีนี้เรามาดูบทบาทของรัฐในการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานนะครับว่าจริงๆแล้วเรามาตกผลึกกันว่ารายละเอียดของการสนับสนุนของรัฐจริงๆอ่ะมีอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับมันจะพี่จะบอกไปแล้วว่าคร่าวๆว่ารัฐสนับสนุนอะไรแต่นี้พี่จะลงดีเทลรายละเอียดให้ว่าจริงๆแล้วเราจะ

เหยียบเข้าไปข้างในเขาเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือส่งเสริมทักษะและให้ความรู้แน่นอนรัฐต้องให้ทุกหน่วยงานที่อยากจะผลักดันนวัตกรรมต้องให้เรื่องสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่เราขาดมากนะครับผู้ประกอบการในบ้านเราครับส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าบางคนก็ไม่ได้เรียนจบสูงนะครับแต่มีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ร่ำรวยด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะครับแต่เขายังขาดความรู้บางด้านเทคนิคบางประการหรือขาดความเชื่อมั่นในการที่เขาจะก้าวต่อไปในข้างหน้านะครับส่วนถัดมาคือการช่วยเหลือบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐน่ะนอกจากเราเคยไหมครับว่าน้องๆเคยไหมว่าพ่อแม่เคยบ่นไหมว่าเข้าไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐยากจังเลยนานด้วยไม่รู้จะติดต่อใครไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงทีนี้ด้วยความที่เป็นแผนของประเทศเราเนาะทีนี้เขาก็เลยบูรณาระหว่างหน่วยงานนั่นคือว่าคุณเข้าที่ไหนก็ได้เข้าไปสอบถามที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะลิงก์ข้อมูลกันเองเขาจะมีข้อมูลให้เราเองเลยนะครับทีนี้ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งต้องยอมรับว่าบางทีก็อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบแต่มีแผนที่จะทำให้ทุกหน่วยงานลิงก์เชื่อมโยงถึงกันส่งข้อมูลถึงกันเพื่อที่เขาจะออกแคมเปญหรือนโยบายสนับสนุนที่ไม่ซ้ำกันนะครับอย่างเช่นฉันให้เงินคิดค้นนวัตกรรมใหม่2ล้านบาทนะหน่วยงาน A หน่วยงาน B ก็ให้นี่กัน1ล้านบาทนะหรือให้2ล้านเท่ากันกลายเป็นมาซับซ้อนมันซ้ำกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยจะบูรณาการหน่วยงานซึ่งที่ผลักดันหรือสนับสนุนผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้เนี่ยหรือผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยให้เข้ามาหาข้อมูลได้ง่ายๆด้วยนะครับเขาก็เลยมีบูรณาการการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเองทีนี้ในคดเท่าที่ทราบก็เดี๋ยวอาจจะมีเว็บไซต์กลางในการให้ทุกคนเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็จะลิงก์ไปที่หน่วยงานที่ชำนาญแต่ละด้านให้อย่างเช่นขอเงินทุนคลิกเข้านี่สิอาจจะไปนะครับต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำนวัตกรรมไปอย่างนี้ต้องการกู้สินเชื่อมาใช้ในธุรกิจอาจจะคลิกละไปนะครับเขาจะมีแนวนโยบายว่าจะทำลักษณะแบบนี้ซึ่งพอไปฟังแล้วพี่รู้สึกว่าดีมากเลยนะครับพอพี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาหาข้อมูลเราเข้าไปหาอะไรเว็บไซต์มากเนาะทีนี้ถ้ามีจุดที่หนึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจุดตรงกลางมันก็จะช่วยเราเรื่องพวกนี้มากเลยในส่วนของการรายละเอียดการสนับสนุนส่วนต่อมาก็คือว่าการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีหลายส่วนมากนะครับค่าใช้จ่ายที่รัฐสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งเป็นมูลค่าที่สูงมีทั้งที่มูลค่าที่ไม่สูงมันแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องไหนนะครับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีที่ให้เปล่าเลยครับโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับเราแค่ไปขอเขาแล้วทำตามขั้นตอนเขาทำตามรายละเอียดเขาทำตามวิธีการของเขานะครับแล้วส่วนที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของภาษีสำคัญมากนะครับภาษีตัวรัฐเองก็สนับสนุนให้ลดหย่อนภาษีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะดูกันว่าลดหย่อนยังไงภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมไปใช้หรือลูกค้าหรือผู้บริโภคที่นำนวัตกรรมไปใช้งานมีนโยบายทางด้านภาษียังไงนะครับส่วนถัดมาคือกฎหมายนะครับนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายพวกการจดลิขสิทธิ์การทำสิทธิบัตรการคุ้มครองนวัตกรรมที่เราคิดค้นมารัฐช่วยเรายังไงสนับสนุนยังไงให้จดลิขสิทธิ์ง่ายขึ้นพี่จะบอกเลยว่าง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเมื่อก่อนการที่เราเข้าไปติดต่อหน่วยงานรัฐถ้ามันจะลิงก์กลับไปก็คือว่ามันไปข้อหน่วยบูรณาการหน่วยงานให้เชื่อมโยงถึงกันมันก็จะลิงก์ถึงกันหมดเลยครับอันนี้เป็นรายละเอียดด้านใหญ่ๆนะครับที่มีการสนับสนุนอยู่ทีนี้เราไปดูกันนะครับข้อแรกคือการส่งเสริมทักษะและความรู้จริงๆแล้วพี่เกิดไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าจริงๆเขาส่งเสริมทักษะความรู้ยังไงแน่นอนครับเขามีหลักสูตรพัฒนาธุรกิจดิจิตอลเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่สนใจส่งเจ้าหน้าที่หรือคนเข้าไปเรียนนะครับอย่างหน่วยงานดิป้าเองหรือซิป้านะครับหรือสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยพี่เห็นเยอะมากเลยหน่วยงานอย่างเช่นสอนให้เราขายของออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับสอนให้เรานำร้านอาหารที่เรามีอยู่เข้าไปทำ delivery กับแอปพลิเคชัน delivery ว่าทำยังไงสอนให้เราขายของผ่าน TikTok Shop ว่าจะทำยังไงดีนะครับสอนให้เราทำระบบบริหารสต็อกสินค้าภายในบริษัทเราภายในองค์กรเรานะครับสอนให้เราเลือกซื้อนวัตกรรมยังไงดีที่เหมาะกับธุรกิจของเราซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้นวัตกรรมมีเยอะมากทีนี้สิ่งที่พี่เคยไปให้ความรู้ผู้ประกอบการอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเฮ้ยเราจะเลือกยังไงนวัตกรรมมันเยอะมากเลยแล้วมันใกล้เคียงกันนวัตกรรมตัวไหนที่เหมาะกับเราที่สุด
อันนี้เป็นงานพี่โดยตรงเลยที่พี่จะไปให้ความรู้ผู้ประกอบการว่าวิธีการเลือกเลื่อนยังไงดีนะที่ผ่านมาเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าสักตัวหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์มที่เขาขายของอยู่เราเสิร์ชตึ้งทีเดียวมาพรึบหลายล้านมากเลยเป็นร้อยล้านเลยอ่ะและราคาแตกต่างกันด้วยบางอย่างเป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่ราคาต่างกันบางอย่างแต่ถ้าเป็นพวกนวัตกรรมครับมันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันซึ่งเกิดจากการผลิตของหลายๆผู้ประกอบการทีนี้วิธีการเลือกเราจะเลือกยังไงล่ะเราก็เลยต้องลงไปให้ความรู้วิธีการเลือกเหล่านั้นเอาง่ายๆเลยครับยกตัวอย่างถ้าตัดเรื่องนวัตกรรมทิ้งวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งพี่ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับอุปกรณ์อย่างเช่นสำหรับการทำธุรกิจน้องๆเคยเห็นเครื่องพิมพ์สลิปไหมเวลาเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อร้านเจ้าดังๆที่เราชอบเข้ากันเนี่ยที่มีสะสมแต้มสะสมสแตมป์ด้วยเนี่ยเวลาเราซื้อของเสร็จเราจะได้ใบเสร็จรับเงินเครื่องพิมพ์ตัวนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์สลิปนะครับแค่เครื่องพิมพ์สลิปเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการเลือกซื้อแล้วนะครับที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าจะซื้อยังไงเพราะเมื่อไหร่ที่เราเสิร์ชเข้าทางออนไลน์เนี่ยมันจะมีหลากหลายราคามากตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึงหลักหมื่นเลยครับหมื่นนี่คือหลายๆหมื่นบาทเลยนะครับแล้วมันต่างกันยังไงล่ะแล้วฉันจะซื้ออันไหนที่มันเหมาะกับธุรกิจของฉันแต่ละธุรกิจก็มีเขาเรียกอะไรนะจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับมีวิธีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับบางธุรกิจการพิมพ์ใบเสร็จมีสำเนาบางธุรกิจต้องการพิมพ์ใบเสร็จเร็วที่สุดในโลกฉันต้องการความไวเพราะลูกค้าฉันเยอะบางธุรกิจไม่สนใจความเร็วนะครับบางธุรกิจต้องการที่จะต้องการก๊อปปี้มากกว่า2เห็นไหมครับความหลากหลายในการเลือกซื้อดังนั้นมันจะมีหน่วยงานหรือแม้กระทั่งพวกพี่เองลงเข้าไปให้ทักษะให้ความรู้วิธีการเลือกซื้อสิ่งเหล่านี้นะครับในส่วนของการเลือกซื้อนวัตกรรมนะครับจริงๆมีดีเทลเยอะมากวิธีการเลือกซื้อถ้าพี่จะให้ข้อมูลเร็วๆให้น้องๆคิดเร็วๆตอนนี้เลยก็คือว่า1เลือกนวัตกรรมที่ตรงความต้องการเรามากที่สุดเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนวัตกรรมนี้เหมาะกับเราให้เราลิสต์ความต้องการมาเลยครับใส่กระดาษ A4 เราเขียนเลยครับฉันต้องการนวัตกรรมที่เหมาะกับธุรกิจฉันแบบนี้1ซื้อขายได้2ทวงหนี้ฉันได้3ตัดสต็อกสินค้าได้4สามารถส่งอินวอยซ์ไม่ต้องพิมพ์ส่งมาทางโซเชียลมีเดียอย่างอีเมลให้ลูกค้าได้เลย5ต้องการดูยอดขายแบบเรียลไทม์ทันทีทันใดเลยนะ6ต้องการเช็คได้ว่าใครเปิดบินใครลบบินใครแฮมบินเราลิสต์มาเลยครับพอเราลิสต์มาไม่ยากเลยเราลิสต์มาเสร็จปุ๊บเราข้อเราสิ่งที่เราต้องการนะครับไปให้บริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมนั้นบอกว่าคุณทำได้ข้อไหนบ้างนี่คือวิธีการเลือกเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับและสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คืออย่างที่พี่บอกแล้วว่าสิ่งสำคัญนอกจากตัวโปรดักต์แล้วเรื่องบริการสำคัญที่สุดอย่าลืมเรื่องถามบริการด้วยว่าถ้าเกิดปัญหาจะทำยังไงถ้าจะซื้ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์สลิปไปแล้วอยากจะส่งเคมทำยังไงกี่วันได้ซ่อมยังไงมีตัวใหม่ให้เลยไหมโทรแจ้งปุ๊บมีคนมาให้เลยไหมสิ่งเหล่านี้เราสามารถถามได้เลยซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่จำเป็นก็ต่อเมื่อเราจำเป็นต้องใช้งานนะครับคือบางคนเราคิดว่าอยู่ใกล้ตัวเราแต่จับพัดจับภูวันนี้พรุ่งนี้เราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วฉันต้องเปิดกิจการแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะซื้อยังไงเนี่ยแหละครับมันจะจำเป็นทันทีทีนี้จะถามหาใครล่ะถามหาใครไม่ได้เลยครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีบอกเราครับคอร์สเหล่านี้ทักษะเหล่านี้มันเกิดการที่หลายๆหน่วยงานระดมความคิดว่าเฮ้ยผู้ประกอบการเราหรือผู้บริโภคเรามีข้อด้อยตรงไหนบ้างแล้วเพื่อทำคอร์สให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจนะครับนอกจากเพิ่มทักษะแบบนั้นแล้วก็ยังจัดสัมมนาให้ความรู้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้งานทีนี้ไม่หน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะเชิญผู้ประกอบการที่เก่งแต่ละด้านมาเลยครับอย่างเช่นเก่งการทำตลาดเก่งการยิงแอดโฆษณาส่งเข้ามาฉันมีสินค้าแล้วฉันจะขายสินค้ายังไงก็จัดคอร์สให้ยิงแอดแบบนี้นะพี่จริงๆทำอย่างนี้นะครับเพื่อทำอย่างนี้ครับการันตีผลให้ด้วยสุดท้ายฉันอยากจะขายของฉันจะอยากให้คนเจอฉันค้นหา Google แล้วเจอฉันเลยทำยังไงขึ้นฉันเป็นคนแรกเลยร้านข้างๆเนี่ยมีตั้งหลายร้านนะ5ล้าน10ล้านเนี่ยแต่อยากให้เจอฉันคนแรกทำยังไงมันก็จะเป็นเทคนิคที่เขาเข้ามาสอนเราผู้ที่ชำนาญหรือผู้ที่เก่งก็จะให้ความรู้เรากับสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็คือการอบรมมาตรฐานเพื่อรับรางวัลเพื่อรับสิ่งที่เป็นการันตีนวัตกรรมเรานะครับเราคิดโปรดักต์ขึ้นมาได้แล้วเราคิดนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาแล้วเราคิดว่าดีที่สุดแล้วเราคิดว่าสามารถต่อยอดไปเป็นรายได้ให้เราได้สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจให้เราได้ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราจะทำนอกเหนือจากนั้นก็คือการต่อยอดให้มีรางวัลการันตีเช่นเอาซอฟต์แวร์เข้าประกวดไหมเขาจะมีหน่วยงานที่มารองรับเนาะเอาซอฟต์แวร์ไปยื่นขอมาตรฐาน ISO ไหม
ISO ตัวไหนที่เหมาะกับโปรดักต์ของเรานวัตกรรมของเราก็จะมีอยู่หลายตัวเราก็ไปลองดูกันนะครับที่ผ่านมาพี่เคยเจอแบบนี้ถ้าจะตลกก็คือว่าบางบริษัทขายสินค้าตัวนึงแต่ไปขอ ISO อีกตัวนึงนะครับซึ่งไม่แมทกันเลยไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายหรือจัดจำหน่ายเลยอย่างเช่นเราขายถุงเท้ายกตัวอย่างง่ายๆเป็นถุงเท้าแต่ไปขอ ISO ในเรื่องของขยะสิ่งแวดล้อมมาแล้วก็มาโปรโมทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงถูกไหมครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องขอคือต้องขอสิ่งที่มันการันตีโปรดักต์เราด้วยแล้วก็ต้องเป็นโกลบอลคือต้องเป็นสากลด้วยพอเรามีหน่วยสิ่งที่เป็นการันตีที่ดีที่สุดก็คือ ISO นะครับเพราะว่า ISO คำต่ออยู่ทุกปีทำทุกปีแล้วก็ส่งขายได้ต่างประเทศได้ทุกประเทศทั่วโลกพี่เคยขายสินค้าให้กับต่างประเทศสิ่งที่เขาขอพี่สั่งแรกคือคุณมีอะไรการันตีบ้างถ้าไม่มี ISO เขาไม่ซื้อเลยครับเขาตัดลิสต์เราออกจากเขาเลยทันทีถ้าเราจะไปขายให้ต่างประเทศดังนั้นจำเป็นมากดังนั้นก็เลยหน่วยงานรัฐนะครับก็เลยต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการขอมาตรฐานพวกนี้ว่าทำยังไง1-3นอกจากการขอพวกนั้นแล้วนะครับสิ่งที่หน่วยรัฐได้คือออกเงินให้ด้วยนะครับในการขอคุณแค่โรงแรมไปทำมันนะครับทำเท่านั้นเองทำปุ๊บคุณได้โซ่คุณจะรู้สึกภูมิใจว่าโปรดักต์เรานวัตกรรมเรามีมาตรฐานมากนะครับส่วนถัดมาก็คือช่วยบูรณาระหว่างหน่วยงานนะครับรัฐจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานให้ทุกหน่วยงานสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนผู้ต้องการขอสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับอีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับพี่เคยเจอล่าสุดแม้กระทั่งวัดเราคิดดูว่าวัดจะใช้นวัตกรรมอะไรในการใช้งานน้องลองคิดดิวัดใช้นวัตกรรมด้วยเหรอพี่เคยเจอพระมาซื้อนวัตกรรมของพี่ไปเห็นไหมครับแปลกไหมว่าพระใช้เพราะว่าพระก็จะมีวัตถุมงคลในวัดให้จัดจำหน่ายพระเลยจะไม่ต้องใช้นวัตกรรมนะครับในการจัดการพวกนี้บางทีวัดก็จะมีให้ญาติโยมยืมของไปอย่างเช่นเวลาบ้านใครจัดงานก็จะยืมจานถ้วยชามผ้าทุกอย่างตาลปัดโต๊ะไปทุกอย่างไปเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ว่าใครยืมไปเมื่อไหร่วันไหนแล้วจะคืนเมื่อไหร่เพื่อที่จะแจ้งคนที่มายืมต่อจากนี้ว่าเมื่อไหร่จะได้คืนเห็นไหมครับขนาดหน่วยงานวัดงั้นแปลว่าวัดนี้มีผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้งานเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอที่จะนำไปใช้งานนวัตกรรมใช้ได้ทุกที่ครับนะครับส่วนถัดมาการหนุนค่าใช้จ่ายเนาะการให้เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมหน่วยงานรัฐให้อยู่แล้วการคืนเงินกินเปล่าให้กับผู้ประกอบการที่นำธุรกิจดิจิทัลมาใช้งานการคืนเงินหรือการให้เงินก็ได้อย่างเช่นวิธีการให้มันก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างที่พี่เคยเจอก็คือว่ามาซื้อสินค้าให้บริษัทผู้การลดให้เลย2ก็คือมาซื้อสินค้าเอาใบเสร็จลูกค้าผู้ที่ซื้อเอาใบเสร็จไปยื่นขอกับหน่วยงานรัฐเพื่อขอเงินคืนนะครับเพื่อขอเงินคืนดึงเงินคืนไปก็จะมีแบบนี้ด้วยแล้วแต่ปีแล้วแต่ครั้งด้วยนะครับคือบางปีก็ไม่มีเงื่อนไขเลยแต่ว่ามีลิมิตให้อย่างเช่นต้องการสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้งานในธุรกิจของตัวเองนะ10,000ลายละ 10,000 บาทก็รีบขอกันใหญ่เลยครับผู้ประกอบการใครขอก่อนได้ก่อนใครขอเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้จะเกิดการขายดีมากนะครับในเรื่องของนโยบายภาษีเรามาดูกันการภาษีก็คือรัฐออกนโยบายลดภาษีครับสำหรับผู้พัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลหลายปีด้วยนะ5ปีลดหย่อนภาษีให้นะครับการออกแบบนโยบายการหักค่าใช้จ่ายสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายนะครับธุรกิจดิจิตอลหรือนวัตกรรมที่เกิดจากดิจิตอลก็สามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายได้ 200% นะซึ่งค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่ากฎหมายและนโยบายสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีแผนเศรษฐกิจมีบทบัญญัติเพื่อให้บ้านเราพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อปี2000นะครับได้กำหนดไว้ว่าเพื่อให้การพัฒนาดิจิตอลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นส่วนรวมให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1ทุกกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกที่สนับสนุนก็คือว่านักเรียนนักศึกษาซึ่งคือพวกเราเอง

นะครับนักเรียนนักศึกษาและแรงงานมีทักษะด้านดิจิตอลที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพพร้อมเรียนรู้ปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีทักษะความเชี่ยวชาญดิจิตอลเฉพาะด้านและสาขาที่ขาดแคลนเช่น AI IoT Data Big Data Cloud Computer เป็นต้นนะครับรวมทั้งมีทักษะใหม่ต่อยอดความถนัดเดิมที่ตัวเองเคยมีและพัฒนาทักษะเดิมให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นไปก็คือการอัพสกิลให้ตัวเองขึ้นไปตลอดจนกำลังคนได้รับการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลแล้วเห็นไหมครับสำหรับน้องๆก็คือรัฐก็จะมีนโยบายเป็นแผนเลยว่าสนับสนุนเรายังไงนะครับและสุดท้ายก็คือผลักดันให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคตเพื่อที่จะสอนคนอื่นต่อได้เป็นทอดๆเป็นห่วงโซ่อุปทานไปนะครับส่วนถัดมาคือว่าพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ๆด้าน ICT เพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่เห็นไหมครับรัฐก็จะลงไปสนับสนุนพัฒนาบุคลากรคนอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้วเนาะต่อไปคือในเรื่องของเกษตรกรอีกนะครับเกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลเช่นระบบ IoT เพื่อการจัดการระบบน้ำระบบสมาร์ทฟาร์มระบบเทคโนโลยีต่างๆเซ็นเซอร์หรือระบบโดรนอินเทลเจนต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเห็นไหมครับว่ารัฐเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วในการทำเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะใช้โดรนในการรดน้ำใช้โดรนในการใส่ปุ๋ยนะครับหรือแม้กระทั่งในการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์สามารถที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือได้เมื่อก่อนเราต้องจ้างคนเยอะต้องใช้คนเยอะทุกวันนี้ในการทำเกษตรเราใช้คนน้อยมากนะครับ4ก็คือชุมชนสามารถต่อยอดมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มความสามารถภายใต้แนวคิดชุมชนคิดชุมชนเลือกชุมชนทำเพื่อชุมชนยั่งยืนส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการรักถิ่นฐานบ้านเกิดรวมถึงการสร้างอาชีพสร้างงานในชุมชนและภาคเกษตรเรื่องนี้พี่ลงไปช่วยทุกจังหวัดของเราจะมีกลุ่มสหกรณ์รัฐพยายามให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดใช้ตัวนวัตกรรมทุกที่เลยครับก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาและนำเครื่องมือเข้าไปช่วยชุมชนให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการใช้ให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับทุกด้านเลยสุดท้ายคือประชาชนทั่วไปเลยนอกจากภาคเกษตรแล้วประชาชนทั่วไปส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลมากขึ้นมีความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทุกที่ทุกเวลาผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มได้แก่ดิจิตอลสกิลไทยดิจิเซนไทยม็อกนะครับไทยสกิลและโคดดิ้งไทยแลนด์เห็นไหมครับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเสิร์ฟผลข้อมูลที่ตัวเองสนใจผ่านสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยนี่คือเป็นบทแม่แผนบัญญัติที่รัฐเราผลักดันกำหนดให้เป็นกฎหมายและนโยบายเพื่อช่วยเหลือเราทุกคนนะครับเพราะว่าแผนบ้านเราคือว่าจะทำให้คนในประเทศเก่งเรื่องดิจิตอลมีความรู้เรื่องดิจิตอลนะครับที่ผ่านมาสังเกตไหมครับว่าเราเห็นข่าวว่าในการโอนเงินในการโทรมาหลอกเราให้เราโอนเงินไปเสียหายกันเงินหายไปเยอะแยะมากมายครับเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเรามีความรู้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องสิ่งเหล่านั้นน้อยต่อไปถ้าเราตระหนักหรือถ้าเรามีเพิ่มทักษะพวกนี้เข้าไปนะครับเราจะนึกเองเราจะรู้เองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ในแบบนั้นนะครับไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับเซสชั่นถัดมาคือว่าเรามาดูตัวอย่างไปนะครับที่รัฐสนับสนุนมีอะไรบ้างเรามาลงดีเทลกันอันนี้พี่ลิสต์มาให้5หน่วยงานหลักๆซึ่งพี่คุ้นชินเนาะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับเช่นกรมพัฒน์ DBD เนี่ยDBD เนี่ยปีนี้นะครับเงินสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องนำนวัตกรรมดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับระบบโพสต์มาใช้สูงสุด 4,000 บาทเขาพูดง่ายๆว่าถ้าเราต้องการระบบหรือโปรแกรมสักตัวหนึ่งไปใช้ในธุรกิจเราสามารถที่ไปขอเงินคืนจาก DBD ได้ 4,000 บาทนะครับซื้อเสร็จปุ๊บเอาไปเสร็จไปแล้วก็ไปยื่นขอที่ DBD ได้เลยนะครับหน่วยงานที่2คือ DIPA นะครับ DIPA ก็คือว่าให้เงินสำหรับผู้ที่ต้องการนำระบบ POS ไปใช้งานฉันให้เงิน 10,000 บาทเลยคุณมาขอฉันเลย 10,000 บาทไม่ว่าคุณจะซื้อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์นวัตกรรมที่เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นแอปพลิเคชันก็ได้คุณมาขอเงินฉันคือเลย 10,000 บาทนะครับเราก็สามารถทำได้เห็นไหมครับมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจว่ายื่นขอ2หน่วยงานได้ไหมเฮ้ยฉันได้ทั้ง 14,000 แน่ได้ครับเขายังไม่รู้ครับเราขอได้ทั้ง2หน่วยงานเลยครับมีลูกค้าขอนะครับส่วนถัดมาคือดีป้าอีกเหมือนกันดีป้าคือจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ระบบบัญชีดิจิตอลปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการด้วยว่า

0: ภาษีควรจะทำยังไงนะครับเราสามารถทำบัญชีภาษีได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนต่อมาคือสภาดิจิตอลนะครับร่วมกับสภาเศรษฐกิจดีป้ามาตรการยกเว้นภาษี 200% ให้กับบุคคลให้กับนิติบุคคลให้กับบริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับและส่วนที่5คือสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เนี่ยมีมาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการนำนวัตกรรมระบบมาใช้งาน BOI ก็จะให้เงินทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิตอลนี้สำหรับผู้พัฒนานวัตกรรมแล้วนะครับโดยแบ่งระยะออกเป็น3ระยะคือระยะที่1คือเพื่อจัดทำแผนงานเบื้องต้นระดับการแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิตอลอันนี้สลับสนุนเงินให้เปล่า 50,000 บาทต่อรายคือแค่เรามีไอเดียเราไปยื่นเขาเราได้ 50,000 ละเห็นไหมครับในการทำส่วนพอเราได้ 50,000 เสร็จปุ๊บระยะที่2ก็คือเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจสนับสนุนสูงสุด1ล้านบาทต่อรายเห็นไหมครับถ้าน้องมีไอเดียเกิดไอเดียปุ๊บได้ 50,000 จัดตั้งบริษัทได้1ล้านบาทระยะสุดที่3คือระยะการเติบโตละของธุรกิจสตาร์ทอัพสนับสนุนสูงสุด5ล้านบาทต่อรายเห็นไหมครับน้องจะได้3ระยะเลย 50,000 1ล้านและ5ล้านบาทเบ็ดเสร็จน้องจะได้ทั้งหมด6ล้าน 50,000 บาทในการเริ่มคิดนวัตกรรมใหม่ๆ6ล้านบาทถามว่าทำแล้วกันได้ไหมได้ครับได้เลยโดยที่น้องไม่ต้องมีเงินทุนเลยสักบาทเห็นไหมครับนี่เป็นหน่วยงานที่เขาสนับสนุนมาเป็นตัวอย่างไอเดียนะครับมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือหรือการอุดหนุนประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อภาคอุตสาหกรรมเหมือนกันอุตสาหกรรมจะให้วงเงินเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับก็คือ50,000 1ล้านแล้วก็160ของมูลค่าโครงการนั้นๆถ้าเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมจะได้ 60% นะครับทีนี้ส่วนถัดมาก็คือการสร้างองค์ความรู้ผลงานและงานวิจัยหรือ R&D พวกพี่จะเรียกว่างาน R&D เนาะทำงานวิจัยต่างๆเพื่อให้เงินไปสนับสนุนไปคิดค้นไปวิจัยมาเนี่ย3ล้านบาทต่อรายโดยคิดเป็นสัดส่วน150ของมูลค่าโครงการสูงสุดคือ3ล้านถ้าเราคิดหรือเรามีไอเดียมาที่มากกว่านั้นหรือทำวิจัยมากกว่านั้นนะครับเราได้สูงสุดแค่3ล้านบาทนะครับถัดมาก็คือ SME ดิจิตอลคูปองที่ผ่านมานะครับทางดิป้าเองเนี่ยมีกิฟต์วอเชอร์หรือคูปองให้กับลูกค้าแจกฟรีเลยคุณเอาคูปองอันเนี้ยไปซื้อกับผู้ประกอบการที่ลงชื่อกับทางสมาคมหรือได้ทางของดิป้าไว้ถือในทางของกระทรวงไว้ถ้ามีรายชื่ออยู่คุณสามารถยื่นซื้อโดยใช้กิฟต์วอเชอร์นี้หรือใช้คูปองดิจิตอลนี้ในการซื้อได้เลยก็คือ 10,000 บาทสูงสุดที่ผ่านมาลูกค้ามาซื้ออันนี้เยอะมากเลยลูกค้าชอบมากเลยครับสมมติว่าเราลูกค้ามาซื้อ 8,000 บาทไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยครับคุณสามารถเอาไปใช้งานได้เลยถ้าลูกค้าซื้อใน 15,000 คุณจ่ายเพิ่มแค่ 5,000 เองเห็นไหมครับกระตุ้นให้เกิดการใช้เนาะทีนี้ผลลัพธ์ที่หน่วยงานรัฐจะได้หลังจากที่สนับสนุนเขาอยากได้อะไรแน่นอนครับเขาอยากให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นจากผลการดำเนินงานเขาสามารถที่จะมีอีกหลายรายที่รัฐสนับสนุนที่ผ่านมานะครับสนับสนุนให้ทุกคนใช้งานทั้งสิ้นนะครับถ้าพี่ยกตัวอย่างเอาข้าวคือโครงการของรัฐเนี่ยเขามีคำนวณราคาให้ด้วยนะครับว่ามูลค่าที่เขาสนับสนุนในปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 3.6 แสนล้านครับหวังว่าน้องๆน่าจะทราบข้อมูลแล้วเนาะว่าถ้าเรามีไอเดียเราจะไปขอที่ไหนนะครับ
1: ค่ะน้องๆคะหลังจากที่ฟังพี่เก่งเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์กิ๊กเนี่ยว้าวมากเลยนะคะน้องๆทางบ้านก็น่าจะแบบตื่นตาตื่นใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนด้านเงินทุนนะคะดีมากๆเลยตั้งแต่รัฐมีให้ตั้งแต่ 4,000 ไปจนมากกว่า3ล้านนะคะตรง3ล้านนี่โอ้โหอย่างนี้เลยนะคะแสดงว่าถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะในโลกนวัตกรรมเนี่ยประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะน้องๆอย่าพลาดตอนนี้เด็ดขาดนะคะแล้วก็ลองฟังแบบรีเพลย์ได้ด้วยนะคะสามารถติดตามรายการนี้แบบออนไลน์ได้นะคะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูซ้ำรวมทั้งรีเพลย์แล้วก็ดูจดได้เลยนะคะว่ามีทุนอะไรให้บ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วอาจารย์กิ๊กแล้วก็พี่เก่งนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเอง

0: แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สําหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะในวันนี้นะคะก็เจอกันเวลาเช่นนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกับครูอุ๋มปริณุชเชนิดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเรานะคะก็ยังอยู่ในศาสตร์ของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะซึ่งในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนั้นหลายๆซีรีส์เลยนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะสื่อต่างๆมากมายแต่ในรายการของเรานะคะก็จะมีทุกช่วงทุกตอนนะคะที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เห็นแนวทางค่ะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยแหละค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ตั้งใจดูกันไปจนถึงตอนสุดท้ายของรายการเลยนะคะเนื่องจากว่ารายการนี้นะคะอาจจะมีช่วงที่ค่อนข้างจะระยะสั้นนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานในการนำเสนอเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงตอนที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงกันไปเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานจากคีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดและเช่นเดียวกันวันนี้นะคะคีย์เวิร์ดของวันนี้คือความเอาใจใส่ตามที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะและนักศึกษาที่มาอยู่กับครูอุ๋มในตอนนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเสียงของเขากันดีกว่านะคะให้เขาได้แนะนำตนเองกันนะคะเชิญคนแรกเลยเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนวรรณอินงามชื่อเล่นชื่อโดมคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบินปี2ครับ
2: สวัสดีครับผมนายธนพรพุทธองดีชื่อเล่นชื่อจริงคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษภาษาทางการบินปี2
0: ค่ะก็ลูกๆของคณะศิลปศาสตร์นะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูกดูกันทั่วประเทศนะคะก็เป็นความตั้งใจของทีมงานนะคะที่อยากที่จะทำรายการนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยไหมเคยดูครูตู้ของไกลกังวลไหมคุ้นๆไหม
1: เหมือนจะเคย
0: เหมือนจะเคยใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้เรามาเป็นซะเองนี่สินะตอนนี้ทั้งสองคนนะคะก็มาเป็นครูตู้นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่วัยแต่นะคะถ้าท่านคิดว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นนะคะพวกเราก็ดีใจมากเลยที่ในวันนี้ได้มาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ลองใช้คีย์เวิร์ดนี้กันดูค่ะความเอาใจใส่นะคะเดี๋ยวขอคำถามแรกก่อนคือสงสัยมากว่าทำไมถึงคิดว่าจะเลือกคีย์เวิร์ดนี้มาคุยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังค่ะใครจะตอบดีคะ
1: จีนละกันครับ
0: ค่ะ
2: สำหรับผมนะคะคิดว่าการเอาใจใส่มันเป็นแบบว่าพื้นฐานของสังคมอยู่แล้วที่คนเราจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบางคนมันต้องการที่จะระดับความเอาใจใส่ส่วนบางคนที่ต้องการที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะเลยต้องการที่จะเรื่องเหล่านี้มาพูด
0: ค่ะพูดได้ดีนะคะคือชอบตรงนี้คือหลายๆคนหรือแม้แต่ทุกคนเรียกว่าทุกคนดีกว่านะคะคุณผู้ชมชอบความเอาใจใส่นี่คือเรื่องจริงแล้วจีนเองจีนก็ยอมรับนะคะอย่างง่ายดายเลยแหละว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบความเอาใจใส่สำหรับโดมล่ะโดมคิดยังไงลูกเกี่ยวกับความเอาใจใส
1: ่ของผมครับก็มองว่าการเอาใจใส่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับเช่นแบบการเอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นตัวเราก็แบบตัวเราก็อยากได้ความเอาใจใส่ของคนอื่นเหมือนกันเราก็เลยต้องเอาใจใส่ให้ผู้อื่นเช่นกันครับ
0: เราก็อยากได้เขาก็อยากได้ใช่ไหมลูกคิดแบบนี้นะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสองคนนี้นะคะถึงเลือกที่จะนำเอาคีย์เวิร์ดนี้ความเอาใจใส่มาเล่าให้กับผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะงั้นขอถามอย่างนี้ก็แล้วกันคือคำนี้เนาะมันมีเอาใจใส่มีทั้งหมด3คำนะคะรวมอยู่ในคำใหญ่คำเดียวใช่ไหมซึ่งความเอาใจ

ใส่คำนี้นะคะมันก็คือการเอาใจใส่ที่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันถ้าแยกออกมาก่อนแยกออกมามันคือคำว่าเอาใจนะคะเอาใจเนาะแล้วก็คำว่าเหมือนเดี๋ยวนะเอาใจใส่ก็คือเอาใจแล้วก็ใส่ลงไปใช่ไหมเอองั้นช่วยบอกหน่อยว่าในอดีตเลยนะย้อนไปเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะ

0: บริบทมากกว่าค่ะจากเมื่อก่อนที่ตอนแรกๆค
1: ่ะ
0: สมมุติตอนเราเกิดมาเราได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ในการเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กค่ะจนถึงตอนนี้เราได้เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเหมือนกันก็คือการเอาใจใส่การเอาใจก็คือเมื่อก่อนเราได้แค่เป็นคนรับค่ะ
1: ความ
0: เอาใจใส่จากพ่อแม่จนตอนนี้เราก็ได้เป็นคนที่ต้องใส่ใจพวกเขาบ้างแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วโดมล่ะลูกเป็นยังไง
2: ของผมก็จะในอดีตกับตอนนี้ก็
1: ต่างไหม
2: ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่จีนบอกตอนอดีตเราเป็นเด็กเราก็เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เมื่อเราโตขึ้นมาเราก็ยังเป็นผู้รับอยู่แต่ก็ได้เป็นผู้ให้แล้วครับ
1: สำหรับโดมให้ความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่เราได้ให้เนี่ยให้จากอะไรที่เราที่เป็นประสบการณ์ของเราบ้างเราได้ให้อะไร
2: เช่นแบบอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเราได้แบบโฟกัสเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนได้ใส่ใจเพื่อนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่มองข้าม
1: ค่ะแสดงว่าการไม่มองข้ามกันก็เรียกได้ว่ามันคือการเอาใจใส
2: ่ใช่ครับ
1: พอทั้งสองคนเนาะได้ใช้ตรงนี้อย่างมากเลยแหละครูว่านะคะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในสังคมถูกไหมคะคือทุกคนต้องอยู่ในสังคมแล้วทุกคนก็ต้องเจอกับเพื่อนฝูงเนาะเจอกับคนที่ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักแบบนี้เราว่าเราได้ใช้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างไรบ้างเอาดมก่อนลูก
2: มันทำให้เราอยู่ในสังคมได้ครับเพราะว่าเราก็ใส่ใจเขาส่วนเขาก็จะมาใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำให้อยู่ในสังคมได
2: ้ครับ
1: ค่ะจีละลูก
0: สำหรับผมมันทำให้แบบว่าเราปรับตัวกับใครก็ได้ครับแค่ตัวว่ามองหาจุดเล็กน้อยที่เราจะสามารถปรับตัวเข้าไปหาเขาได
1: ้
0: อย่างเช่นเราเห็นว่าเพื่อนไม่ชอบกินเผ็ดอย่างเงี้ยครับเราก็อย่าไปแกล้งเขาด้วยกันแบบว่าเอาพริกไปใส่ให้เขาหรือเอาของเผ็ดให้เขากินอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส
1: ่โดมบอกอยู่เพื่อทำให้เราอยู่ได้เนาะส่วนจินบอกว่าเพื่อให้เราปรับตัวนี่เหมือนกับว่าคำสองคำนี้นะคะจะอยู่ภายใต้คำใหญ่ที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือเอาใจใส่นะคะพอเราอยู่ได้เราปรับตัวได้ความสุขจะตามมาถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นครูอุ๋มถามเสริมไปอีกนิดนึงได้ไหมว่าก่อนที่เราจะอยู่ได้แล้วปรับตัวได้อะครูอุ๋มว่าทั้งสองคนน่ะเคยผ่านจุดที่อยู่ไม่ได้แล้วปรับตัวไม่ได้แล้วจึงใช้ความเอาใจใส่ช่วยพอเล่าให้ฟังได้ไหมมันมีจุดไหนที่เคยผ่านมาในชีวิตอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแย่มากเลยอะเราอยู่ไม่ได้อะแต่สุดท้ายแล้วความเอาใจใส่ที่เราเลือกใช้อะมันมาช่วยเรามีบ้างไหมลูก
2: ของผมจะเป็นช่วงตอนเด็กๆครับที่ผมจะ
1: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ลูก
2: ประมาณมต้นครับ
1: มต้นเกิดอะไรขึ้น
2: ผมจะมีเพื่อนนะครับกลุ่มนึงแต่ผมเวลาไปไหนผมก็จะไม่ค่อยได้สูงสิงกับเขาแบบไม่ค่อยได้สนใจแค่ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแต่พอนานๆไปมันรู้สึกว่าแบบมันโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจเราแต่เราก็แบบกลับมาคิดกับตัวเองว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนกัน
1: เหมือนกันใช่ไหม
2: ผมก็เลยปรับตัวเองใส่ใจคนอื่นมากขึ้นสนใจคนอื่นมากขึ้นครับก็มีเพื่อนมากขึ้นเพื่อนสนใจเรามากขึ้นครับ
1: เกิดจากรู้สึกโดดเดี่ยว
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปพิจารณาเลยแบบเอาความใจใส่เข้ามาช่วยเลยอยู่ได
2: ้
1: ของจีนลูกมีประสบการณ์ยังไงคะ
0: ของผมก็ช่วงเข้ามหาลัยนะ
1: คะ
0: เพราะว่า
1: ที่นี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องแบบว่าเปลี่ยนเพื่อนใหม่อะไรมาทุกอย่างเลย
1: ทั้ง
0: เรา
1: ไม่ได้เลยแหละ
0: ใครเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องบอกว่าปรับตัวเข้าหาคนนี้ไปทีคือบางทีเราก็บอกว่าเราแค่เหมือนแค่ไปพูดคุยอย่างเงี้ยครับ
1: ไปพูดคุย
0: เราก็ไม่ได้แบบว่าจะไปคบหาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือดูคุยแบบห่างๆใช่ไหมลูกค่ะ
0: มันทำให้แบบว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเรา

0: รู้สึกแบบว่าโดดเดี่ยวเรารู้สึกแบบว่าเขาไม่ได้โฟกัสเราเขาจะโฟกัสแค่ว่าเอ้ยเพื่อนของเขาเขาเป็นเพื่อนของเขาเราก็ต้องปรับตัวค่ะให้เข้ากับเพื่อนๆที่พี่น้องๆได้ค่ะอย่างตอนเข้ามาเรียนคณะอาจารย์ผมก็ไม่รู้จักใครเลยตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวรู้จักเพื่อนพี่ๆคนนั้นพี่คนนี้บ้างค่ะ
1: ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าการมาเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะเป็นการเรียนแบบรวมหลายๆสาขานะเพราะว่าเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่ก็หวังให้ทุกคนจากหลากหลายสาขาหลากหลายคณะเนี่ยได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาเรียนร่วมเนาะตอนแรกก็อย่างที่จีนเล่าเนาะว่าจีนอาจจะรู้สึกใช่ไหมโดนรู้สึกด้วยไหม
2: ครับ
1: เนาะใช่ไหมเพราะว่าเราก็แบบอยู่กันแค่นี้แล้วเป็นน้องด้วยนะคะนี่น้องปีสองไปเรียนกับพี่ที่ออกรายการเมื่อแต่ละตอนที่แล้วอะเนาะก็คือเป็นพี่ปีสี่ที่เขากำลังจะไปฝึกงานแล้วก็เรียนจบนะคะก็คิดดูว่าแบบว่ามันก็คงจะมีความห่างของช่วงวัยแล้วก็ประสบการณ์อยู่แต่สองคนนี้ครูอุ่มมองนะว่าทำได้ดีนะพวกเราแบบนี่เพิ่งจะรู้นะเนี่ยนี่มาเปิดเผยให้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ๋อเพราะเขาใช้คีย์เวิร์ดในการเรียนกับผมก็คือความเอาใจใส่ไม่ใช่เพียงความเอาใจใส่ในการเรียนแต่การเรียนเนี่ยนะคะมันยากกว่านั้นเพราะว่าเราก็ต้องไปปรับตัวให้เข้ากับคนที่เรียนร่วมกับเราเนาะปรับตัวกับครูบาอาจารย์เนี่ยยังไม่ยากเท่าปรับตัวเข้าหาเพื่อนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ่ะงั้นอย่างนี้พอเราปรับตัวได้แล้วนะคะเราก็เริ่มที่จะมีความสุขกับแต่ละพาร์ทของชีวิตเนาะดีขึ้นใช่ไหมคะงั้นถามเพิ่มดีกว่า อยากให้ทั้งสองคนเดี๋ยวให้ใครก่อนก็ได้นะคะช่วยยกตัวอย่างคนที่แบบเรารู้สึกเหมือนว่าแบบเป็นต้นแบบในใจเราอะเนาะที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาแบบเขาใช้ความสามารถในการเอาใจใส่คนแล้วเขาก็ดูมีบุคลิกภาพที่โอเคมากเลยใครก่อนดีคะ
2: จีนก่อน
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: สำหรับผมคือแม่ค่ะ
1: คุณแม่
0: ใช่เพราะว่าแม่เป็นคนที่แบบว่าเข้าหาคนรอบข้างได้เก่งมากๆคือคนแถวบ้านจะรู้จักแม่ดีเลยว่าแม่เป็นคนที่เขาชอบช่วยเหลือชอบแบบว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่แม่ก็จะเป็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมตลอด
1: ค่ะ
0: ไม่เคยแบบว่าเกี่ยงว่าเฮ้ยตัวคนนี้เราไม่รู้จักคนนี้เราไม่สนิทค่ะทำให้ผมรู้สึกว่าแม่เนี่ยแหละครับเป็นคนที่ผมอยากยกให้เป็นคนที่มีการมีใจที่ดีมากเพราะว่า
1: ค่ะ
0: รอบที่แม่เลี้ยงผมมาแม่ก็เลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะ
1: โอ้ทำหลายอย่างเลยเป็นผู้หญิง working woman ทำงานใช่ไหม
0: ผมจะอยู่กับแค่ยายแล้วก็น้องครับจนพ่อจะแยกไปอยู่กับย่าก็จะมีแม่นะครับที่คอยดูแลที่บ้าน
1: อยู่กับแม่ตลอด24ชั่วโมงเลยเราใช่ไหมคะเห็นแม่เป็นต้นแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ดูอยู่ นะคะค่ะอ่ะมาฟังของโดมบ้างใครลูก
2: ของผมเป็นพี่ชายผม
1: พี่ชายแท้ๆเลยไหมลูก
2: ใช่ครับพี่ชายแท้เพราะว่าผมกับพี่ชายเรียนที่โรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมด้วยกันมาตลอดก็จะอยู่ด้วยกันตลอด
1: ค่ะ
2: พี่ก็จะไม่เคยปล่อยไม่เคยละเลยผมไม่เคยมองข้ามผมเลยก็คือจะใส่ใจผมรายละเอียดผมตลอดเลยครับผมก็เลยอยากเป็นเหมือนพี่ครับ
1: และคนเป็นพี่ไม่ได้มาตามมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ตามตอนนี้ทำงานแล้วครับ
1: แยกกันเราก็ต้องเหมือนว่ามีชีวิตเองละแต่ด้วยว่าเราก๊อปปี้เข้ามาแล้วนะ
2: เราต้องเป็นผู้ให้นะครับ
1: เราต้องเป็นผู้ให้เราก็เลยใช้ความใส่ใจและท้ายที่สุดนะคะโดมกับจีนก็เติบโตขึ้นโดยที่ใช้เจ้าความใส่ใจนะความเอาใจใส่เนาะความเอาใจแหละในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะงั้นเดี๋ยวถามจีนก่อนจีนเลือกแม่ถูกไหมคะคุณแม่เป็นต้นแบบแล้วจินว่าตัวแม่เองอ่ะมีบทบาทหรือว่ามีอิทธิพลสำคัญอะไรต่อบุคลิกภาพหรือนิสัยเราตรงไหนยังไงบ้างลูก
0: พ่อผมสำหรับผมกับแม่นะคะผมจะเป็นคนติดแม่มาก
1: ตอนนี้ยังติดอยู่ไหมลูก
0: ติดเนี่ยก็ยัง
1: ติดนะ
0: ก็คือมีอะไรก็
1: จะคุย
0: เรียกหาแม่เดียวไม่ค่อยติดเท่าไหร่คือผมทำอะไรไม่ดีเนี่ยครับแม่ก็จะเป็นคนที่มาห้ามมาปางอะไรตลอดคือแม่เป็นคนที่บอกว่าไม่ค่อยให้ไอ้นั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยผมบอกว่าทำอะไรลับๆล่อๆเท่าไหร
1: ่ก็เลยอยากให้ลูกเปิดเผย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็จะมีแม่นะคะที่แบบว่ารับฟังเราทุกอย่างส่วนที่ผมประทับใจแม่มากๆก็คือแม่เป็นคนที่เก่งมากๆที่แบบว่าทนผมได้เพราะว่าตอนเด็กผมสนมากใครก็ทำแบบแต่ว่าผมสนก็จะมีแม่ที่คอยชี้แนะมีแบบว่าพูดคุยช่วยกันปรับนู่นปรับนี่ไปเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้คนแถวบ้านก็จะชอบในความแบบว่าเรียบร้อยใช้ความแบบว่าไม่ค่อยดื้ออ
1: ืมของหนูใช่ไหมลูกงั้นแสดงว่าคุณแม่มีอิทธิพลต่อจีนในเรื่องของบุคลิกภาพด้านแบบความเรียบร้อยไม่ดื้อไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใครอย่างนี้ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเป็นอย่างนั้นจริงนะคะคุณผู้ชมคือในห้องก็คือจะเรียบร้อยเนาะเนี่ยเพื่อนเรียบร้อยจริงๆใช่ไหมคะ
2: จริงครับ
1: นี่แปลว่าเขาแบบศรัทธาในบุคลิกภาพของแม่นะคะที่พร้อมที่จะเอาใจใส่ผู้คนนะคะเราก็เลยแบบเหมือนโคลนนิ่งเขามาเลยลุงบ้างล่ะ
2: พี่ชายผมก็จะเป็นคนที่นิ่งๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาเหมือนจะไม่สนใจอะไรแต่เขาโฟกัสทุกอย่างรอบๆตัวเขาที่เขาเห็น
1: สมาธิ
2: ใช่ครับผมก็เลยเหมือนอยู่กับเขาแล้วก็สังเกตเขาไปตลอดก็เลยแบบปรับตัวเองให้เป็นเหมือนเขา
1: เหมือนเป๊ะเลยไหมโด
2: ไม่ถึงขนาดครับแต่ก็คล้ายๆครับก็คือจะเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรแต่
1: สนใจ
2: สนใจครับ
1: ใช่ครูสังเกตโดมอยู่นะคะในห้องเรียนนะคะคือเขาจะเหมือนแบบอาจจะเอ๊ะนิ่งๆเนาะเงียบๆแล้วดูแบบดูไม่นี่แต่ว่าได้หมดนะคะคือเป็นคนที่มีสมาธินะคะการที่เราได้มีต้นแบบในใจแล้วเราก็เรียกว่าก๊อปปี้เขามาเนี่ยนะคะมันทำให้เราสร้างความสุขให้กับตัวเองในแบบตัวเองยังไงได้บ้างอาดมก่อน
2: ของผมพอได้ลองเป็นเหมือนพี่ชายของเขามันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเรา
1: เรารู้สึกอย่างนั้นไปเลยเนาะ
2: เราเป็นแบบนี้เรามีความสุข
1: ม
2: ันจะเป็นตัวเราจริงๆไม่ต้องแบบคอยไปปรับเปลี่ยนอะไรให้เยอะให้แบบให้หาตัวเองค้นหาตัวเองใหม่อย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือแบบนี้คือตัวเราจริงๆครับ
1: นี่คือมุมมองของเราจริงแล้วลูก
0: ของผมมันดีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: พอปรับอะไรทุกอย่างก็ลงตัวไม่ว่าจะเรื่องแบบว่าเพื่อนไม่ว่าจะเรื่องคนรอบตัวไม่ว่าจะเรื่องแฟนอะไรลงตัวเลย
1: คือตัวจีนเองมองว่าพอก๊อปปี้คุณแม่แล้วนะคะรู้สึกว่าผลลัพธ์เนาะที่ออกมามันดีไปหมดเลยไม่มีเสียเลยเราเลยรู้สึกปลอดกับบุคลิกภาพแบบนี้ที่เราเป็นแล้วเราก็ใช้ความเอาใจใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะเคยมีช่วงที่เราทุกข์ยากบ้างไหมความรู้สึกแบบเหมือนผ่านมันไปยากอะแล้วแบบเหมือนจะกอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาไม่ได้เลยครูอยากรู้ว่าตอนนั้นเราคิดยังไงอยู่แล้วเราพ้นจากมันได้ยังไงเช่นค่ะ
2: ของผมก็เป็นช่วงที่เรียนนะครับแล้ว
1: เรียนหนังสือทุกวันเนี่ยเหรอลูก
2: เป็นช่วงมัธยมครับแล้วตอนนั้นผมค่อนข้างที่จะแบบเกเรนิดนึงครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่สนใจเพื่อนด้วยครับก็ปล่อยเพื่อนแล้ว
1: สนใจอะไรตอนนั้น
2: เที่ยวเล่นสนุกครับตามภาษาเด็กครับ
1: ตามภาษาเด็ก
2: แล้วก็พอมาช่วงท้ายเทอมเนี่ยครับมันเหมือนกับจะติดศูนย์จะติดต่อเกือบติดครับแล้วมันก็พอช่วงแบบแก้ไปแล้วมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับ
1: แก้เยอะใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าม
1: ัน
2: ติดแน่นอนแล้วมันก็เลยมีเพื่อนแบบ 2-3 คนรู้สึกว่าเห็นเราแล้วน่าจะสงสารครับเขาก็เลยมาช่วยเราครับ
1: วิธีการเขาช่วยยังไงลูก
2: ก็คือเขาก็มาช่วยสอนช่วยแนะนำว่าตรงเนี้ยต้องทำ

0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มสนใจคนเริ่มช่วยคนอื่นบ้างครับ
0: นั่นคือจุดที่เราผ่านมาได้
1: ใช
0: ่เกือบไปแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไม่งั้นก็แบบเราจะไม่เห็นโดมในแบบนี้เลยนะแล้วจีล่ะลูก
2: ผมก็ช่วงมหาลัยครับประมาณปี1เทอม2ได
0: ้ปี1เทอม2ก็คือเทอมที่แล้ว
2: ใช
0: ่เกิดอะไรขึ้น
2: อ
0: ่ะ
2: มันทุกอย่างตอนแรกมันสะเก็บสะปะไปหมดเพราะว่าเนื้อหาการเรียนยังไม่ค่อยคุ้นชินแล้วก็คราวนี้ว่าผมอยู่กับเพื่อน2คน
0: ค่ะ
2: ทําให้ผมบอกว่าคอนโทรลเรื่องแบบว่าเวลาไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างเวลาเรียนอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องกำหนดจัดการเวลาทุกอย่างใหม่แล้วก็เรื่องแบบว่างานเนี่ยครับพอมีเรื่องเรียนมาพวกเพื่อนมันก็วุ่นวายทำให้บอกว่าช่วงสอบมันเกิดปัญหาครับเครียดมากเพราะว่ามันจัดการอะไรไม่เสร็จสักอย่างก็มีเพื่อนๆแม่ครอบครัวแฟนเนี่ยครับคอยแบบว่าคุยคอยแบบว่าแนะนำให้เรา
0: จัดการเอาใจใส่เราใช่ไหมลูก
2: ผมเลยชอบที่ทำแบบว่าต่างคนต่างแบบว่าใส่ใจซึ่งกันและกัน
0: ผ่านมาได้ก็เพราะความใส่ใจของคนรอบข้างนะที่คอยดูแลเรานะคะในส่วนของความใส่ใจหรือความเอาใจใส่ที่เขาให้เราเนี่ยเนาะพอเราได้รับแล้วนะคะผมเชื่อว่าพวกเรารู้สึกกับเขาอะดีแน่นอนแต่ในทุกครั้งเวลาที่เราเอาใจใส่คนอื่นเรารู้สึกกับตัวเองยังไงอ่ะเริ่มก่อน
1: ของผมก็ด้วยความที่ผมเคยรู้สึกแบบว่าถูกละเลยผมก็แล้วพอผมเปลี่ยนมาเป็นการเอาใจใส่คนอื่นอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าดีรู้สึกดีมากๆครับรู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ให้เขาสักวันนึงไม่นานก็ช้าเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาเราก็จะได้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีใจเหมือนเดิมครับเหมือนกัน
0: เขามีคนบอกนะว่าเอ๊ะเราจะเป็นผู้ให้ได้ยังไงในเมื่อตัวเรายังไม่ได้รับอะไรเลยแต่ตอนนั้นโดมเริ่มเป็นผู้ให้เลยทั้งที่โดมอาจจะยังไม่เคยได้รับเต็มที่ด้วยซ้ำทำไมเราถึงกล้าที่จะบอกว่าตัวเองฉันพร้อมที่จะให้ละ
1: ผมรู้สึกว่าผมให้ได้ครับทุกคนอื่นก็อาจจะให้เราได้เหมือนกันแต่อาจจะคนละช่วงเวลามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าเขาจะให้เราตอนไหนแต่ถ้าตอนนี้เราให้ได้เราก็ให้เขาไปเลยครับให้ไปก่อน
0: แนวคิดดีนะคะคือโดมเขากำลังบอกว่าในช่วงที่เขาให้เนี่ยเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอะจะให้แต่ถ้าเรามัวแต่คิดว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รับเราก็คงจะต้องคิดต่อไปเรื่อยๆคือมันยังไม่ถึงเวลานั้นเนาะแต่ถ้ามันถึงเวลานั้นยังไงก็ตามเนี่ยโดมจะได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นก่อนอื่นเลยเราควรจะต้องให้ก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยโดมเองก็ให้อย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในทีมขับเคลื่อนนะคะของนายกสโมสรใช่ไหมครูเรียกถูกเนาะนายกสโมสรของมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิด้วยนะคะก็ต้องขึ้นเหนือล่องใต้ไปทุกที่เลยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเขานะคะในการทำงานนะคะที่เป็นงานของสโมสรจีนบ้างค่ะในส่วนของจีนเป็นยังไงคือเรามองเห็นว่าพอตัวเราได้เอาใจใส่แล้วนะพอเอาใจใส่คนอื่นแล้วเรามองว่าตัวเราเองเราเป็นยังไงเราเปลี่ยนไปไหม
2: สำหรับผมครับผมก็รู้สึกแบบว่าแฮปปี้มากขึ้น
0: มีความสุขขึ้น
2: ที่จะแบบว่ารับข่าวสารรับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้าง
0: เหมือนเป็นการเปิดใจมากขึ้นเลยเนาะ
2: ใช่จากตอนแรกๆที่เราแบบว่าไม่รู้จักเขาเลยไม่เคยแบบว่ามีการพูดคุยหรือการเอาใจใส่อีกฝ่ายเลยพอเราได้รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราแบบว่าเปิดใจกล้าแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจ
0: พอได้พูดคุย
2: ใช่
0: ไหมงั้นถ้าข้อเสียของการที่จะให้พูดถึงเนาะวิเคราะห์กันหน่อยว่าข้อเสียของการที่เรามัวดิ่งอยู่กับตัวเองแล้วไม่สื่อสารกับใครเลย

0: เลยเราจะเป็นยังไงเหมือนเราแบบอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวไม่ต้องอะไม่ต้องเอาใจใส่ใครเลยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ้นอยู่แต่กับตัวเองข้อเสียตรงนั้นที่มันจะตกอยู่กับเราคืออะไร
1: สำหรับผมคิดว่ามันเป็นการปิดกั้นตัวเองไม่ให้ออกไปเจอโลกกว้างอาจจะเป็นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การได้อยู่ร่วมกับสังคมอยู่กับเพื่อนอยู่กับผู้อื่นเนี่ยครับมันทำให้เราไม่ได้รับจุดนั้นถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรครับ
0: แสดงว่าความต้องการของโดมคือโดมต้องการออกไปสู่โลกกว้าง
1: ใช่ครับ
0: เราคิดตรงเนี้ยเราโฟกัสกับความต้องการเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
1: ก็ตั้งแต่ช่วงขึ้นม.ปลายเนี่ยคร
0: ับ ม.ปลายใช่ไหม
1: เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนชั้นเรียนครับ
0: เริ่มโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยฉันจะออกไปโลกกว้างไม่อยากจะอยู่ในแคบๆแล้วอยากจะเริ่มใส่ใจคนอื่นแล้วลูกล่ะ
2: สำหรับผมถ้าสมมติเราไม่ได้มีการเปิดใจที่จะใจคนอื่นมันจะรู้สึกโดดเดี่ยว
0: ความโดดเดี่ยวที่เราเคยเจอจะกลับมาอีกแล้ว
2: ใช
0: ่ไหมลูก
2: ก็ถ้าเราไม่ปรับจากตรงนี้เราก็จะไม่มีใครในชีวิตจะรู้สึกแบบว่าคนนั้นไม่ต้องการคนนี้ไม่ต้องการถ้าเราไม่ปรับตรงนี้เราก็ปรับตัวก็ขาดใครไม่ได้
0: ซึ่งเราเคยพบกับความรู้สึกอย่างนั้นมาแล้วกลุ่มอยากให้ทั้งสองคนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราอะเนาะได้ใช้เอาใจใส่ในการพัฒนาบุคลิกภาพหน่อยในอดีตหรือปัจจุบันหรือยังไงก็ได้มีประสบการณ์อะไรเลือกมาคนละหนึ่งประสบการณ์ก็ได้ลูกเชิญที่
1: จ
0: ริงกับอาเชิญค่ะ
2: สำหรับผมนะคะประสบการณ์ที่ในการทำการเอาใจใส่มันเกิดกับผมกับแฟนที่ตอนแรกเรา
0: คบกันมานานยัง
2: ก็ยังไม่ถึงปีย
0: ังไม่ถึงปีค่ะ
2: ก็เราตอนแรกไม่ได้รู้จักกันมาก
0: ค่ะ
2: เราเหมือนคุยไปแล้วก็หยุดคุยไปแล้วก็หยุดเพราะว่าเรายังไม่เคยปรับตัวเข้าหากันพอเราได้เริ่มคุยกันได้ปรับตัวเข้าหากันนะคะนั่นไม่เรารู้ว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรเขาชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรอย่างเขาชอบบ่นว่าเขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเขาให้เรามาบ้างแล้วเราก็ควรให้เขาตอบแทนอย่างเช่นเราพาเขาไปกินของกินพาเขาไปซื้อของเล่นแล้วก็พยายามที่จะดูแลเขาพยายามจัดการปัญหาชีวิตให้เขาร
0: ับคำช่วยด้วยค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นงานเอาใจใส่ร
0: ู
2: ปแบบ
0: ครับแฟนนะคะรูปแบบ
1: ของผมเป็นเพื่อนในมหาลัยเนี่ยครับ
0: ค่ะก็คือใช่ไหม
1: จีนด้วยครับแล้วก็เพื่อน
0: ท
1: ุ
0: กคนเนาะเป็นไงคะ
1: ก็พยายามที่จะโฟกัสเขาแต่แบบไม่ได้แบบทั้งหมดอะไรครับแต่ก็อะไรละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากมองข้ามเขาย
0: กตัวอย่างเช่นอะไรพอโดมพูดถึงว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเลยเนี่ยยกตัวอย่างสิเล็กๆน้อยๆนี่คืออะไร
1: อย่างเช่นเรื่องพวกของกินอะไรอย่างจีนชอบกินชาไทยแล้วก็ช่วงนี้ชอบกินโอติมปัน
0: อ๋อหนูรู้ด้วยนะคะว่าพัฒนาการของเพื่อนเปลี่ยนไปไปดูรสนิยมก็เปลี่ยนใช่ไหม
1: คร
0: ับ คือลูกแอบมองแล้วก็ซื้อให้เขาป่ะคะไม่
1: เขาฝากครับแต่ว่าไม่ทันซื้อไม่ท
0: ันแต่ความที่เราแอบดูเขานะแอบสังเกตเขาโดมก็แอบมีความสุขอ่ะ
1: ก็เขาก็น่าจะสังเกตผมเหมือนกันครับก
0: ็
1: เอาใจใส่ซึ่งกันและกันคร
0: ับ ค่ะนี่คือยกตัวอย่างว่าก็แค่สังเกตแบบของที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบแค่นั้นเองนะคะพอสังเกตแล้วถ้ามีโอกาสเราก็จะเป็นผู้ให้บ้างใช่ไหมคะอันนี้เองคือประสบการณ์ของการเอาใจใส่คุณผู้ชมก็ลองนำแนวทางนี้นะคะไปช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพดูก็ได้นะคะอ่ะมาถึงช่วงท้ายกันบ้างจริงๆอยากจะถามอีกเยอะเลยนะแต่ว่าก็ด้วยเวลามีจำกัดนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีพี่นะคะจากคณะวิทย์นะคะก็เดี๋ยวมาต่อในช่วงนี้ด้วยแล้วเขาก็จะมีการแสดงความสามารถพิเศษตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะเอื้อพื้นที่ให้กับพี่ด้วยงั้นคำถามสุดท้ายคือตอนนี้เนาะ พวกเราเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ของครูอุ๋มที่อยู่ในห้องเรียนนะห้อง604ข้างล่างไม่ใช่แล้วนะเราเป็นครูตู้นะคะของไกลกังวลนะเราอยากฝากอะไรกับทุกคนนะคะที่ดูรายการนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ควรจะต้องเอาความเอาใจใส่นะมาใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะ
1: ผมก็อยากจะให้ทุกคนลองมองกว้างๆลองใส่ใจผู้อื่นให้มากขึ้นครับมันจะทำให้ผู้อื่นจะรักเราสนใจเราแล้วก็ใส่ใจเรามากขึ้นเช่นกันให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นครับ
0: ค่ะลูกล่ะ
2: สำหรับผมนะครับอยากฝากทุกคนว่าการเอาใจใส่มันไม่ได้แค่คนในครอบครัว มันรวมถึงเพื่อนหรือแฟนของทุกคนด้วยเพราะว่าการเอาใจใส่มันแทบจะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่แล้วครับเราต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันค่อยๆความเข้าใจของซึ่งกันและกันค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อพวกเรามีความเอาใจใส่นะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะต่อให้พวกเขาเองตอนนี้จะโฟกัสไปที่คนรอบข้างซึ่งเป็นรอบข้างจริงๆอะเนาะแต่ท้ายที่สุดนะคะเมื่อเรียนจบไปเนาะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราก็คงจะต้องใช้ปุ๋ยถุงนี้คือเรื่องของความเอาใจใส่นะคะมาช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะในช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะลูกนะที่มาให้ประสบการณ์ดีๆนะคะเกี่ยวกับแนวทางของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเอาละค่ะคณะวิทย์นะคะของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพวกเขากันเลยนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากนะลูกนะจ้ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกับพี่กันเลยเนาะให้พี่มานั่งตรงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะกลับมาที่ช่วงที่2นะคะของขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมนั่นแหละนะคะว่าเราจะมีกันทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้เจอกับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะกำลังนั่งอยู่นะคะกับพิธีกรคู่ขวัญมาอีกแล้วนะคะประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะก็ให้ได้ทักทายคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ตคะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับผมแนนด้วยเทคชีมชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับมาเป็นพิธีกรร่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคร
0: ับ ใช่ค่ะโอ๊ตก็จะมาช่วยกันนะคะในการถามเพื่อนของเราวันนี้เมื่อครู่เจอแค่2คนอันนี้น้อยกว่าเดิมอีกนะคะเหลือ1คนนะคะก็เป็นตึ้งนะคะเดี๋ยวให้ตึ้งช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายอภินันท์น้อยทิมนะครับชื่อเล่นชื่อตึ้งนะครับอยู่ปีที่4แล้วครับ
0: ปีที่4เนาะจะจบแล้วตึ้ง
4: ครับ
0: นะคะก็อยู่ปีเดียวกัน
3: ใช่รุ่นเดียวกันห้องเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกันห้องเดียวกันเรียนมาด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ต้องอยากที่จะมาคุยเรียกว่ามาขอบคุณบุคลิกภาพเนาะของตัวเองนะคะแต่ต้องเชื่อมคำมาคำนี้น่าสนใจเนาะพี่โอ๊ตคือคำว่าคนรอบข้างคนรอบข้าง
4: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคำถามแรก
4: ได้เลยครับ
0: นะคะว่าทำไมถึงเลือกเจ้าคีย์เวิร์ดเนี่ยนะมาเชื่อมกับการที่เราจะขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะ
4: ได้ครับอ๋อคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยที่ผมเลือกมา
0: ค่ะ
4: เพราะผมคิดว่าบุคลิกภาพนะครับ
0: ค่ะ
4: ผมว่านะครับบุคลิกภาพนะครับ
0: ค่ะ
4: ที่ผมเลือกคีย์เวิร์ดคนรอบข้างนะครับเพราะว่าผมว่าความคิดของผมนะครับคนรอบข้างนะครับคือตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้บุคลิกภาพของเราเปลี่ยนไปตามช่วงอายุ
0: แบบนั้นเปลี่ยนไปตามช่วงอายุเลยครับ
3: มันมีอิทธิพลต่อบุคลิกของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเชิญพี่โอ๊ตเลยค่ะพี่โอ๊ตอยากถามอะไรเพื่อนครับ
3: นั้นคำถามต่อไปเลยนะคร
0: ับ
3: ช่วยนิยามคำว่าคนรอบข้างในความเข้าใจของเติ้งให้ทุกคนฟัง
4: ได้ครับคนรอบข้างนะครับในความคิดของผมคิดว่าคนรอบข้างนะครับไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกเพศ และช่วงอายุนะครับ คนรอบข้างคือบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรือชีวิตคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ผ่านไปแต่คนรอบข้างเหล่านั้นนะครับจะช่วยทำให้บุคลิกภาพหรือนิสัยใจคอของเราเปลี่ยนไปนะครับ
0: เปลี่ยนไปเลย
4: ใช่ครับ
0: อ๋องั้นขอย้อนไปที่อดีตหน่อยได้ไหม
4: ได
0: ้สำหรับในอดีตของตึ้งเนี่ยถ้าตึ้งบอกว่าคนรอบข้างเนาะทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆในอดีตคนรอบข้างมีอิทธิพลกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตึ้งด้านไหนบ้างคะ
4: อย่างแรกเลยนะครับด้านนิสัยของผม
0: แต่ก่อนเราไม่ใช่อย่างนี้
4: ใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยครับผมเป็นคนที่ดื้อมากๆเลยครับในช่วงมัธยมปลายนะครับผมได้เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมนะครับมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าผมเป็นคนที่ดื้อและผมไม่ฟังท่านอาจารย์ที่สอนผมแต่เพื่อนผมก็บอกว่าเติ้งคิดเอานะว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี
0: มีเพื่อนเตือน
4: ครับและผมก็กลับไปบ้านคิดแล้วเขาก็ให้คีย์เวิร์ดผมมาหนึ่งอย่างบอกว่าเติ้งมันจะเป็นต้องฟังเราเพราะว่าเติ้งมีความคิดของเป็นของตัวเองนี่แหละข้อนี้ผมจี๊ดในหัวมากเลยครับและผมทำให้ผมคิดได้จนถึงทุกวันนี้นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
0: ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะ
3: งั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีใครไหมครับที่เป็นคนรอบข้างแล้วมีอิทธิพลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนบุคลิกของตัวเอง
0: ค่ะ
4: ครับจะมีตอนย้อนกลับไปนะครับสมัยประถมต้นนะครับซึ่งในตอนนั้นอ่ะผมจำความเรื่องไม่ค่อยได้หรอกครับจำความไม่ค่อยได้แต่ว่ามีเรื่องเนี้ยครับที่จี๊ดมากเลยครับคือผมจะมีกลุ่มเพื่อนทั้งหมด2กลุ่มนะครับมีกลุ่มผมกลุ่มเด็กดื้อนะครับกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็เด็กไม่ดื้อตั้งใจเรียนนิดนึง
0: ดื้อน้อยก็แล้วกัน
4: ดื้อน้อยครับ
0: ค่ะ
4: ครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่คนที่ดื้อครับในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมไปโรงเรียนนะผมเบื่อตัวเองมากเลยครับเพราะว่าไปถึง1เลยครับแกล้งเพื่อน
3: ชอบแกล้ง
0: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
4: ในตอนนั้นอาจจะแย่แบบน่ารักนะครับแต่ว่าในวัยนั้นนะครับเป็นอะไรที่เซนซิทีฟนะครับเพราะว่า
0: อ่อนไหว
4: แกล้งอ่อนไหวครับไปแกล้งต่อให้แรงหรือไม่แรงนะครับเช่นเพื่อนถูกอาจารย์ว่าอาจารย์กล่าวตักเตือนผมก็ชอบไปล้อนะอุ้ยถูกอาจารย์ตีเด็กไม่ดีครับนี่แหละครับข้อนี้มันทำให้ผมเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมไม่ค่อยที่จะล้อใครแล้วเพราะว่าถ้าผมเปิดเปยตัวเองเป็นมุมที่ผมโดนมากผมก็คงรู้สึกไม่ดีครับ
0: ค่ะงั้นแสดงว่าถ้าหากว่าไม่มีคนรอบข้างตึ้งนะไม่มีทั้งคนที่เล่าเมื่อสักครู่นะที่เขามาทำให้เราแบบว่าเปลี่ยนเนาะคือไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันงั้นการที่เราไม่มีเนาะเราคิดว่าอะไรบ้างล่ะที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราคือตั้งก็จะไม่เปลี่ยนบุคลิกภาพหรอไม่เป็นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคือปราศจากคนรอบข้างเลยอะสมมติว่าแบบว่าอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้โดดเดียวดายเลยซึ่งเพื่อนแบบนี้จะเป็นยังไง
4: ผมว่าผมก็คงมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนปัจจุบันเพราะว่า
0: ก็ยังคงดื้ออยู่อย่างนี้ไหม
4: ความดื้อผมอาจจะดื้ออยู่ครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรในตอนนั้นด้วยครับ
3: ผมขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงก
0: ็
3: คือว่าถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้มีคนรอบข้างมามีอิทธิพลกับเรากับในแบบที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยคิดว่าในแบบไหนที่มันจะไปได้ดีกว่ากันครับ
4: ผมว่ามีคนรอบข้างดีกว่าครับเพราะว่าการอยู่คนเดียวนะครับถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากคุณเป็นคนที่อ่อนไหวผมว่าการอยู่คนเดียวนะครับทำให้คุณฟุ้งซ่านแต่ถ้าคุณอยู่กับคนรอบข้างคนรู้จักคนสนิทมันจะทำให้คุณยิ้มแย้มและทำให้คุณสบายใจนะครับ
3: ผมขออนุญาตถามต่อนะครับก็คือว่าถ้างั้นเนี่ยการที่เราความรู้สึกเหมือนว่าเราเอาบุคลิกภาพตัวเองไปฝากไว้กับคนรอบข้างอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันจะเป็นความเสี่ยงไหมเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้ได้ เหมือนเราตามใจกับคนอื่น
4: ก็อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะว่าคนเรานะครับต่อให้มีคนรอบข้างสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้จริงๆก็จริงครับแต่ว่าผมว่าประเด็นหลักเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเพราะว่าคนเรามีความคิดมีการวิเคราะห์ที่ดีนะครับเราวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนไม่ดีอันไหนควรถ้าบุคคลรอบข้างนะครับบอกให้เราไปตบคนนู้นไปทำร้ายคนนี้แต่ถ้าเรามีความคิดที่ดีพอนะเราก็คงไม่ทำครับเพราะทำไปเราก็ไม่ได้อะไรด้วยครับ
3: ค่ะงั้นก็แสดงว่าท่านผู้ชมครับพี่เติ้งก็กำลังจะบอกว่าคนรอบข้างมีอิทธิพลก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็มีความคิดของเราเองที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำตามคนคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับตรงประเด็นมากครับ
0: เยี่ยมมากนะคะพี่โอ๊ตวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นเลย
4: ใช่ครับ
0: เมื่อสักครู่นะคะต้องพูดถึงว่าเราอาจจะแบบเคยฟุ้งซ่านขอเจาะเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเนาะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้คำว่าฟุ้งซ่านของเราไปถึงไหนกระจัดกระจายไปถึงไหนทั้งความคิดแล้วก็การกระทำ
4: คือย้อนกลับไปไม่นานครับประมาณผมอยู่ประมาณปีสองครับมันมีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งเปิดเทอมใหม่ๆครับผมมาอยู่หอบ้านผมอยู่ไกลครับมาอยู่หอได
0: ้ที่นี่เหรอ
4: ที่นี่ครับคือมีวันนึงครับตอนเย็นครับผมนอนอยู่ครับผมก็คิดว่าผมมาทำไมจุดตรงนี้นะครับทำไมผมไม่อยู่บ้านทำตามใจให้มีความสุขของตัวเองนะครับแต่ผมก็คิดว่าจุดนั้นนะครับมันทำให้ผมเกิดความฟุ้งซ่านถึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการอยู่หอคนเดียวนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟนะครับคุณจะเอาความคิดพวกนั้นนะครับมาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับ
0: วนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ซ้ำไปซ้ำมา
4: ใช่ครับคุณจะมูฟออนออกจากความคิดได้ยากมากเลยครับ
0: ดิ่งเลย
4: ดิ่งครับ
0: ตอนนั้นมีปัญหาอะไรไหม
4: ถ้าพูดถึงปัญหาตอนนั้นผมว่าไม่มีครับแต่ว่า
0: แต่อยู่ดีๆก็คือฟุ้งไปได้
4: ใช่ครับฟุ้งไปได้เลยซึ่งผมไปหาข้อมูลมาก็แบบว่ามันเกี่ยวกับแบบจากบ้านอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อหมายถึงเราอยู่ไกลบ้าน
4: ใช่ไ
3: หมเป็นอาการขี้ระแวงอะไรประมาณ
4: ใช่ครับ
3: เป็นคนขี้ระแวง
0: ก็แล้วใช้คำว่าคิดถึงบ้านได้ไหมใช่ไหมหรือ
4: ได้ครับ
0: เนาะ
4: ได้ครับ
0: แต่คิดถึงไปคิดถึงมามันเลยคิดวนไปวนมาจนฟุ้งซ่านพี่โอ๊ต
3: ครับเหมือนว่าเราไม่ได้ที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราสึกว่าเราปลอดภัยเราไม่ได้ในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคย
0: ออกจากเซฟโซนมา
4: ใช่ครับแรกๆเลยช่วงนั้นครับแต่ช่วงนี้ไม่มี
0: แล้วหลุดออกจากตรงนั้นได้ยังไงคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีรูมเมทด้วยใช่ไหม
4: ครับ
0: อยู่คนเดียว
4: ผมอยู่คนเดียว
0: หลุดออกจากตรงนั้นยังไงแบบหลุดออกจากภาวะฟุ้งซ่านนั้นยังไง
4: มันมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับที่เรียนกับผมมาตั้งแต่มัธยมตอนปลายซึ่งมาเรียนมอราชมงคลเหมือนกันครับคือเพื่อน
0: ใช่ใช่คนที่มาออกรายการกับเราหนึ่งทีนี้ไหม
4: ไม่มีครับ
0: อ๋อไม่มีไม่ได้อยู่ในสาขานี
4: ้ครับอยู่สาขาอื่นคือเพื่อนคนนี้ครับบอกว่าเติ้งจะอยู่อย่างนั้นไปทำไมก็ออกมาหากันบ้างอยู่แค่ใกล้ๆนี่เองคือมันผมก็นั่งคิดอยู่นานครับซึ่งผมก็ไปตามที่เพื่อนบอกนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับดีมากครับเพราะว่าแค่การออกไปเจอคนคนนึงเพื่อนคนนึงแต่เขาให้คำตอบกับเราและเราตรงประเด็นมันทำให้เราเลิกคิดเรื่องที่ไม่ดีได้เลยนะครับ
0: ออกมาได้เพราะเพื่อน
4: ออกมาได้เพราะเพื่อนอีกนะครับผม
0: นะ
3: ครับท่านผู้ชมมันก็คือเหมือนว่าเติ้งได้ไปเจอกับเพื่อนก็คือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ความระแวงตรงนั้นมันหายไปได้ครับ
0: ดีเลยค่ะโชคดีเนาะต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นด้วยนอกจากจะขอบคุณนะบุคลิกภาพแล้วนะคะนี่แหละคือเป็นคำที่ต้องบอกว่ามันคือความหมายของคนรอบข้างนะคะคือคนรอบข้างเติ้งในช่วงชีวิตแต่ละช่วงครูว่าน่าจะไม่เหมือนกันถูก
4: ครับ
0: มันคงแบบมากหน้าหลายตาเพราะว่าเราก็คงจะได้เจอกับผู้คนนะคะที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วชีวิตช่วงไหนล่ะคือช่วงไหนที่ต้องแบบชอบคนรอบข้างชอบมากเลยชีวิตช่วงนี้ชอบมากที่สุดแล้วมีบางช่วงไหมที่แบ ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ได้ครับคือในช่วง

0: ช่วงที่ผมชอบ
1: บุคคล
0: ที่สุดบุคคลรอบข้างเลยก็คือสมัยมัธยมปลายแหละครับเพราะว่าคนรอบข้างผมพวกเนี้ยครับเป็นคนที่ผมนิยามความว่าดีเลยนะครับเพราะว่าคือเพื่อนเหล่านี้นะครับให้ความคิดให้ความคิดของผมอะก้าวไกลกระโดดมากกว่าช่วงอายุตอนนั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เขาทำยังไง
0: คือ
1: แค่พูดคุยหรือว่ามีกิจกรรมอื่นให้เราทำ
0: เพื่อนผมพวกนี้นะครับส่วนมากจะทำกิจกรรมกันบ่อยครับคือ
1: ในโรงเรียนใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านดีไม่ดีปรับความเข้าใจ
1: ชิดกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือทำให้เรามีเรื่องทุกข์ใจเราก็ระบายให้เพื่อน มันทำให้เราปลดล็อกอย่างหนึ่งเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: เราไม่ต้องเก็บความไม่ดีเอาไว้ในใจเรา
1: ค่ะ
0: เราแค่พูดให้คนรอบข้างให้เพื่อนๆเราฟังทำให้เราฮิวขึ้นมาได้ดีมากเลย
2: นั่นแสดงว่าในช่วงเวลาชีวิตตอนปลายเป็นช่วงที่มีคนรอบข้างที่เติ้งชอบมากที่สุดนะครับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างแย่จะเป็นช่วงไหน
0: ใช่ครับช่วงวัยเด็กครับค่อนข้างแย่ครับคือผมเป็นคนที่สภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงตอนเด็กครับคือผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกครับแต่ว่าเรื่องที่ผมเจอเนี่ยผมจำได้ฝังใจเลยนะก็คือผมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วมีคนรอบข้างนี่ครับผมก็ไม่สนิทนะครับอยู่ดีก็
1: เป็นเพื่อนไหม
0: ไม่เป็นครับคือคนรอบข้าง
1: คนในสังคมนี่แหละ
0: ใช่คนในสังคมครับแต
1: ่อยู่ใกล้ชิดเรา
0: ใกล้ชิดเราครับคือเขามาแล้วคุยกับผมว่าร่างกายแข็งเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยเกิดมาทำไม
1: เป็นคำที่แรงเลยพี่โอ๊ตเน
2: า
1: ะ
2: จุกขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แล้วเด็กยังเด็กอยู่ด้วย
0: เด็ก
1: ตอนนั้นได้ยินแล้วเป็นไงคะ
0: ผมตอนนั้นผมก็จุกนะครับถึงจะเด็กก็จริงครับแต่ว่าถ้าร
1: ู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ามันจี้ตรงประเด็นนะมันทำให้เราคิดมากได้เลยนะ
1: ค่ะแต่เราทำยังไงอะไม่ให้แบบว่าไม่ให้ดิ่งไปกับคำพูดของเขามากจนเกินไปอะตอนนั้นอะ
0: ผมผู้ปกครองครับครับ
1: เนาะ
0: ผมคุยทุกเรื่องครับไม่มีปิดกับพ่อแม่
1: ไปเล่า
0: ครับ
1: เล่าพอได้เล่าเขาได้ให้คำแนะนำมา
0: ใช่ครับ
1: เราสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลจากคนรอบข้างนะครับมาจากเพื่อนมาจากพ่อแม่นะครับงั้นผมขอบอกงี้ก่อนนะครับท่านอาจารย์และท่านผู้ชมก็คือเอาตัวของเติ้งกับผมเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังจะเป็นช่วงม.ปลายผมว่าเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดในหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเราเลยนะตอนนี้เพราะว่าในช่วงม.ปลายนะครับเพื่อนๆนะที่เราเจอด้วยกันมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่คือยังไงเราต้องไปเจอด้วยกันอยู่แล้วเพราะเราจะเรียนกันเราอยู่ห้องเดียวกันเราไม่มีทางหนีตรงนี้ไปได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยผมว่าช่วงนี้จะทำให้เราสนิทกันเป็นพิเศษและมันเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนว่าวัยเรากำลังเริ่มรู้จักโลกมากขึ้นนะครับกำลังจะออกไปเจอโลกภายนอกมันทำให้เราเนี่ยเริ่มมีความคิดที่จะพัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแลกเปลี่ยนเริ่มระบายสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่มีคนรับฟังเราตรงนี้ด้วย
1: ค่ะ
2: นี่ครับก็คืออิทธิพลจากบุคคลรอบข้างที่เติ้งเขาได้เล่าให้ฟัง
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะและเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจะมีเรื่องของอิทธิพลจากคนรอบข้างที่ช่วยให้เติ้งนะคะณตอนนี้ก็มีความสามารถพิเศษที่อยากจะมาบอกเล่า90ให้ได้ฟังด้วย
0: ใช่ไ
1: ห
0: มคะ
1: ฟังแบบเพราะๆเลยเนาะก็คือบทเพลงใช่ไหมได้ข่าวว่าจากพี่โอ๊ตได้ข่าวจากพี่โอ๊ตว่าเนี่ยคือเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักกีตาร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลยนะคะเราเห็นเขาเล่นตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเลยถูกไหมคะ
2: ใช่ครับเคยเห็นเขาเล่น
1: เคยเห็น
2: เสียงเพราะครับ
1: เสียงเพราะนะคะขายกันก่อนที่จะได้ฟังกันจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาเล่นแล้วร้องให้ฟังเนี่ยเนาะถามหน่อยคืออย่างในช่วงที่เรายังโฟกัสกับตัวเองได้ไม่ชัดเจนนักสำหรับเติ้งเนี่ยเนาะดนตรีช่วยอะไรเราบ้างไหม
0: ดนตรีช่วยนะครับผมว่าดนตรีนะครับคือช่วงที่เรารู้สึกไม่ดีครับเราคิดมาก
1: มาเล่นเลย
0: เราหยิบดนตรีขึ้นมานะครับต่อให้

0: เราจะเล่นเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมว่าหนึ่งที่คุณจะได้เลยคือสมาธิครับ
1: ค่ะเพ่งพินิจไปที่ทั้งคอร์ดด้วยเสียงด้วย
2: ก็คือเป็นเหมือนที่มาของคำว่าดนตรีบรรเทาหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: แบบนั้นนะคะ
0: แบบนั้นเลยครับ
1: เขาก็เลยช่วยเราไหนมาลองให้ฟังกันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปรับฟังนะคะบทเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรคะ
0: มีชื่อว่าของเพลงชื่อว่าคำเฉยๆนะ
1: คำเฉยๆนะคะเดี๋ยวมาคัฟเวอร์ให้ฟังกันนะคะยังไงสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ชมรายการนี้กันทั้งหลายๆสื่อด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศของเรานะคะคงจะได้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานไม่มากก็น้อยค่ะเจอกับครูอุ๋มใหม่ในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมีวิธีกรภาคสนามด้วยใครไปไม่ได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวลากันไปเลยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
1: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยโพช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดในเรื่องของสุนทรียะแห่งศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะมานำเรื่องของศิลปะไทยมาพูดนะครับแต่เป็นการพูดในวงกว้างไม่ได้ลงจับพ่อจอจงซึ่งศิลปะไทยนี่มีเรื่องราวที่มากมายนะครับศิลปะไทยนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนี่มีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์

อันนี้ทีเดียวนะครับการรับอิทธิพลมาจากชนชาติต่างๆแล้วก็เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีเกิดการหล่อหลอมลดทอนเพิ่มเติมผสมผสานด้วยความคิดสร้างสรรค์จนเกิดลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์และก็แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตัวตนที่เรียกว่าศิลปะไทยแล้วก็สืบเนื่องต่อเนื่องสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสมัยนะครับด้วยธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีสุนทรียภาพในหัวใจเรามองเห็นความงามนะครับแล้วก็รู้จักทำที่อยู่อาศัยภาชนะเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาใช้เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับแล้วก็มีความงามเข้ามาแทรกอยู่เสมอเมื่อเป็นอย่างนี้เอกลักษณ์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก่อนที่จะผมจะพูดลงไปในเรื่องราวเฉพาะทางก็คือจิตรกรรมไทยเนี่ยก็ขอกล่าวถึงความเป็นมาของศิลปะไทยพอสังเขปเพื่อเป็นพื้นฐานระดับความรู้อาจจะเป็นแนวทางในการสืบค้นลงไปในเชิงลึกนะครับจากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไปนะครับคำว่าศิลปะไทยซึ่งวงกว้างเนี่ยจิตรกรรมไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยนะครับสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับงานศิลปะยุคโบราณเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรับใช้ศาสนารับใช้ความเชื่อความศรัทธานะครับทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับศาสนานี่จะมีศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามนุษย์นี่เรียกว่าในยุคโบราณเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราความรู้สมัยใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีไม่มีนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแล้วก็ความกลัวนะครับการที่ทำงานเพื่อจะเขาเรียกว่าให้มอบถวายความคิดของสื่อให้กับความเชื่อทางศาสนาหรือทางความศรัทธาเนี่ยก็อาจจะทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งและก็มีความหวังนะครับยุคสมัยของศิลปะไทยนั้นเนี่ยมียุคสมัยที่แบ่งออกมากว้างๆนะครับแบ่งออกเป็น2ยุคซึ่งได้แก่ยุคก่อนที่ชนชาติไทยเนี่ยจะเข้ามาปกครองนะครับแล้วก็ยุคสมัยที่ชนชาติไทยเข้ามาปกครองแล้วณดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้นี่เองนะครับมีความเป็นมาที่ยาวนานนะครับหลักฐานต่างๆที่ค้นพบผมขอเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ก็แล้วกันนะครับหลังในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แต่ว่าวันนี้นี่ขอพูดในยุคที่เรียกว่าพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับซึ่งเราแยกเป็นสมัยต่างๆได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือสมัยแรกก็คืออาณาจักรสมัยทวารวดีนะครับซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่16นะครับแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยทางใต้ก็มีอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับซึ่งเกิดหลังประมาณสัก1ศตวรรษก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13จนถึงพุทธศตวรรษที่18นะครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีการค้นพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรนะครับทำด้วยสำริดยุคต่อมาก็คือยุคสมัยลพบุรียุคนี้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12และก็ถึงพุทธศตวรรษที่18ขอมในเรื่องอำนาจในช่วงนั้นนะครับทำให้ยุคนี้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะขอมมาอย่างชัดเจนศิลปะที่ลงเหลือไว้เป็นหลักฐานก็ได้แก่พระปรางสามยอดซึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ปราสาทพนมรุ้งนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ใครมีเวลาก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะครับตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับต่อมาก็เป็นยุคที่3ก็คือยุคสมัยเชียงแสนหรือล้านนานั่นเองนะครับยุคนี้เนี่ยเกิดในช่วงพุทธศตวรรษที่16หรือ18นะครับแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่23ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับรับอิทธิพลมาจากทะวารวดีแล้วก็ผู้กามของพม่านั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นยุคสมัยสุโขทัยซึ่งอยู่ในพุทธศตวรรษที่19ถึง20ยุคนี้เนี่ยรับอิทธิพลสกุลช่างของอินเดียทั้งแนวคิดแล้วก็ความงามว่ากันว่าศิลปะสุโขทัยนี้เป็นยุคที่ศิลปะไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยนะครับนับว่าเป็นยุคทองของศิลปะไทยก็ว่าได้นะครับประติมากรรมรูปเคารพพระศรีสักยมุนีพระประธานวัดสุทัศน์เทพวรารามเนี่ยก็เป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแล้วก็คลาสสิกยุคที่5ก็คือสมัยอู่ทองนะครับเป็นพุทธศตวรรษอยู่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่17ถึง20ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีรับอิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดีนะครับแล้วก็ศรีวิชัยลพบุรี

สุโขทัยศิลปะสมัยนี้เนี่ยจึงเป็นศิลปะแบบเรียกว่าผสมผสานนะครับ6ก็มาถึงยุคสมัยของพุทธศตวรรษที่20ถึง23ก็เป็นช่วงยุคสมัยของสมัยอยุธยานี่เองนะครับเริ่มนับตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893ระยะเวลาที่ครองอำนาจของกรุง

ปีเลยทีเดียวนะครับทำให้ศิลปะด้านต่างๆมีความเจริญสูงสุดเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าศิลปะส่วนมากจะถูกทำลายลงเนื่องจากเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310ก็มาถึงยุคที่7ก็ยุคสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่14ถึง25เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นเป็นราชธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325แล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยุคเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเนี่ยเป็นการเรียกว่าเร่งการฟื้นตัวในทุกๆด้านเลยนะครับศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกนำมาสืบต่อในยุคนี้ซึ่งเรียกว่าแม้แต่ชื่อตำบลชื่อถนนบางสายก็ถูกนำมาใช้ที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะครับอารยธรรมของไทยเนี่ยผ่านการเวลามาเนิ่นนานสิ่งที่หลงเหลืออยู่เป็นหลักฐานนะครับส่วนมากจะเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและก็งานแกะสลักเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าวัสดุที่นำมาใช้นี่มีความคงทนถาวร นะครับซึ่งได้แก่หินศิลาและก็สำริดนะครับหินศิลากับสำริดนี่คงทนมากในส่วนของงานจิตรกรรมยุคต้นๆหลงเหลืออยู่น้อยมากนะครับจิตรกรรมฝาผนังที่พอจะหลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็มีอายุเก่าแก่ก็เขียนไว้ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่18หรือกลางพุทธศตวรรษที่19ก็อยู่ที่วัดเจดีย์7แถวนะครับเมืองศรีสัชนาลัยนั่นเองอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยนะครับและที่ถ้ำศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาทางตอนใต้ของประเทศไทยจิตรกรรมฝาผนังส่วนมากในปัจจุบันมีความเสียหายแทบจะหมดหวังในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านมาไม่นานก็ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ศตวรรษเนื่องจากวัสดุที่นำมาสร้างผลงานไม่คงทนเป็นสีฝุ่นทำให้ในเป็นสีฝุ่นที่ผลิตกันในพื้นเมืองนั่นเองนะครับ2ศตวรรษก่อนในช่วงกิจกรรมยุครัตนโกสินทร์ที่เพิ่งทำขึ้นไปเนี่ยก็ถ้านับมาถึงปัจจุบันก็200กว่าปีนี่ก็หลายที่นี่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับแล้วในเรื่องของที่เวลาล่วงเลยไปกว่านั้นก็ยุคสุโขทัยยุคอยุธยาต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมีอยู่ลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาก็พอจะให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ 100% นี่ประมาณ 4-5% 10% นั่นเองนะครับสีดำนี่ก็ทำมาจากขมเหลาสีขาวมาจากฝุ่นสีขาวสีแดงก็จากดินแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจากดินเหลืองนะครับซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติทำให้อาจจะเรื่องของเทคโนโลยีด้วยและสีมันก็ความชื้นอะไรต่างนะครับทำให้เสื่อมเร็วแล้วก็ในช่วงสมัยอยุธยานี่ก็จะเห็นว่าสีเนี่ยมีความสดใสมากขึ้นนะครับเพราะว่าได้ซื้อสีมาจากเมืองจีนด้วยมีการติดต่อค้าขายกันอากาศที่ชื้นเนี่ยทำให้ผนังปูนผุกร่อนร่อนสลายส่งผลให้จิตรกรรมฝาผนังเสียหายไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากชาติต่างๆหลายชาติก็ตามนะครับแต่ก็ได้มีการวิวัฒนาการมีการผสมผสานดัดแปลงอย่างที่ผมพูดกล่าวมาแล้วนะครับว่าเกิดการเขาเรียกการพัฒนาการวิวัฒนาการอย่างสืบเนื่องแล้วก็ต่อมายาวนานจนเป็นเขาเรียกว่าเกิดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดเกิดขึ้นโดยพื้นฐานของคนไทยแล้วนะครับลักษณะอุปนิสัยที่อ่อนหวานละมุนละไมแล้วก็มีน้ำใจอบอ้อมอารีนะครับคนไทยเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมีความเชื่อทางประเพณีและศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไปด้วยสังคมไทยนี่เป็นสังคมเกษตรจึงมีความผูกพันกับธรรมชาติแม่น้ำและก็พื้นแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกหล่อหลอมบูรณาการเกิดเป็นความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีความพิเศษนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้มีลวดลายไทยเป็นเครื่องตกแต่งเป็นเครื่องประดับสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกไว้ในผลงานอย่างแยบยลส่งต่อสืบทอดขยายขอบเขตออกไปในวงกว้างโดยผ่านสัญลักษณ์ทางศิลปะอันหมายถึงศิลปะไทยนั่นเองนะครับว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนจะเกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่ตลอดเวลาชนชาติไทยมีความเป็นมายาวนานมีศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงตัวตนชัดเจนธรรมชาติของมนุษย์นี่ที่รักสวยรักงามนะครับจึงทำให้ศิลปะถูกนำมาใช้ในสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นหากจะมองลงไปตรงคำว่าศิลปะไทยนั้นมีความหมายครอบคลุมที่กว้างมากมายในหลายด้านนะครับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็ล้วนมีศิลปะอยากเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยอาทิเช่นด้านการแต่งกายก็มีการออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีความเป็นลักษณะ

ไทยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแม้กระทั่งด้านอาหารการกินก็มีความเป็นศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับในศิลปะไทยในส่วนของศิลปกรรมนี่ก็มีอยู่5ประเภทนะครับได้แก่จิตรกรรมงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานวรรณกรรมและก็งานนาฏดุริยางคกรรมไทยนะครับแยกออกมาเป็นประเภททัศนศิลป์นี่ก็ได้เป็น3ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมในการบรรยายวันนี้นี่ผมขอนำเสนอเฉพาะเนื้อหาสาระทางจิตรกรรมไทยเป็นหลักนะครับเพราะเนื่องจากนี่ในด้านเกียมไทยนี่ผมรู้สึกว่าจะมีความรู้เป็นพิเศษเพราะว่าผมสอนอยู่ในสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับก็ทำให้ในเรื่องของจิตไทยเนี่ยก็จะมีความรู้พอสมควรในส่วนของด้านอื่นๆเนี่ยก็มีแต่ว่าคงจะมาสู้จิตกรรมไทยไม่ได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าการเรียนรู้สมัยนี้นี่เราสามารถเรียนรู้ได้กว้างแล้วก็ทั่วถึงได้ง่ายเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับในด้านต่างๆเราสามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวโอกาสหน้าผมก็จะมาเอาศิลปะไทยในเรื่องของประติมากรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะหรือว่าในส่วนเครื่องแต่งกายหรืออะไรต่างๆมาบรรยายให้ฟังนะครับการศึกษาเรียนรู้ศิลปะไทยเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าให้ผลสำฤทธิ์นั้นน่ะก็มีวิธีเดียวก็คือต้องหมั่นไปดูของเก่าๆนะครับเพราะว่าศิลปะไทยนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณแล้วก็ในของเก่านี่ก็จะมีศิลปะอันยอดเยี่ยมเนี่ยแฝงอยู่ดูมากก็จะเห็นมากก็ทำให้แตกฉานยิ่งคัดลอกแบบตามด้วยนี่ก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ผมพูดไปถึงเรื่องของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมประติมากรรมหรือว่าหัตถศิลป์หรือว่าดนตรีก็ตามนะครับถ้าเราได้ทำตามนี่หมายถึงว่าเราได้ทำตามงานโบราณแล้วก็ฝึกการทำให้เกิดความช่ำชองมีฝีมือที่เทียบเท่ากับผลงานชั้นครูอาจจะก็จะทำให้เราเนี่ยได้อรรถรสในการศึกษาศิลปะไทยอย่างเปี่ยมล้นและก็ถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพชนด้วยนะครับการออกเดินทางไปเห็นในสถานที่จริงและก็จะได้รับอรรถรสในการศึกษาศิลปะจะอย่างไรก็ตามนะครับดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องศึกษาค้นคว้าถึงประวัติความเป็นมาถึงความหมายและก็สาระที่แฝงอยู่ในผลงานด้วยนะครับจึงจะเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงที่สำคัญก็คือทักษะทางฝีมือทางด้านงานศิลปะไทยเนี่ยหรือจิตรกรรมไทยเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับทักษะทางฝีมือผู้วาดจะต้องทำตามแบบหรือผู้ปั้นก็ตามนะครับทางด้านศิลปะไทยเนี่ยทางด้านจิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยก็ตามนะครับต้องวาดตามแบบหรือปั้นตามแบบให้เกิดความคล่องในการถ่ายทอดนั่นเองการเริ่มต้นคัดลอกเรียนแบบผลงานของครูช่างโบราณเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเทคนิควิธีการของช่างรุ่นเก่าจนถึงขั้นที่ว่าชำนาญก็สามารถพลิกแปลงสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของตนเองได้การทำตามครูเนี่ยอาจจะคัดลอกของโบราณทำให้เรารู้ถึงเทคนิคด้วยนะครับและบางทีการที่เราไปทำตามโบราณแล้วก็เราไม่ได้เขาเรียกไม่รู้รายละเอียดเราก็ต้องทดลองเช่นเรื่องของการผสมสีต่างๆนะครับเราก็ดูแล้วก็ทดลองเราจะได้สีที่แตกต่างไปจากเดิมแม้ทั้งสูตรการทำปูนปั้นอะไรต่างๆนะครับการคัดลอกผลงานของชั้นครูเนี่ยช่ำชองเนี่ยภาษาช่างเรียกว่าอยู่มือโค้งก็ได้วงตรงก็ได้เส้นนะครับเอาละครับผมก็พูดถึงศิลปะไทยในภาพรวมมาเสียยาวเลยนะครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมขอลงในรายละเอียดไปในเรื่องของจิตรกรรมไทยนะครับในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยก็แน่นอนครับเราได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็ผ่านการปรับปรุงดัดแปลงคลี่คลายผสมผสานกับจินตนาการของจิตรกรหรือศิลปินไทยเนี่ยมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมีความลงตัวในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบทอดความเป็นประเพณีสู่ความเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยผ่านเวลามายาวนานเลยทีเดียวนะครับนับว่าผลงานจิตรกรรมไทยคือตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความเป็นศิลปะประจำชาติของชนชาติไทยพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้เสมือนเครื่องประดับพัตราพรอันทรงคุณค่าที่มีที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับในอดีตได้อุทิศความคิดสร้างสรรค์กำลังกายกำลังใจอย่างภาคเพียรนะครับเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็รู้จักเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรุงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแบบอย่างกลายเป็นของคนไทยนะครับสืบทอดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานคิดค้นออกแบบปรับปรุงและก็พัฒนาจนเป็นรูปแบบแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดเจนในปัจจุบันเราสามารถอวดแขก

บ้านแขกเมืองอาคันตุกะผู้มาเยือนได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับงานจิตกรรมไทยนี่เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่มีคุณค่ายิ่งแขนงหนึ่งของไทยนะครับซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของประเทศอินเดียบ้างไม่ใช่บ้างนะครับเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอย่างแน่นอนโดยมีการวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเรียกว่านับร้อยร้อยปีจนมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองก็อย่างที่บอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนการใช้เส้นสีลักษณะลีลาของการใช้เส้นสีสันที่อ่อนช้อยนุ่มนวลรวมไปถึงคติบัตรความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากงานของชนชาติอื่นในยุคต่อมาแล้วก็จินตนาการของคนไทยเนี่ยแหละครับแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ผสมผสานพัฒนาวิวัฒนาการอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ชีวิตสังคมประเพณีระบอบกษัตริย์และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมไทยเป็นสิ่งหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมที่อยู่กับความเป็นมาของชาติเมื่อเราไปปรากฏตัวบนเวทีโลกนะครับสิ่งที่แสดงให้ชาวโลกเห็นถึงความเป็นชนชาติไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิใจคนต่างชาติรู้จักเราว่าเราคืออะไรเราเป็นใครก็ดูจากศิลปะวัฒนธรรมของเรานั่นเองนะครับเรามาดูความหมายและความสำคัญของจิตรกรรมไทยกันนะครับจิตรกรรมไทยหมายถึงผลงานจิตรกรรมภาพเขียนที่เป็นลายเส้นหรือภาพเขียนระบายสีให้เป็นลวดลายแล้วก็รูปภาพเรื่องต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยเข้าโครงมาจากพุทธประวัติวรรณคดีประวัติศาสตร์ต่างๆนิยมเขียนด้วยสีฝุ่นแล้วก็ปิดทองลงบนสมุดภาพและบนฝาผนังโบสถ์วิหารเป็นส่วนมากเป็นศิลปะสาขาหนึ่งที่มีความวิจิตรงดงามมีความละเอียดอ่อนและก็ปราณีตบรรจงสะท้อนให้ถึงความรู้สึกนึกคิดของศิลปินและก็ช่างไทยที่มีความละเอียดอ่อนละมุนละไมอ่อนไหวมีคุณค่าทางศิลปะและสะท้อนให้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชนชาติไทยนะครับผลงานจิตกรรมไทยมีความชัดเจนในรูปแบบที่แสดงถึงความงามในด้านของเส้นรูปทรงสีปริมาตรและก็การจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะพิเศษเนื้อหาสาระเรื่องราวที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดแสดงถึงขนบวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเศรษฐกิจความเชื่อการดำรงอยู่และก็สภาพแวดล้อมเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบที่เป็นลักษณะพิเศษจิตรกรรมถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลทางด้านความเชื่อและศรัทธาในศาสนาเป็นสื่อประกอบคำสอนของพระพุทธศาสนาการบันทึกเรื่องราวทางวรรณคดีรวมถึงการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของจิตรกรครูช่างด้วยนะครับขั้นตอนการทำงานของจิตรกรรมไทยมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นแบบแผนเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตแล้วก็ใช้เวลาในการทำนานมากกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับจิตรกรเนี่ยจึงต้องมีความมานะภาคเพียรเช่นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหนึ่งหลังเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จการเขียนภาพลงบนผนังทั้ง4ด้านนั้นต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวนะครับผลงานจิตรกรรมนั้นเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางความคิดและก็ฝีมือของจิตรกรมีการสอดแทรกเรื่องราวที่ตนเองพบเจอและก็กระทับใจลงไปในงานถ้าเราไปเป็นการบันทึกสิ่งแวดล้อมความเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันลงไปในผลงานด้วยนะครับเท่ากับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าความเป็นมาของอดีตของชาติของเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็จิตรกรรมไทยก็จะสามารถเป็นข้อมูลในการอ้างเองได้เป็นอย่างดีเมื่อพูดถึงจิตรกรรมไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเรื่องของกระหนกนารีกระบี่คัจฉะในภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจะมีภาพที่กำหนดเป็นหลักๆอยู่4พวกก็คือกระหนกนะครับบางตำรานี่เขียนเป็นกระหนกตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับนารีกระบี่คัจฉะบางตำรานี่เขียนว่าคัจฉะมีสระอะนะครับกระหนกหรือกระหนกเนี่ยเป็นภาพลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติลวดลายไทยต่างๆเช่นกระหนก3ตัวกระหนกใบเทศประจังตาอ้อยประจำยามเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนคำว่านารีก็คือภาพคนทั่วไปทั้งตัวพระตัวนางและก็เทวดามีกริยาท่าทางต่างๆของคนรวมไปถึงภาพจับด้วยนะครับส่วนคำว่ากระบี่ก็คือพวกภาพลิงภาพยักษ์อสูรและก็พวกมนุษย์มนุษย์ต่างๆนะครับ

โดยทั่วไปแล้วนี่จะยึดยักษ์และลิงที่เป็นตัวเอกในเรื่องของรามเกียรติ์เป็นหลักรวมทั้งข้าทาสบริวารคชะหรือคชะก็คือภาพสัตว์ต่างๆในจิตรกรรมไทยได้แก่สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นช้างม้าวัวควายเสือสิงห์กระทิงแรดเหล่านี้เป็นต้นนะครับและก็สัตว์ที่มาจากจินตนาการของช่างเขียนเรียกว่าสัตว์หิมพานต์เป็นการสร้างสรรค์ให้แปลกไปจากธรรมชาติเช่นราชสีห์โคชสีห์กินรีครุฑหงส์เหล่านี้เป็นต้นนะครับภาพกนกนารีกระบี่คชะเนี่ยถ้าอยู่ในประเภทเดียวกันก็จะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันไปหมดเลยนะครับรวมทั้งท่าทางด้วยยากที่จะแยกว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรมีความสำคัญอย่างไรจึงต้องแยกแยะด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยการใช้สีนั่นเองเช่นพระอินทร์นี่ก็จะมีร่างกายสีเขียวพระลักษมณ์ก็จะมีร่างกายที่เรียกว่าสีเหลืองและไม่ใช้เครื่องหรือไม่ก็อาจจะดูจากความแตกต่างของการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับต่างๆนะครับซึ่งบางทีอาจใช้อาวุธเป็นเครื่องแสดงตัวบุคคลว่าใครเป็นใครรูปทรงในงานจิตรกรรมไทยจะไม่มีการคำนึงถึงสัดส่วนและก็ความถูกต้องระหว่างรูปทรงกับรูปทรงนะครับถ้าต้องการจะเน้นให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเป็นจุดเด่นหรือให้เห็นความสำคัญก็จะลดส่วนประกอบอื่นลงไปอาจจะเช่นภาพคนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วก็จะดูอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสัดส่วนที่ไม่สัมพันธ์กันคนจะตัวใหญ่แล้วก็ดูแล้วพุ่งทะลุมานะครับเพราะในจิตรกรรมไทยจะมุ่งเน้นให้ผู้ดูเห็นและก็เข้าใจเนื้อหาเรื่องราวต่างๆในภาพว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเหล่านี้เป็นต้นนะครับถึงแม้ว่าภาพเขียนจะไม่มีการคำนึงถึงสัดส่วนและก็ความสมจริงแต่ก็ไม่ทำให้ภาพนั้นดูแล้วมีความขัดตาเลยนะครับกลับทำให้รู้สึกถึงความเหมาะสมความกลมกลืนเลื่อนไหลและก็เป็นเอกภาพได้เป็นอย่างดีนะครับเนื้อสาระในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมีอะไรบ้างภาพจิตรกรรมไทยประเพณีหรือจิตรกรรมฝาผนังนี่เป็นงานจิตรกรรมไทยที่เรียกว่าประเพณีนะครับมีคำว่าจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกับจิตรกรรมไทยประเพณีขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคำว่าจิตรกรรมไทยประเพณีก็คือจิตรกรรมไทยที่อยู่ตามฝาผนังต่างๆตามสมุดตามภาพพระบทที่มาแต่โบราณนะครับแต่จิตรกรรมแบบประเพณีก็คือภาพจิตรกรรมที่คนในรุ่นปัจจุบันนี้เขียนขึ้นมาอาจจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นของตนเองแล้วก็แต่ยึดรูปแบบของความเป็นโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าแบบนะครับยึดเป็นแบบก็เป็นแบบประเพณีนะครับแน่นอนว่าจิตรกรรมไทยฝาผนังเป็นงานจิตรกรรมไทยประเพณีนะครับแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยที่มีช่างรุ่นใหม่ที่ยังเขียนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรต่างๆที่ยังยึดรูปแบบเดิมอยู่บนฝาผนังเราก็เรียกว่าจิตรกรรมประเพณีนะครับจิตรกรรมแบบประเพณีจะอยู่ในงานประกวดเรื่องงานที่ทำขึ้นไปเป็นชิ้นๆอาจจะใช้สำหรับประดับตกแต่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเขียนเป็นภาพพุทธประวัตินะครับก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนอกจากภาพที่เกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วนี่ก็จะมีภาพเกี่ยวกับชาดกต่างๆด้วยนะครับภาพรามเกียรติ์ภาพวรรณคดีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบเขาเรียกเป็นแปลแบบเล่าเรื่องเป็นตอนๆติดต่อกันไปตลอดตามฝาผนังนะครับโดยใช้ธรรมชาติเช่นภูเขาต้นไม้โขดหินหรือสิ่งก่อสร้างมาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาของภาพในแต่ละตอนและทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเนื้อหาเรื่องราวในแต่ละตอนให้มีความสัมพันธ์กันไปด้วยเช่นในภาพพุทธประวัติบางทีเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏตัวอยู่หลายตำแหน่งในผนังเดียวกันนะครับภาพจิตรกรรมไทยนิยมเขียนแบบตานกมองนะครับคือมองจากที่สูงลงมาเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มองลงมายังพื้นดินทำให้เห็นทัศนียภาพในมุมกว้างเห็นบ้านเรือนปราสาทราชวังแม่น้ำป่าเขาบุคคลที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลเนี่ยขนาดและสัดส่วนก็จะเท่ากันทั้งหมดเช่นปราสาทที่อยู่ด้านหน้ากับปราสาทที่อยู่ไกลออกไปจะมีขนาดที่เท่ากันภาพจิตรกรรมไทยที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีจะมีอยู่น้อยมากกิจกรรมฝาผนังส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะครับหรือไม่ก็ชาดกที่เขียนขึ้นมาจากความเชื่อและความเคารพศรัทธาทำให้ศิลปินถ่ายทอดจินตนาการลงไปได้อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะชักจูงใจให้ผู้ดูมีความศรัทธาและก็เริ่มใส่ในความเชื่อหรือในพุทธศาสนาให้เห็นภาพที่จิตรกรได้ถ่ายทอดออกมาจากคำสอนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนบางทีการเขียนภาพที่ถ่ายทอดคำสอนมาทำให้มีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาและก็ความศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเช่นการเขียนภาพสัตว์หิมพานต์การเขียนภาพนรกการเขียนภาพสวรรค์เหล่านี้เป็น

ต้นนะครับคุณลักษณะพิเศษอีกอย่างของจิตรกรรมไทยในภาพจิตรกรรมไทยนี้ไม่มีเวลาเช้าสายบ่ายเย็นหรือค่ำนะครับเป็นภาพที่ไม่บอกเรื่องของการเวลาไม่มีแสงเงาด้วยการให้น้ำหนักก่อนแก่ในภาพจิตรกรรมไทยนี่ก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าลักษณะของรูปทรงเหล่านั้นเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากโดนแสงส่องตกกระทบเป็นเงานะครับซึ่งแตกต่างจากภาพเขียนของชาวตะวันตกนะครับทำให้จิตรกรสามารถใช้สีได้อย่างเป็นอิสระถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างลึกซึ้งตามความคิดของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสกุลช่างนั่นเองดูจากภาพโขดหินอย่างนี้ครับโขดหินในจิตรกรรมไทยก็จะเขาเรียกว่ามีเหมือนจะมีน้ำหนักแสงเงาแต่ไม่ใช่เรื่องของแสงและเงานะครับถ้าเขียนเป็นการเขียนเพื่อจะบอกว่าภาพภูเขาโขดหินต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะก้อนๆแบบนี้มีความทึบตันแล้วก็มีน้ำหนักนะครับไม่ใช่โดนแสงโดนเงาจะเห็นได้ว่าในภาพจิตรกรรมไทยประเพณีนี่มีลักษณะผลงานจะมีความละเอียดละออประณีตบรรจงนะครับใช้เส้นสายที่มีความอ่อนช้อยพลิ้วไหวไม่มีส่วนไหนเลยนะครับที่ดูแล้วหยาบกระด้างหรือแข็งกระด้างเป็นอย่างนี้แล้วก็สืบเนื่องมาจากอะไรนะครับก็คงมาจากเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานระบุคลิกของคนไทยที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีความเคร่งครัดในศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็จารีตประเพณีมีความโอบเอื้อโอบอ้อมมารีเผื่อแผ่ดำรงชีพอยู่บนพื้นฐานของความอารมณ์มารวยส่งผลให้งานศิลปะมีความประณีตอ่อนช้อยไปด้วยนะครับอารมณ์และบุคลิกที่แสดงออกมานั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่งานจิตรกรรมไทยเท่านั้นนะครับผลงานศิลปะด้านอื่นๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือการแสดงนาฏศิลป์จะเห็นได้ว่ามีลีลาออกงดงามเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของคนไทยก็จะมีความละนี่นะครับอาจจะเช่นเครื่องเบญจรงค์หรือที่เรียกว่างานประณีตศิลป์ทั้งหลายนั่นแหละในงานเกียรติไทยประเพณีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช่างเขียนนิยมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาความเชื่อต่างๆแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับบุคคลชั้นสูงนี่มาใช้มาเป็นแนวเรื่องสอดแทรกเรื่องราววิถีประจำวันลงไปด้วยโดยเฉพาะพุทธประวัติที่นิยมเขียนกันมากอย่างที่กล่าวมาแล้วล่ะครับอาคารสถานที่ที่จะเขียนภาพกิจกรรมแบบประเพณีกิจกรรมประเพณีก็คืออุโบสถและก็วิหารพระที่นั่งต่างๆนั่นเองลักษณะของงานกิจกรรมไทยประเพณีเป็นศิลปะแบบอุดมคติ idealistic art นะครับแล้วก็ผ่านหมวกกับเรื่องราวที่เรียกว่ากึ่งลี้ลับมหัศจรรย์อภินิหารก็มีหลายประเทศในแถบโลกตะวันออกก็จะใช้รูปแบบนี้ในการนำเสนอเช่นกันนะครับจะเห็นชัดในงานของอินเดียในงานของพม่าในงานของจีนภาพพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังช่องว่างระหว่างหน้าต่างเมื่อเราเข้าไปในโบสถ์สักหลังหนึ่งเราก็จะเห็นบริเวณช่องว่างระหว่างหน้าต่างนะครับรอบๆพระอุโบสถเนี่ยด้านในนะครับจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคสีฝุ่นระบายแบบแบนๆแล้วก็ตัดเส้นใช้เส้นเป็นตัวกำหนดรูปทรงในงานกิจกรรมไทยนี่เส้นเนี่ยจะมีความสำคัญมากเลยถ้าไม่มีเส้นเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเส้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะด้านฝีมือของจิตรกรด้วยถ้าฝีมือจิตรกรอยู่ในขั้นสูงเส้นก็จะมีความเด็ดขาดแม่นยำมีชีวิตชีวาและก็ขีดสิทธิ์ทีเดียวอยู่นะครับการลงสีแบนๆและตัดเส้นทำให้ภาพมีเขาเรียกว่าไม่มีมิติของความลึกเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าแบบสองมิตินะครับแต่ในจิตรกรรมไทยเนี่ยแม้จะลงสีและตัดเส้นบางครั้งเราก็เห็นความกลมเช่นวงภาพที่ผมเคยดูนี่แหละเราจะรู้สึกได้ว่าถึงแม้จะแบนๆแต่ความโค้งของเส้นการรับกันของเส้นเนี่ยก็จะเห็นมิติเกิดขึ้นได้นะครับโดยเขาเรียกว่าโดยความรู้สึกภาพจิตรกรรมฝาผนังจะเขียนเล่าเรื่องเป็นตอนต่อเนื่องกันไปจนจบเรื่องราวดูไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าพระประธานประตูทางเข้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญนะครับส่วนด้านหลังของพระประธานก็จะนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวของไตรภูมิที่นิยมเขียนตอนเหล่านี้ก็เพราะว่าเนื่องจากเนื้อหาสาระของรูปทรงและก็เรื่องราวเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้องค์ประกอบของการจัดวางรูปทรงเนี่ยออกมาในลักษณะที่ว่าสมดุลกันทั้งซ้ายและขวานะครับสมดุลแบบเหมือนกันเท่ากันเรียกว่าการสมดุลแบบสองข้างเท่ากันแล้วก็เหมือนกันด้วยอาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดนะครับการจัดวางองค์ประกอบแบบสมดุลเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานี้เนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปที่ภาพ

อยากให้ความรู้สึกถึงความนิ่งสงบมั่นคงเที่ยงธรรมมีสมาธิแล้วก็น่าศรัทธานะครับสมมุติว่าเราเข้าไปในโบสถ์เนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราไปยืนอยู่ตรงกลางพระประธานนั่งอยู่มุมห้องอย่างนี้ครับความรู้สึกมันก็จะแปลกๆไปไม่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาวกแล้วก็มีภาพเขียนเส้นที่วิ่งไปยังองค์พระประธานเนี่ยทำให้เกิดความสง่าแล้วก็แน่นอนก็คือความนิ่งความสงบความเป็นสมาธินั่นเองนะครับเมื่อองค์ประกอบของภาพออกมาเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลให้องค์พระประธานเนี่ยดูโดดเด่นเป็นสง่านะครับเป็นสง่ายิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความน่าเลื่อมใสเห็นก็สยบจิตใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีงานจิตกรรมไทยมีเรื่องราวมากมายนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเรียนรู้มีลักษณะพิเศษต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวใครที่ยังไม่เคยเข้าไปในโบสถ์ก็ลองเข้าไปดูในโบสถ์สักหลังหนึ่งเพื่อที่จะดูงานจิตกรรมไทยจะเพลินเลยนะครับรูปแบบของงานจิตกรรมไทยกว่าจะเป็นตามที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นี่ต้องใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านคนรุ่นและรุ่นเล่านับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่านะครับถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งมีลักษณะพิเศษที่เด่นชัดเป็นภาพเขียนลักษณะ2มิติไม่มีแสงเงาแล้วก็ระยะแกลไกลกระระบายสีแบบแบนๆตัดเส้นเป็นหลักเส้นทำหน้าที่เป็นตัวบอกถึงความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงรายละเอียดต่างๆในภาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับใช้ทัศนียวิสัยเป็นเส้นขนานหมายถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ใครมีขนาดเท่ากันหมดแต่ก็ให้ความรู้สึกของระยะความลึกเกิดขึ้นได้เป็นการใช้คุณลักษณะของภาพ2มิติอย่างชาญฉลาดของจิตรกรนะครับนี่เป็นการสรุปที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับภาพบุคคลชั้นสูงหรือที่เรียกว่าตัวพระตัวนางนี่รวมทั้งภาพเทวดาเทพธิดาภาพยักษ์และก็ลิงในงานจิตกรรมไทยนี่ใช้ลีลาท่าทางแสดงออกถึงความรู้สึกไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยสีหน้านะครับมีแบบแผนตายตัวส่วนภาพบุคคลชาวบ้านธรรมดาหรือเรียกว่าตัวกลางนั้นเนี่ยการแสดงออกทางความรู้สึกด้วยสีหน้าและท่าทางก็จะมีให้เห็นนะครับหรือจะเส้นละเป็นตัวบอกให้เห็นความรู้สึกด้านอารมณ์เช่นโกรธดีใจเสียใจร้องไห้ยิ้มอะไรเหล่านี้เราจะเห็นที่ตัวกลางเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าภาพกษัตริย์บรรทมก็จะนอนทั้งที่ยังใส่เครื่องทรงอยู่เต็มตัวหรือบางทีก็ท่าเศร้าก็ใช้ท่าหน้าตาลักแต่สีหน้าก็ยังยิ้มแต่เราก็ดูออกนะครับว่าสีหน้านี่ยังเศร้าอารมณ์ของภาพนี่เป็นเรื่องของความเศร้าเศร้าแบบยิ้มแต่ก็ดูแล้วเศร้านี่คือลักษณะพิเศษของภาพไทยนะครับแต่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่มาดูคุณค่าของงานจิตกรรมไทยว่ามีอะไรบ้างนะครับจิตกรรมไทยนี่มีคุณค่าทางด้านต่างๆหลายอย่างเลยนะครับด้านแรกก็คือ1คุณค่าทางด้านความเชื่อความศรัทธาหรือคุณค่าทางด้านศาสนาสอนในเรื่องของการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วเนื้อหาและก่อสาระทางนรกสวรรค์นำเสนอผ่านทางจิตกรรมไทยก็ให้เกิดความละเอียดอ่อนในทางมโนธรรมนั่นเองมีปัญญาและก็ความลึกซึ้งของปรัชญานำไปสู่ความเจริญด้านจิตใจคุณธรรมและก็จริยธรรมสูงสุด 2. คุณค่าทางด้านความงามทางด้านสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับเช่นความงามทางด้านเส้นสีรูปทรงองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3. คุณค่าด้านการวิจัยด้านการศึกษาซึ่งจะให้ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้หลายสาขาเช่นศิลปกรรมวรรณกรรมประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์แพทยศาสตร์รัฐศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น 4. คุณค่าในการพัฒนาประเทศและก็สังคมในหลายๆด้านจิตกรรมไทยนั้นจะช่วยได้ทั้งทางด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาอุตสาหกรรมการแพทย์การปกครองได้หมดเลยนะครับ5คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยเช่นการตกแต่งสถาปัตยกรรมอาทิเช่นการเขียนภาพจิตรกรรมภาพผนังจิตรกรรมบนบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถวิหารเพิ่มความงามทำให้คุณค่าขึ้นมาทำให้เห็นแล้วรู้สึกน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสดูของสวยงามๆทำให้เรามีความสุขเกิดสุนทรียะสุนทะเขาเรียกว่าสุนทรียในอารมณ์นะครับ 6. คุณค่าทางด้านความรู้สึกที่ดีเช่นการดูภาพจิตกรรมภาพหนังเกี่ยวกับศาสนาจะให้ความรู้สึกถึงความศรัทธาก็เกิดขึ้นในจิตใจเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 7. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันในการเข้าถึงศิลปะของสังคมไทยดีขึ้นสังเกตได้จากการซื้อขายผลงานด้านจิตกรรมไทยเนี่ยตอนนี้มีราคาสูงผลงานของศิลปินไทยปัจจุบันขายกันในหลักล้านเลยนะครับ
การใช้ผลงานด้านจิตกรรมไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน

ทางมาเยี่ยมชมก็เกิดขึ้นอยู่เสมอวัดต่างๆที่นักท่องเที่ยวเข้าไปทำให้วัดรวยขึ้นนะครับแล้วก็ทำเงินเข้าพื้นที่นะครับสามารถนำเงินตาเข้าสู่ประเทศได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเป็นการพัฒนาในท้องถิ่นขอยกตัวอย่างนะครับอย่างวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงรายเหล่านี้เป็นต้นหลายวัดในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ความงามของศิลปะไทยของจิตรกรรมไทยของประติมากรกรรมไทยของสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยเป็นการดึงใจดึงตาดึงความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งในพุทธศาสนาหรือนอกศาสนามาเยี่ยมชมแล้วก็นำเงินเข้ามาทำให้ในท้องถิ่นพัฒนาเจริญได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจิตรกรรมไทยถ่ายทอดความคิดทางพุทธปัญญาเป็นการแสดงถึงความเป็นอารยะของประเทศนับว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติแสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญแล้วทางวัฒนธรรมจิตรกรรมไทยเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งนะครับและก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างสูงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับเอาละครับมาดูว่าจิตรกรรมไทยนี่มี2แบบมีอะไรบ้างก็แบ่งออกเป็น2แบบก็คือจิตรกรรมตระกูลช่างหลวงนะครับก็คือช่างที่อยู่ในราชสำนักนับว่าเป็นช่างที่มีฝีมือสูงนะครับที่ช่างโดยทั่วไปจะยึดถือเป็นแบบอย่างหรือเป็นครูทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนปัจจุบันนี้ก็อาจจะเทียบเท่าก็คือช่างในกลุ่มศิลปากรเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่ผมพูดถึงช่างในราชสำนักนี่ในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะมีศิลปาชีพด้วยถึงก็เอานักเรียนเอาชาวบ้านมีครูฝีมือดีๆมาช่วยกันฝึกแล้วก็ทำงานด้านศิลปะไทยด้านจิตรกรรมไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตรกรรมช่างพื้นบ้านปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับลักษณะผลงานจะเป็นการถ่ายทอดออกมาแบบซื่อๆง่ายๆมีความเป็นอิสระในความคิดนะครับประเพณีท้องถิ่นนิยมเนี่ยจะถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาพเขียนของช่างพื้นบ้านนะครับรวมทั้งลักษณะพิเศษที่เกี่ยวกับคติของชาวบ้านด้วยสะท้อนสังคมชาวบ้านได้เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้นี่จิตรกรรมที่เป็นลักษณะท้องถิ่นนี่จะถูกช่างหลวงหรือช่างในกลุ่มศิลปากรหรือช่างที่มาเรียนหนังสือและจบสูงๆอย่างจบจากพ่อช่างก็ดีจบจากศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ดีเนี่ยก็จะออกไปบางท่านก็จะไปเป็นจิตรกรทำงานอยู่ในท้องถิ่นบางทีก็รับงานรับบทก็มาเรียนในพ่อช่างหรือศิลปากรก็อาจจะเรียนในเรื่องของช่างหลวงมีความปริบรรจงมีลักษณะที่เป็นแบบแผนก็อาจจะนำส่วนนี้ไปเผยแพร่ในต่างจังหวัดก็ทำให้อิทธิพลของช่างโบราณนี่ค่อยๆเงียบลงไปนะครับก็มีช่างหลวงเข้าไปแทรกเสริมแล้วก็แผ่วงกว้างมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแต่ก็เป็นการวิวัฒนาการอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของงานศิลปะไทยแต่ทีนี้ไอ้ความเป็นเสน่ห์ของช่างพื้นบ้านผมคิดว่าต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับก็คิดว่ามีความสำคัญพอๆกันนะครับประเภทของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะครับการแบ่งประเภทของงานจิตรกรรมไทยนั้นแบบแรกจะเป็นแบบแบ่งโดยกรรมวิธีวัสดุและก็ลักษณะของเส้นและสีส่วนอีกรูปแบบเป็นการแบ่งตามลักษณะของการใช้งานเป็นการเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับประเภทของจิตรกรรมไทยที่แบ่งโดยกรรมวิธีวัสดุและก็ลักษณะของการใช้เส้นและสีก็ได้แก่จิตรกรรมลายเส้นเป็นจิตรกรรมในยุคแรกเริ่มก่อนจะมาเป็นภาพระบายสีนั่นเองเทคนิควิธีการโดยใช้ดินสอหรือว่าผู้กันจุ่มสีเขียนลายลงเส้นลงไปในเล่มสมุดไทยเป็นตำราต่างๆเช่นตำราดูสตรีตำราหมอนวดตำราพิชัยสงครามเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจิตรกรรมเอกรงค์นะครับเมื่อกี้เป็นจิตรกรรมลายเส้นคราวนี้เป็นจิตรกรรมเอกรงค์เป็นงานเขียนจิตรกรรมแบบใช้สีเดียวเช่นลายรวดน้ำปิดทองเหล่านี้เป็นนะครับ3ก็อีกตัวก็คือจิตรกรรมแบบเผ่าโรงเป็นการเขียนสีระบายขึ้นมาหลายสีอาจจะมีการปิดทองคำเปลวเพิ่มเพื่อความสวยงามมากขึ้นรวมทั้งเน้นจุดเด่นเพิ่มความสำคัญของรูปทรงจิตรกรรมประเภทนี้นิยมเขียนกันมากเลยนะครับในฝาผนังของวัดของอุโบสถต่างๆวิหารรวมทั้งงานวิจิตรศิลป์และก็งานประยุกต์ศิลป์ด้วยเพราะว่าสีนี่มันทำให้ดูแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับประเภทที่2คือประเภทจิตรกรรมที่แบ่งโดยลักษณะของการใช้งานการแบ่งประเภทตามลักษณะของการใช้งานนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือ 1. จิตรกรรมคงที่ได้แก่จิตรกรรมฝาผนังหรือภาษาอังกฤษก็มูรอนเพนติ้งนี่แหละเป็นจิตรกรรมไทยที่จิตรกรได้สร้างสรรค์ไปตามไว้ตามศาสนสถานต่างๆ

ะครับเช่นในพระอุโบสถในศาลาวิหารพระปรางหอไตรเป็นต้นนะครับโดยเขียนบนโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเช่นบนฝาผนังบานประตูหน้าต่างคานคือข้อ2เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นี่การวิวัฒนาการของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบนี้ช่างหลายคนก็อาจจะเขียนที่บ้านนะครับบนผืนผ้าใบผืนใหญ่ๆคือพูดง่ายว่าอาจจะเขียนในโรงในสตูดิโอที่ทำขึ้นมามีขนาดใหญ่แล้วก็ยกไปติดผนึกลงบนฝาผนังในโบสถ์ในพระอุโบสถนะครับในสถานที่จริงการทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่ามีความชื้นมีฝนตกมีอะไรต่างๆอากาศร้อนชื้นเนี่ยทำให้ฝาผนังเนี่ยปูนเสื่อมแล้วก็ภาพก็เสื่อมไปด้วยทำไมโบราณที่ผมขึ้นภาพไปดูก็เป็นงานจิตรกรรมที่ใช้สีฝุ่นแล้วก็เมื่อพื้นเปื่อยผุพังภาพก็หายไปปัจจุบันนี้ใช้สีอะคริลิกสีอะคริลิกเป็นสีที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทำให้ภาพเขียนมีความคงทนถาวรแล้วก็บางศิลปินบางคนใช้สีอะคริลิกเขียนลงบนผ้าใบทีแล้วไปผนึกบนฝาผนังซึ่งแน่นอนว่าการผนึกบนฝาผนังนี่ทำให้ไม่หลุดปูนเก่าแล้วแต่ผ้ายังอยู่ก็อาจจะสามารถที่จะยืดอายุของภาพที่ติดบนฝาผนังได้แต่แน่นอนครับว่าทุกอย่างก็คงมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งผมไม่ทราบกันว่าตอนนี้นี่ฝาผนังที่ใช้วิธีแบบไม่ได้เขียนบนพื้นผนังเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปทำการศึกษานะครับค้นคว้าก่อนไปสอบถามลงพื้นที่สนามเพื่อไปถามนายช่างต่างๆเพื่อจะได้ข้อมูลจริงหรือไม่จะเชิญเขามาร่วมบรรยายเพื่อจะได้พูดถึงเทคนิคกรรมวิธีในเขาเรียกว่าเข้าไปในเรื่องของเทคนิคของการทำงานจิตรกรรมไทยบนฝาผนังในโอกาสหน้านะครับมาดูอีกตัวก็คือจิตรกรรมที่เคลื่อนที่ได้เช่นเขียนบทอุปธรรมสมุดคอยภาพพระบทซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกการจัดวางองค์ประกอบภาพจะพอดีกับขนาดกระดาษหรือผืนผ้าพระบทนั้นนะครับแน่นอนว่าเคลื่อนย้ายได้ภาพก็จะติดไปด้วยซึ่งตรงนี้นี่เราก็จะเห็นว่าเราสามารถจะคลื่นขายกันส่งเข้าส่งออกไปหรือว่าสามารถที่จะติดตัวไปไหนได้นะครับเป็นการเผยแพร่จิตรกรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่งลักษณะของรูปทรงในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเราพิจารณาลงไปในรูปทรงที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการเป็นลักษณะของรูปทรงมีอยู่3ลักษณะก็คือ 1. รูปแบบอุดมคติเราอาจจะเรียกว่านามธรรมก็ได้นะครับ2รูปแบบผสมอารมณ์ความรู้สึกแบบจริงอาจจะเทียบเป็นกึ่งนามธรรม3รูปแบบที่แสดงความจริงตามธรรมชาติก็เป็นรูปธรรมนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นแอบสแตรกนะครับนามธรรมรูปแบบที่2ก็คือกึ่งนามธรรมซีมิแอบสแตรกนะครับรูปแบบทางฟิวริสติกนะครับก็คือเป็นรูปธรรมเห็นเหมือนธรรมชาติก็ละไม้ใกล้เคียงกับงานจิตกรรมสากลนะครับมาดูรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบอุดมคติหรือนามธรรมแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยลงไปเองแต่แก่ประเภทตัวภาพคำว่าตัวภาพนี่หมายถึงภาพพระนางชนชั้นสูงกษัตริย์เทวดาพระพุทธเจ้าหรือกลุ่มชนชั้นสูงจะไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าใช้ลีลาท่าทางในการสื่อสารทางอารมณ์แทนนะครับเล่นแบบท่าที่ใช้ในละครเรียกว่านาฏยลักษณ์ซึ่งมีแบบแผนกำหนดตายตัวแล้วก็อีกสองก็คือประเภทสถาปัตยกรรมและแก่ปราสาทวิมานต่างๆเป็นรูปแบบที่ผ่านการออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นและก็แสดงถึงความงดงามทางรูปทรงแล้วก็ประเภทที่3ก็คือสัตว์ประเภทต่างๆได้แก่สัตว์ในอุดมคติสัตว์ประดิษฐ์ต่างๆสัตว์หิมพานต์เหล่านี้เป็นต้นนะครับสัตว์เหล่านี้นี่จะมีการวาดลวดลายประกอบกันอย่างสง่าสวยงามแล้วก็2มาดูรูปแบบผสมความรู้สึกแบบจริงเรื่องกึ่งนำมาทำเซมิแอบแฝงนั่นเองนะครับมาแยกย่อยลงไปเอง 2.1 ประเภทตัวภาพได้แก่ภาพเหล่าข้าราชบริพารนางกำนันลักษณะของภาพนี้กึ่งความจริงกึ่งอุดมคติดัดแปลงมาจากความเป็นธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ 2.2 ประเภทสถาปัตยกรรมได้แก่ศาลาสมประตูวัดวังเป็นภาพที่เรียนแบบสถาปัตยกรรมของจริงๆมีความสำคัญรองลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบอุดมคตินะครับแล้วก็ 2.3 ก็คือประเภทสัตว์ต่างๆได้แก่ช้างม้ามาดูประเภทที่3กันนะครับก็คือรูปแบบที่แสดงความจริงตามธรรมชาติหรือรูปธรรม

เองภาษาอังกฤษก็เป็น heuristic 3.1 ประเภทของตัวภาพมีอะไรบ้างก็ได้แก่ภาพชาวบ้านทั่วไปภาพระดับชาวบ้านทั่วตัวไปให้เราเรียกอย่างหนึ่งก็คือตัวกากนะครับซึ่งรวมทั้งพลทหารเลวการแสดงออกทั้งอารมณ์มีทั้งดุดันตลกขบขันร้องไห้เสียใจแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางเหมือนคนจริงๆเป็นการเลียนแบบจากธรรมชาติ 3.2 ประเภทสถาปัตยกรรมได้แก่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของยุคสมัยไปในตัวนะครับมีลักษณะเลียนแบบมาจากของจริงแสดงถึงความเป็นอาคารบ้านเรือนที่เป็นจริง 3.3 ประเภทสัตว์ต่างๆได้แก่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เหล่านี้นกหมูหมากาไก่สัตว์สามัญทั่วไปเป็นการเลียนแบบมาจากธรรมชาติทีนี้เรามาพูดถึงงานจิตกรรมอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งหลายคนคงได้ยินกันเป็นอย่างดีก็คือกิจกรรมที่มาจากการประกวดศิลปกรรมบัวหลวงนะครับผมจะขึ้นรูปไปดูเป็นเรียกว่าให้ดูเป็นประกอบคำบรรยายนะครับงานจิตกรรมบัวหลวงเนี่ยเป็นงานของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับแล้วก็จัดการประกวดภาพเขียนด้านจิตรกรรมไทยโดยเฉพาะผมก็เคยส่งงานเข้าประกวดจิตรกรรมบัวหลวงแล้วก็เคยได้รางวัลของเวทีนี้ด้วยนะครับอวดโม้นิดๆนะครับก็คืองานจิตรกรรมบัวหลวงเนี่ยเป็นเวทีที่ใช้สำหรับให้จิตรกรไทยเนี่ยส่งงานเข้าร่วมประกวดนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเพื่อจะให้รางวัลแล้วก็รางวัลก็ไม่ใช่น้อยนะครับแพงนะครับแล้วก็งานบัวหลวงนี่ถ้าใครได้รางวัลที่กระบวนหลวงนี่ก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับศิลปินที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยงานก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทนะครับตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับแบบที่1ก็คือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนี่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าไทยทรีดิชันนอลเพนติ้งนะครับก็คืองานจิตรกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์รูปแบบเนื้อหาสาระวิธีการสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตมีลักษณะแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็คือเห็นปั๊บก็รู้เลยว่ามาจากแบบนำตัวอย่างทำรูปแบบนำเนื้อหาสาระต่างๆในจากของจิตรกรรมประเพณีนั่นเองนะครับแบบที่สองก็คือประเภทที่สองก็คือจิตรกรรมแนวไทยประเพณีมีคำว่าแนวนะครับกิจกรรมแนวไทยประเพณีนี่นี่ก็คือการนำกิจกรรมที่นำเอาสาระทางด้านรูปแบบคตินิยมหรือวิธีการนำนำมาบางส่วนนั่นเองจากกิจกรรมไทยแบบประเพณีมาเป็นแนวคิดนะครับนำบางส่วนมาจากภาพโบราณแล้วก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่ได้นำมาทั้งหมดเหมือนกิจกรรมแบบประเพณีนะครับมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานกิจกรรมของศิลปินแต่ละคนผลงานแนวจิตรกรรมไทยประเพณีนี่เกิดจากการคลี่คลายรูปแบบแล้วก็เนื้อหาจากผลงานจิตรกรรมไทยประเพณีหรือว่าจากจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นการเดินทางของยุคสมัยแห่งจิตรกรรมไทยก็ว่าได้นะครับจิตรกรเนี่ยเกิดความคิดใหม่ๆในการสร้างสารและก็แตกยอดออกไปจากรูปแบบประเพณีเป็นการนำศิลปะสมัยใหม่มาผสมผสานยังไม่ห่างไกลจากแบบประเพณีมากนักนะครับเมื่อดูแล้วนี่ก็ยังเห็นถึงอิทธิพลทางรูปแบบแล้วก็เนื้อหาของจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่หรือว่าจิตรกรรมไทยแบบประเพณียังมีอิทธิพลมากเห็นแล้วก็รู้หรืออาจจะเป็นเพราะความเบื่อกับสิ่งที่จำเจซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับจึงคิดค้นสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นไปจากลักษณะของความเป็นประเพณีทีนี้มาดูแบบที่3นะครับรูปแบบที่3ประเภทที่3ดีกว่าก็คือจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยก็คือไทยคอนเทมโพรารีเพนติ้งนะครับเกิดงานนี้มาจากเขาเรียกว่าลักษณะนี้มาจากความก้าวหน้าในทางวิทยาการเทคโนโลยีความเจริญในทุกๆด้านทั้งการศึกษาการคมนาคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองข่าวสารต่างๆค่านิยมทางสังคมและก็เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตการที่โลกเราถูกย่อลงนะครับการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในแดนไกลที่เข้ามาติดต่อสื่อสารทำให้คนในเขาเรียกว่าในประเทศนี้นี่หรือในพ้องถิ่นนี้เห็นความเป็นไปของโลกแล้วก็อีกซีกโลกหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นซีกโลกนี้ก็เห็นนะครับการติดต่อสื่อสารวิถีความเป็นอยู่ที่แปรเปลี่ยนรูปแบบของงานศิลปะในโลกตะวันตก

มีเข้ามามีอิทธิพลสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของศิลปินการสะท้อนความคิดก็เลยออกมาทางศิลปะนะครับล้วนเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยเรียกว่างานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าการวิวัฒนาการนะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนของโลกเราก็จะสามารถติดต่อกันได้นะครับนี่คือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับซึ่งทำให้โลกเราถูกย่อลงนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้โลกของเรานี่เกิดการเรียกว่าปฏิวัติหลายด้านเลยนะครับความคิดมนุษย์เปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปอะไรที่เคยมีความสำคัญในอดีตก็ถูกลดทอนลงถูกลดความสำคัญลงบางอย่างก็สูญสลายหายไปที่สำคัญก็คือเราต้องรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะครับอย่าได้เจ็บป่วยไข้แล้วเราก็จะโลกนี้นี่อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราป่วยเมื่อไหร่ถึงแม้จะร่ำรวยขนาดไหนเราก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับโอเคครับวันนี้นี่ก็ผมก็พูดถึงศิลปะไทยในวงกว้างแล้วก็ตกท้ายด้วยกิจกรรมไทยซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านี้นี่มันมีเยอะมากนะครับถ้าเจาะลงไปอีกก็จะต้องมีเวลาเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการใช้เวลาการพูดในเวลา1ชั่วโมงก็คงไม่เพียงพอมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับที่ให้ผมได้มามีโอกาสได้มาแสดงความคิดและมาพูดและมาบรรยายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้ความรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องคำเตือนของนกพิราบมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมค่ะคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบนะคะไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราค่ะเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบ

ภาพก็จะออกจากรังคือกระเช้าแกรบนั้นไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีคนในบ้านของเศรษฐีเห็นพฤติกรรมของนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณนะคะพ่อครัวค่ะมักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็บอกหากินแต่มืดตกเย็นก็กลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลากลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกลิ่นปลาต้มนะคะหอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูกทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากกานั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ามาในรังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากาค่ะก็มารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินแต่ถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามาเล่านกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกิริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ้านายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยก็ยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ท่านได้ใกล้ชิดได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนหวานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีกินมากไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพลางบินกลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตัวและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบนกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาคู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังคงโชยหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักในรังด้วยกันเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงทำเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากามาอาศัยอยู่ด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยอยู่ขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ที่รังใหม่นั้นเพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีได้ทราบข่าวและดีใจมากที่บ้านของตนได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆด้วยนะเข
ขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้นั้นมีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัววันหนึ่งกามาเห็นเข้าชักเปรี้ยวปากนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

แผนครั้นรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายสหายได้เวลาหากินแล้วไปกันเถอะนกพิราบมาเรียกที่รังนายจ๋านายไปผู้เดียวเถอะกาทำเสียงโอดครวญวันนี้ข้าพเจ้าท้องเสียออกไปหากินกับท่านไม่ได้แน่นกพิราบรู้ดีว่าพวกกาไม่เคยเป็นโรคท้องเสียกินอิ่มแล้วหิวเร็วดังนั้นจึงทำให้เข้าใจได้ว่ากาคงมีมายาเพราะต้องการจะกินปลาสหายท่านอยากกินเนื้อปลาใช่ไหมนกพิราบถามตรงๆระวังนะอันตรายจะมาถึงตัวอย่าไปกินปลาของเศรษฐีเลยนายจ๋าข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอกท่านไปผู้เดียวเถอะกาทำทีถ้าไม่รู้เรื่องและตะโกนเสียงอ่อยออกมานกพิราบจึงชักชวนกาอีกแต่ก่อนบินออกจากรังไปหากินก็ได้หันมากล่าวตักเตือนด้วยความเป็นห่วงสหายอย่าประมาทนะความโลภอาจทำให้ระทมทุกข์กาหาได้ใส่ใจถึงคำเตือนของนกพิราบไม่เช้าวันนั้นพ่อครัวต้มปลาหม้อใหญ่พอเดือดก็แง้มฝาหม้อไว้นิดหน่อยให้ไอออกกลิ่นต้มปลาหอมโชยมาเข้าจมูกกาอีกจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกระเช้าแล้วมองมาในครัวไม่มีใครอยู่เป็นทีของข้าละคราวนี้กากระหยิ่มใจพางบินรี่เข้ามาในครัวในขณะนั้นพ่อครัวออกไปยืนเช็ดเหงื่ออยู่ข้างนอกกาค่อยๆย่องมากระโดดขึ้นจับบนอีกใบหนึ่งที่ใส่ปลาอยู่แต่บังเอิญพลาดไปถูกฝาหม้อหล่นเสียงดังโครมพ่อครัวได้ยินเสียงย่องมาดูก็เห็นกายืนกำลังยืนอยู่บนปากหม้อช้าๆไอ้กาละยำตะกะไม่เข้าเรื่องพ่อครัวด่าด้วยความโกรธจัดแล้วรีบปิดประตูครัวเข้าไปไล่จับกาคันจับกาได้แล้วพ่อครัวก็ระบายความโกรธด้วยการถอนขนจนเกลี้ยงแล้วก็เอาเครื่องเทศอาทิขิงพริกที่เตรียมไว้ปรุงอาหารคลุกกับน้ำเปรียงเปรี้ยวไปทากาจนทั่วตัวแล้วก็เหวี่ยงลงไปในกระเช้าตามเดิมกานอนดิ้นอยู่ในกระเช้าเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตกเย็นนกพิราบกลับมาเห็นกามีอาการทรมานเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็คิดอยู่ในใจว่าความโลภแท้ๆ ทำให้กาไม่เชื่อเราจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงจากนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าผู้ใดมีคนปรารถนาดีมาคอยแนะนำพร่ำเตือนแต่กลับไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นย่อมฉิบหายได้เหมือนกาไม่เชื่อนกพิราบนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้หูหนวกตาบอดได้จนไม่ยอมเชื่อคำตักเตือนของผู้ที่หวังดีแล้วมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้รับทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียแล้วเช่นเดียวกับกาได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก็เพราะความโลภโดยแท้บันทึกแด่ลูกรักคุณธรรมลูกรักลูกต้องเป็นคนมีสัมมาและคารวะสัมมาคือถูกต้องคารวะคือแสดงความเคารพลูกต้องแสดงความเคารพอย่างถูกต้องแก่บุคคลและสถานที่ตามควรแก่เหตุแก่กรณีถ้าลูกอยากหล่อลูกต้องรักษาศีลถ้าลูกอยากรวยลูกต้องให้ทานถ้าลูกอยากเรียนดีลูกต้องมีสมาธิพึงรักษากายและรักษาใจให้สะอาดอยู่เสมอถ้าลูกจะปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากถ้าจะปลูกจิตใจลูกต้องบำรุงด้วยคุณธรรมลูกรักการขอบคุณขอบใจและขอโทษการควรทำเป็นนิสัยขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานให้เราหรือให้ของเราขอบใจเมื่อมีผู้ปรารถนาดีต่อตัวเราไม่ว่าเขาจะชมหรือตำหนิขอโทษเมื่อเราไม่ถูกใจผู้อื่นไม่ว่าจักถูกหรือผิดคุณธรรมของลูกไม่ได้อยู่ที่ลิ้นแต่คุณธรรมของลูกต้องอยู่ที่จิตใจจงจำไว้ว่าคนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรือง
คนมีอำนาจโดยไม่ชอบ

ธรรมย่อมหายนะชีวิตของคนเราเกิดมาทั้งทีรักษาให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามการกระทำของเราทำดีดีทำชั่วชั่วความกตัญญูของลูกที่ดีต่อพ่อและแม่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราต้องดูแลตอบท่านยามที่ท่านไม่สบายเราต้องให้การรักษายามป่วยไข้เพราะวัยชราต้องเอาอกเอาใจยามท่านวายชีวาต้องคอยปิดตาให้ท่านหมั่นทำบุญอุทิศให้ท่านอย่างสม่ำเสมอความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีเมื่อเราอยู่ไปไหนมาไหนลูกจงบอกกับผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนเขาจะได้รับรู้และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกขอให้ลูกจำคำนี้ไว้ผู้ใหญ่สอนให้ไปลามาไหว้สวยกายไม่น่ารักเท่ากับสวยใจสวยกายไม่เท่าใดก็เน่าสวยใจไม่มีวันตายสวยตลอดไปไม่ว่าตายหรือเป็นการอบรมเลี้ยงดูลูกของพ่อและแม่เมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่สำเร็จพ่อและแม่ก็มีความสุขเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นผู้สืบสกุลแห่งความดีความงามเรียบร้อยแล้วลูกจงท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อนำมาใช้ได้ทันคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติชีวิตของเราอยู่ได้ไม่ใช่เพราะความมั่งมีแต่ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ปกติสุขก็เพราะความอดทนตื้อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูลูกรักการมองโลกตามสภาพที่เป็นจริงลูกก็จักรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองลูกจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าลูกมีความภาคเพียรและถ่อมตนแล้วกายได้ท้องฟ้าลูกจักสมปรารถนาในทุกสิ่งลูกจงตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจของลูกจงนึกเสียว่ามีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกานึกว่าช่างมันโอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกเดี๋ยวนี้ตามที่สังเกตเห็นทั่วไปคือว่ามีคำพูดที่เป็นที่น่าเสียหายแก่ยุวชนวัยรุ่นอยู่คำหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนวัยรุ่นซึ่งหมายความว่าเมื่อก่อนนี้คนวัยรุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนวัยรุ่นมีปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลได้หยิบขึ้นเป็นปัญหาสำหรับพิจารณาแล้วประชาชนก็บ่นกันเขาว่าวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกทำความยุ่งยากลำบากขึ้นหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่าเป็นอันธพาลชกต่อยตีกันแม้ในโรงเรียนแม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนี้หาดูไม่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นมีมากขึ้นและที่มากไปกว่านั้นก็คืออาละวาดบนรถประจำทางบนยานพาหนะกระทั่งทำสิ่งที่เป็นอาชญากรรมหนักไปกว่านั้นเรื่องการตีรันฟันแทงบ้างเรื่องชู้สาวบ้างเรื่องที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมเต็มตัวนะคะและก็แยงด้วยนี่มันกำลังมีอยู่
พวกหนึ่งและจะมากขึ้นทุกทีอีกพวกหนึ่งก็ยังรักษาตัวดีมีอยู่เหมือนกันนี่เราก็คิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเรากำลังจะเป็นอย่างไรกำลังจะไปเข้าพวกไหนโรคร้ายชนิดนี้เป็นโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ง่ายและก็โดยไม่รู้สึกตัวพุทธทาสภิกขุนะคะนิทานเรื่องต่อไปค่ะราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกณบริเวณป่าหิมพานต์ในถ้ำทองแห่งหนึ่งมีราชสีห์พี่น้อง8ตัวอยู่ด้วยกันเป็นราชสีห์ตัวผู้7ตัวและเป็นราชสีห์ตัวเมีย1ตัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์ตัวพี่คอยดูแลราชสีห์ตัวน้องทั้ง7ราชสีห์พี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ราชสีห์ตัวพี่จะออกไปหากินและปล่อยราชสีห์น้องสาวเฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังไม่ไกลถ้ำทองนั้นนักมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งและที่ภูเขาลูกนั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่หนึ่งถ้ำภายในถ้ำมีสุนัขจิ้งจอกเพศผู้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นวันหนึ่งขณะที่ราชสีห์พี่ชายทั้ง7ออกไปหาเหยื่อและปล่อยราชสีห์น้องสาวให้เฝ้าถ้ำอยู่ตามลำพังสุนัขจิ้งจอกหนุ่มก็ออกมาเดินเล่นไปเรื่อยๆจนเหยียบย่างไปถึงถ้ำทองอันเป็นที่อยู่อาศัยของราชสีห์และบังเอิญได้พบกับราชสีห์สาวซึ่งออกมายืนหน้าถ้ำทองทำไมถึงสวยจังล่ะน้องสาวสุนัขจิ้งจอกหนุ่มอุทานพลางจ้องมองไปที่ราชสีห์สาวตาไม่กระพริบแหมถ้าเราได้นางมาเป็นคู่ชีวิตเราคงมีความสุขมากฝ่ายราชสีห์สาวก็จ้องมองมาที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มเช่นเดียวกันแต่มองด้วยความสงสัยเขามาทำไมของเขานะราชสีห์สาวถามตัวเองด้วยความไม่พอใจสุนัขจิ้งจอกหนุ่มทำทีเป็นเดินเข้าไปใกล้และแสดงท่าทีกระลิ้มกระเหลี่ยพร้อมทั้งพูดจาเกี้ยวพาราสีเพื่อต้องการให้ราชสีห์สาวสนใจตัวเองพลางกล่าวด้วยถ้อยคำอันไพเราะว่าน้องสาวเราแม้จะมีกำเนิดแตกต่างกันแต่ก็มีสี่เท้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะรักกันก็ไม่แปลกอะไรพี่พร้อมจะเป็นผัวเธอเธอพร้อมจะเป็นเมียพี่หรือไม่ราชสีสาวได้ยินได้ฟังดังนั้นรู้สึกไม่พอใจมากที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่คิดดูถูกเหยียดหยามอยู่ในใจว่าในบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำขณะที่ราชสีห์อย่างเราถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่สมควรเลยที่สัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะมาเกี้ยวพาราสีสัตว์ชั้นสูงอย่างเราสุนัขจิ้งจอกหนุ่มย่ามใจเห็นว่าราชสีห์สาวยังคงยืนสงบนิ่งอยู่จึงพูดจาแทะโลมต่อไปว่ายังไงน้องสาวยืนนิ่งเลยอย่ามาหน้าดุอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะมีอะไรอยากจะพูดก็พูดออกมาบ้างสิพี่กำลังรอฟังอยู่นะถึงตอนนี้ราชสีสาวเริ่มโกรธขึ้นเพราะนึกไม่ถึงว่าสัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะกล้าบังอาจลวนลามด้วยคำพูดแบบไม่เกรงนางข่มความโกรธไว้พางคิดลำพึงอยู่ในใจว่าเอาเถอะเอาไว้ให้พี่ชายเรากลับมาก่อนเราค่อยบอกราชสีห์สาวคิดพลางหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำทองฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นนางไม่ตอบและเดินกลับเข้าถ้ำทองก็รู้ทันทีว่าราชสีห์สาวโกรธตนจึงรู้สึกเสียใจมากเดินคอตกกับเข้าไปนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกอันเป็นที่อยู่ของตนด้วยความปวดร้าวรานใจส่วนราชสีห์พี่ชายทั้ง7ตัวนั้นออกไปหากินในป่ารอบๆบริเวณนั้นพี่น้องทั้งหมดช่วยกันหาอาหารตัวหนึ่งล้มควายป่าได้1ตัวหลังจากกินเนื้อควายที่หามาได้กันจนอิ่มหนำแล้วก็คิดถึงน้องสาวซึ่งให้เฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังบ้านนี้น้องเราป่านนี้นะคะ
น้องเราคงหิวมีใครเอาอะไรไปให้กินบ้างแล้วหรือยังก็ไม่รู้ราชสีพี่ชายคิดดังนี้แล้วจึงเดินทางกลับถ้ำทองพร้อมกับคาบเนื้อควายมาฝากน้องสาวกินซะน้องราชสีพี่ชายยื่นเนื้อควายให้น้องสาวไม่น้องไม่กินน้องสะบัดหน้าหนีด้วยความโกรธที่ยังค้างอยู่ทำไมล่ะพี่ชายถามด้วยความสงสัยน้องไม่สบายใจราชสีสาวพูดพลางทำสีหน้าบอกถึงความไม่พอใจเป็นอะไรไปหรือราชสีพี่ชายไต่ถามด้วยความอยากรู้ก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มบ้านนะสิมันมาพูดจาลวนลามน้องถึงหน้าถ้ำขณะที่พี่ๆออกไปหากินข้างนอกน้องสาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชสีพี่ชายฟังทันทีที่ได้ฟังน้องสาวเล่าเรื่องราวจบลงราชสีพี่ชายแสดงอาการโกรธจนตัวสั่นถึงกับตะโกนก้องลั่นถ้ำทองด้วยความเครียดแค้นว่าไหนมันอยู่ไหนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี่ราชสีสาวบอกพี่ชายอย่างนี้เราต้องสั่งสอนให้มันรู้สึกตัวบ้างว่าแล้วราชสีน้องชาย6ตัวก็วิ่งตรงไปที่ถ้ำแก้วผลึกโดยไม่ทันยังคิดว่าชนถ้ำแก้วผลึกตกลงมาตายกันหมดฝ่ายราชสีพี่ชายหลังจากฟังเรื่องราวที่น้องสาวเล่าให้ฟังจบก็คิดพลางเดินลงมาที่เชิงเขาและได้เห็นราชสีน้องชาย6ตัวนอนตายทับกันที่เชิงเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าน้องชายเราโง่ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบจึงวิ่งชนถ้ำแก้วผลึกตายกันหมดราชสีห์แงนมองขึ้นไปที่ถ้ำแก้วผลึกมองดูทางขึ้นทางลงของสุนัขจิ้งจอกจนแน่ใจว่าใช่แน่แล้วจึงหันหน้าไปทางถ้ำแก้วผลึกนั้นแล้วบรรลือสีหนาดร้องเสียงดังอย่างราชสีห์ปรากฏว่าทั่วทั้งบริเวณนั้นกึกก้องกำปนาดเหมือนแผ่นดินจะถล่มภูเขาจะทลายสุนัขจิ้งจอกกำลังนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกต้องมาสะดุ้งตกใจเพราะเสียงร้องคำรามของราชสีห์เสียงนั้นทำให้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกความเสียใจประกอบกับความหวาดกลัวจึงทำให้สุนัขจิ้งจอกทุรนทุรายและขาดใจตายในที่สุดหลังจากแผดเสียงดังกึกก้องไปทั่วเพื่อสั่งสอนสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกตายแล้วราชสีพี่ชายก็เดินทางกลับไปถ้ำทองต่อนี้ไปไม่ต้องกลัวแล้วน้องราชสีบอกน้องสาวทำไมล่ะน้องสาวถามพี่คำรามขู่มันแล้วจากนั้นราชสีพี่ชายก็ได้เล่าเรื่องราชสีน้องชาย6ตัวนอนตายที่เชิงเขาให้น้องสาวทราบพร้อมกับกล่าวปลอบโยนอย่าเสียใจเลยน้องน้องยังมีพี่อีกตัวที่จะอยู่กับน้องพี่จะดูแลเหมือนอย่างที่พี่เคยดูแลว่าแล้วราชสีพี่ชายก็ยกเท้าหน้าขึ้นแตะที่หน้าของน้องสาวเป็นชงปลอบโยนและให้ความมั่นใจราชสีสองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรด้วยความร้อนรนมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายบางทีนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลาและเสียชีวิตเหมือนราชสีห์6ตัวไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบร้อนรนรีบจะไปฆ่าสุนัขจิ้งจอกกลับต้องมาตายเองฉะนั้นเปรียบเสมือนคนที่ทำการงานใดแล้วไม่พิจารณาให้รอบคอบมีแต่รีบร้อนทำให้สำเร็จการงานนั้นย่อมทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนคนที่หยิบของร้อนใส่ปากโดยไม่พิจารณาช้างเพื่อนแก้วที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีหมู่บ้านช่างไม้อยู่หมู่บ้านหนึ่งมีครอบครัวช่างไม้อยู่500ครอบครัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและมีพระนามว่าอลินจิตตามปกติช่างไม้ในหมู่บ้านนั้นจะขึ้นเรือทวนไปทางต้นน้ำเพื่อหาไม้มาทำเป็นเครื่องเรือนเมื่อได้ตามความต้องการก็จะพากันล่องเรือลงมาตามกระแสน้ำ
และนำไม้ไปขายในตัวเมืองนำรายได้จากการขายไม้มาเลี้ยงครอบครัวคราวหนึ่งขณะที่ช่างไม้กำลังตั้งค่ายพักอยู่ในป่าและกำลังถากแต่งไม้ก็เห็นช้างป่าเดินสามขามาล้มตัวลงนอนใกล้ๆพวกตนหัวหน้าช่างไม้เห็นเท้าช้างข้างหนึ่งบวมเป่งช้ำเลือดช้ำหนองจึงเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นมีตอไม้ต่ำคาเท้าอยู่จากนั้นจึงบากตอไม้เบาๆให้เป็นหยักแล้วเอาเชือกผูกดึงตอไม้ออกทันทีที่ตอไม้หลุดจากเท้าน้ำหนองก็ไหลออกมามากช่างไม้สั่งให้ลูกน้องช่วยกันเอาน้ำอุ่นมาทำความสะอาดแผลและใส่ยาให้นับแต่นั้นมาช้างแม้แต่หายเจ็บแต่แล้วก็ไม่ยอมไปยังคงอยู่กับพวกช่างไม้แล้วก็ช่วยเหลืองานอย่างใกล้ชิดช้างมีลูกหนึ่งเชือกเป็นช้างเผือกชาติอาชาไนฉลาดรู้ภาษามนุษย์วันหนึ่งช้างพาช้างหนุ่มเข้าไปหาพวกช้างไม้ช่างไม้นะคะแล้วก็พูดว่าข้าแต่นายช้างหนุ่มตัวนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าก็จะขอยกลูกชายให้แก่ท่านดังนั้นตั้งแต่นี้ไปลูกชายของข้าพเจ้าตัวนี้จะช่วยท่านทั้งหลายทำงานจากนั้นก็อำลาพวกช่างไม้และช่างหนุ่มเข้าป่าช้างหนุ่มเป็นช้างชาติอาชาไนฉลาดกล้าหาญอดทนรู้ภาษามนุษย์เวลาจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็จะถ่ายบนบกริมฝั่งน้ำเป็นประจำแต่จะไม่ยอมถ่ายลงน้ำอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักจนน้ำหลากพัดพาเอาอุจจาระแห้งของช้างลงไปลอยอยู่ในน้ำและลอยลงมาติดอยู่บริเวณท่าน้ำในเมืองพาราณสีที่ท่าน้ำพวกควานช้างของพระเจ้าพรหมทัตจะต้อนช้างหลวงลงไปอาบน้ำเป็นประจำขณะจะลงอาบน้ำช้างหลวงได้กินอุจจาระของช้างอาชาไนไม่มีช้างตัวใดกล้าลงไปอาบน้ำพวกครูฝึกช้างได้รับแจ้งเหตุจากนั้นนายควานช้างพากันไปตรวจดูสถานที่บริเวณนั้นจนพบอุจจาระของช้างอาชาไนแล้วนำมาขยำในตุ่มนำมาลาดลงไปตามตัวของช้างหลวงทำให้เนื้อตัวหอมและเกิดความกล้าลงอาบน้ำในแม่น้ำดุจเดิมครั้นกลับมาถึงพระราชวังครูฝึกช้างได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอเดชะช้างอาชไนเชือกนั้นน่าจะเป็นช้างมงคลพระองค์ควรให้หาตัวมาเป็นช้างหลวงพวกครูฝึกช้างกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงรับสั่งให้ต่อเรือขนานแล้วพายทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงค่ายพักของพวกช่างไม้แล้วรับสั่งให้ตีกลองสนั่นป่าการตีกองสนั่นป่าเช่นนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าพระราชาเสด็จมาจึงพากันไปเสียทางเสียงกลองเพื่อถวายการต้อนรับขอเดชะหากพระองค์ทรงต้องการไม้ทำไมไม่ใช้เจ้าหน้าที่ให้นำไปถวายฉะไหนจะต้องเสด็จมาเองพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้กราบทูลถามตามความเข้าใจของตนเองท่านเข้าใจผิดพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนเราไม่ได้มาหาไม้แต่มาหาช้างช้างเชือกไหนพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้สงสัยช้างเชือกนี่แหละพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ไปที่ช้างหนุ่มถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้นายควานช้างคล้องเอาเถิดพระเจ้าค่ะหัวหน้าช้างช่างไม้กราบทูลอนุญาตพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้นายควานช้างเข้าไปคล้องช้างหนุ่มไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่ยอมเดินแม้นายควานช้างจะให้สัญญาณเตือนให้เดินสักเท่าไหร่ก็ตามพวกท่านทราบไหมช้างทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร
พระเจ้าพรหมทัตตรัสถามขอเดชะช้างนี้เป็นช้างชาติอาชนัยมีความกตัญญูเป็นเลิศที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้พระองค์จ่ายค่าเลี้ยงดูตัวเขาให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งเลี้ยงดูเขามาอย่างนั้นหรือพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนจากนั้นทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเงินไปวางไว้ที่เท้าทั้งสี่ข้างที่งวงและที่ใกล้หางทีละ100,000กหาปณะแต่กระนั้นช้างก็ยังไม่ยอมเดินช้างยังต้องการอะไรอีกหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอย่างสงสัยขอเดชะช่างช้างคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมากเขาอยากจะให้คนเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรจากการจากไปของเขาบ้างได้สิแล้วมอบสิ่งของแก่คนเหล่านั้นตามความเหมาะสมเมื่อมาอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าแผ่นดินต่างแคว้นทั่วชมพูทวีปได้พากันมาสวามิภักดิ์พระเจ้าทัตยังได้สิ่งมงคลที่พระองค์มุ่งหวังมานานอีกสิ่งหนึ่งคือพระโอรสนั่นคือพระอัครมเหสีของพระองค์ตั้งครรภ์แต่ขณะที่ใกล้จะถึงวันคลอดพระเจ้าพรหมทัตก็ด่วนมาเสด็จสวรรคตความนั้นล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าโกศลแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดกันพระเจ้าโกศลทรงหมายจะยึดแคว้นกาสีเป็นเมืองขึ้นจึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีพวกชาวเมืองต่างก็สมัครใจอาสาออกมาสู้ศึกสงครามช่วยกันปิดประตูเมืองแล้วยื่นข้อเสนอข้อต่อรองแก่พระเจ้าโกศลขณะนี้พระอัครมเหสีทรงพระครรภ์แก่ใกล้คลอดแล้วจึงอยากให้รอเวลาก่อนสัก7 วันหากพระนางประสูติพระธิดาพวกเรายินดียอมสวามิภักดิ์แต่ถ้าพระนางประสูติพระโอรสพวกเราจะขอรบเพื่อรักษาราชบัลลังก์พระเจ้าโกศลทรงรับเงื่อนไขในวันที่7พระอัครมเหสีก็ประสูติพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายอลินจิตทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงพระเจ้าโกศลรับสั่งให้กองทัพของพระองค์บุกเข้าพังประตูเมืองให้ได้พวกอำมาตย์เห็นกำลังพลล้มตายมากจึงชวนกันไปปรึกษากับพระอัครมเหสีข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าลบกันไปอย่างนี้เราแพ้แน่ๆเพราะกำลังพลเราขาดจอมทัพแต่เรายังมีช้างมงคลซึ่งทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายจึงเท่ากับว่าเรายังมีจอมทัพอยู่ด้วยเสียแต่ว่าตอนนี้ช้างมงคลยังไม่รู้ความจริงเราควรจะแจ้งให้ทราบพระอัครมเหสีทรงเห็นด้วยจึงทรงรับสั่งให้ทูลเชิญพระโอรสไปยังโรงช้างแล้วให้วางไว้ใกล้แทบเท้าช้างแล้วตรัสบอกด้วยพระองค์เองว่าพระเจ้าพรหมทัตสหายของท่านสวรรคตหลายวันแล้วพวกเรากลัวว่าท่านจะเสียใจจึงไม่ได้บอกให้ทราบเด็กที่นอนอยู่แทบเท้าท่านคือโอรสของสหายท่านบัดนี้พระเจ้าโกศลยกทัพมาแย่งราชบัลลังก์ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเขาด้วยเถิดช้างได้ฟังดังนั้นแล้วรู้สึกเสียใจมองดูที่เจ้าชายน้อยแล้วค่อยๆเอางวงโอบรัดชูขึ้นวางไว้บนกระพองต่อจากนั้นจึงค่อยๆวางลงบนพระหัตถ์ของพระอัครมเหสีแล้วเยื้องกลายออกจากโรงช้างไปอย่างองอาจพร้อมทั้งอำมาตย์และไพร่พลสวมหนังเกราะแต่งตัวเต็มยศเปิดประตูเมืองออกไปเผชิญหน้าข้าศึกพร้อมกับช้างคั้นออกมาอยู่นอกเมืองแล้วช้างก็ชูงวงร้องแปรนแปรทำให้ข้าศึกตกใจแล้วทยานเข้าใส่ทำลายค่ายพักและลี้พลของศัตรูจนหนีกระเจิดกระเจิงนับแต่นั้นมาช้างรักษาราชสมบัติไว้ให้จนกระทั่งเจ้าชายอลีนจิตทรงเจริญพระชนมายุได้ 7,000 ษาพวกชาวเมืองจึงถวายการอภิเษกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าอลีนจิตโดยมีช้างมงคล
เป็นช้างคู่พระบารมีนิทานธรรมเรื่อง

นี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนพระเจ้าพรหมได้ช้างมงคลเป็นกัลยาณมิตรได้ครองราชสมบัติทั่วชมพูทวีปฉะนั้นเจ้าชายกับต้นสะเดาพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นคนเกเรดุร้ายหยาบคายครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีได้รับมอบหมายให้อบรมพระโอรสพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตฤาษีออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมครั้งเป็นคราวาสได้เดินทางไปศึกษาไตรเพศและศิลปวิทยาที่เมืองตักศิลาเมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆคือตาทิพย์หูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาฤาษีประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมบ้านเกิดจึงเหาะจากป่าหิมพานต์มาลงที่เขตเมืองพาราณสีแล้วเดินทางเข้าอาศัยอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเช้าวันรุ่งขึ้นท่านภิกขาจารย์อย่างสำรวมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลานหน้าพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับอยู่ในพระตำหนักทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแกรคือหน้าต่างเห็นฤาษีเดินภิกขาจารย์อย่างสำรวมแล้วเกิดเลื่อมใสตัดกับตัวเองว่าฤาษีนี้สำรวมตาหูสำรวมกายมองดูเพียงแค่ชั่วแวบจิตใจคงจะสงบท่านเดินอย่างองอาจเหมือนพญาราชสีทุกๆย่างก้าวท่านมีอะไรดีหรือจากนั้นทรงคิดได้ว่าเขาพูดกันว่าธรรมะที่ทำให้สงบมีอยู่ในจิตใจของท่านน่าจะมีธรรมะข้อนั้นอยู่เป็นแน่พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงรับสั่งมาที่อำมาตย์คนหนึ่งไปนิมนต์ฤาษีมาหาฉันมีอะไรหรือเจริญพรฤาษีถามอย่างสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้นิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวังอำมาตย์ชี้แจงเจริญพรฤาษีตอบรับครั้นแล้วก็เดินตามอำมาตย์เข้าไปในพระราชวังด้วยอาการสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ฤาษีรับนิมนต์เข้ามาในพระราชวังพระองค์ทรงไหว้อย่างนอบน้อมแล้วนิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนต่างทองซึ่งมีเสวตฉัตรกั้นอยู่เบื้องบนจากนั้นทรงสนทนากับฤาษีพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอยู่ที่ป่าหิมพานต์ฤาษีกราบทูลแล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออาตมาจะไปหาที่จำพรรษา3เดือนถ้าอย่างนั้นโยมขอนิมนต์พระคุณท่านอยู่จำพรรษาในอุทยานของโยมที่ตรงนี้แหละที่โยมขอนิมนต์พระคุณท่านจำพรรษาพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ให้ฤาษีดูมุมสงบในพระอุทยานคันแล้วทรงรับสั่งให้สร้างบรรณศาลาคือโรงที่มุงบังด้วยใบไม้จากนั้นทรงรับสั่งให้สร้างที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเพื่อให้ฤาษีใช้ประโยชน์เต็มที่พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเจ้าชายทุตถกุมารพระโอรสของพระองค์ที่ทรงเกเรมีนิสัยดุร้ายหยาบคายพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมพระโอรสให้มีนิสัยอ่อนโยนและสุภาพแต่ก็ไร้ผลพระเจ้าพรหมทัตทรงหนักพระทัยมากใครจะช่วยอบรมลูกเราได้ทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาการที่พระองค์นิมนต์ฤาษีให้อยู่จำพรรษาในพระอุทยานก็เพื่อให้ได้ช่วยโปรดพระโอรสพระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปหาฤาษีที่ทรงว่างจากพระราชภารกิจจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยวันหนึ่งจึงพาพระโอรสไปหาฤาษีพระคุณท่าน
ลูกชายโยมคนนี้นิสัยดุร้ายหยาบคายไม่มีใครจะอบรมเขาได้นอกจากพระคุณท่านพระเจ้าพรหมทัตทรงกระซิบบอกฤาษีขอถวายพระพรเจ้าชายยังอบรมได้อยู่แต่ว่าต้องใช้กุศโลบายฤาษีกราบทูลวันนั้นก่อนเสด็จกลับทรงมอบเจ้าชายให้อยู่กับฤาษีในพระอุทยานลูกพ่ออยากให้ลูกอยู่กับพระคุณท่านสักวันหนึ่งตกเย็นพ่อจะให้คนมารับครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับฤาษีก็ชวนเจ้าชายสนทนาด้วยเรื่องต่างๆองค์ชายมีพี่น้องกี่คนองค์เดียวนับว่าองค์ชายโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งความรักจากบิดามารดาเจ้าชายทรงพอพระทัยมากกับคำพูดของฤาษีเมื่อคุ้นเคยกับเจ้าชายได้แล้วฤาษีก็พาเจ้าชายไปเดินเที่ยวเล่นในพระอุทยานองค์ชายเสด็จมาเที่ยวบ่อยไหมฤาษีชวนสนทนาต่อนานๆมาทีเจ้าชายตัดตอบและยิ้มให้องค์ชายรู้จักต้นไม้นั่นไหมฤาษีตัดถามพลางชี้ไปที่ต้นสะเดาอ่อนต้นหนึ่งซึ่งสูงได้4นิ้วและมีใบ2ใบไม่รู้จักเจ้าชายสั่นพระเศียรลองไปเด็ดมาเคี้ยวเจ้าชายทำตามใบอะไรขมจังเป็นอะไรไปหรือเจ้าชายฤาษีแกล้งทูลถามก็ใบไม้น่ะสิเจ้าชายชี้ไปที่ต้นสะเดาด้วยท่าทางโกรธมันใบต้นอะไรขมจังต้นแค่นี้มันยังมีพิษร้ายขนาดนี้ถ้าโตขึ้นพิษมันจะร้ายขนาดไหนใครเผลอกินเข้าไปตายกันหมดว่าแล้วเจ้าชายก็เสด็จรีเข้าไปถอนต้นสะเดาแล้วขยำจนแหลกมิหนำซ้ำยังทรงเหยียบฤาษีเห็นเช่นนั้นดำเนินต่อถึงแผนเนื่องจากสิ่งที่เปรียบเทียบแล้วยังทูลต่อไปว่าองค์ชายพระองค์ทรงถอนต้นสะเดาทิ้งก็เพราะทรงพิโรธมันขมทรงรังเกียจว่าหากปล่อยโตจะเป็นอันตรายองค์ชายก็เหมือนกันขณะนี้ทุกคนทั้งในและนอกวังต่างเห็นว่าเหมือนต้นสะเดาเพราะรังเกียจในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายเชื่อได้ว่าต่อไปภายภาคหน้าพวกเขาจะทำลายองค์ชายเหมือนอย่างที่องค์ชายทำลายต้นสะเดาองค์ชายยืนฟังฤาษีพูดด้วยความตกตะลึงเพราะทรงนึกไม่ถึงว่ามีผู้บังอาจสอนฤาษีเข้าใจท่าทีถือเป็นโอกาสถวายการอบรมองค์ชายจะต้องไม่ทำตัวเหมือนต้นสะเดาขอให้ทรงมีเมตตาต่อทุกคนอดทนให้มากไม่ควรพูดให้ใครเจ็บช้ำแต่ควรพูดให้เกิดความรักสามัคคีเพราะคนเหล่านี้ต่อไปคือผู้ค้ำบัลลังก์ถึงตรงนี้เจ้าชายมีอาการเศร้าซึมเริ่มสำนึกผิดพระคุณท่านนับว่าโชคดีที่เสด็จพ่อได้พาข้าไปพบมิฉะนั้นข้าพเจ้าคงหลงตัวทนงตนคันแล้วเจ้าชายก็ก้มกราบฤาษีและทรงกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขที่ยากลำบากคือการแก้ไขนิสัยคนซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลเหมือนพระเจ้าพรหมทัตและฤาษีจากป่าหิมพานต์แก้ไขนิสัยเจ้าชายทุฏฐกุมารได้ก็เพราะใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะ

สร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทป

0: เปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่ปิด2ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคล

0: นผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวครับเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของพิหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับในตอนที่6นี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของพิหิสุขประโยชน์ของพิหิสุขคือ1ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอัคคัญยสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่มนุษย์ได้รับโดยตรงจากการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมรวมตัวกันดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4ช่วยกระตุ้นหล่อหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปรรพณีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายประโยชน์ของพิหิสุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์นี้ได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยอย่างเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตั้งความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะชำปลูกทรงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
0: ครับก็คือประโยชน์ง่ายๆก็เริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
1: ใช่ครับ
0: หลักที่สุขนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน่โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจําตนนะได้ประโยชน์แน
1: ่ครับ
0: ครับย่อมเค้าเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
1: ถูกต้องครับ
0: ประโยชน์ข้อที่2ก็คือประโยชน์ต่อสังคม
1: ต่อสังคม
0: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเมื่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขได้ด้วยการมีศีลธรรม
1: ถูกต้อง
0: ประจำใจ
1: ครับ
0: ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ถูกต้องครับ
0: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่สุขเหมือนกันเพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากเพียงเดียว ก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนสิ่งต่าง
1: ๆอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานครับ
0: ดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการปรับ

0: ก็มีลู่วิ่งนะมีสถานที่ออกกำลังกาย
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ครับ
0: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
1: ครับ
0: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของขี้สุกคืออะไรบ้างคร
1: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ
0: ครับ
1: ซึ่งโทษของขี้สุกเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ของเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสตัณหาส่วนตัวและแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อนทุรนทุรายหมกมุ่นในการเสาะหาสิ่งเสพหรือโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้นและเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตนเช่นความสันโดษพอดี
0: คร
1: ับกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเองและก็ในสิ่งพวกใจสอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ คือพูดง่ายๆเนี่ยโทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองคร
0: ับ
1: ก็คือพูดง่ายๆไม่รู้จักคำว่าพ
0: อ
1: พอไม่จบคำพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
0: ครับ
1: เนื่องจากมนุษย์คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อนำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพพวกใช้สอยปัจจัย4ยังมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์ไม่รู้จักหยุดคิดในการสังหารสิ่งเสพบริโภค
0: ครับ
1: ใช้สอยปัจจัย4คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมืองการเงินจะคุมเสื่อคุมสื่อนะครับก็จะคอยแต่จะกระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเลียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจนเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
0: ครับ
1: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองและควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้ง2แบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
0: ้
1: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับเป็นโทษภัยต่อสังคมครับ
0: ภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้ครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
1: ก็
0: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับแล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
1: มีแน
0: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเลือกพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะนิสัยในการพูดคำหยาบเป็นอาจินต
1: ั
0: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ย คนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่าย

0: แต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
1: ถูกต้องคร
0: ับตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับภัยที
1: ่ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ครับคือหมายคำว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเอง
0: ใช
1: ่ครับต่อสังคมและข้อสุดท้ายเลยโทษภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่มนุษย์เราก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
0: คร
1: ับมนุษย์เพิ่มขึ้นปุ๊บต่างคนต่างแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
0: ครับ
1: นะครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษในอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
0: ครับ
1: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้สอยวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
0: ใช่
1: คือทุกอย่างอะที่หิสุขหมายความว่าความสุขของขึ้นหัดก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะโฆษณาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
0: ครับ
1: มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์
0: ใช่ครับ
1: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
0: ครับ
1: โทษก็มีทั้งต่อตนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักโฆษณาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮิสุกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่ที่สูงเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกันอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1: คือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่สูงเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
0: ระ
1: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไป
0: ร
1: ับใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นขี้หิก็คือเครือข่ายการอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
0: ครับ
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันถูกไหมมีการให้สาธารณูปโภคที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
0: ้
1: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลานคร
0: ับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อๆกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใช่ไหม
1: ครับ
0: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลานแล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายๆก็เช่นว่าประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ประเพณีก่อเจดีย์ไซน์ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีย์ไซน์ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น
1: ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนก็เข้าไปไหว้พระขอบพรจากผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
0: ครับ
1: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได
0: ้
1: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสุดสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
0: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
1: ับ
0: เพราะว่าการออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่นี่มันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได้

0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนเราไม่อยากอ่อนน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
0: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกหลานคุณเด็กทุนน้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงาม ให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
1: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
0: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะเดี๋ยวทางชีวิตให
1: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐที่สุด
0: ใช่คร
1: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
0: ่
1: ส
0: ั่
1: งสอนครับพ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
0: ดีคร
1: ับทำตามพ่อแม
0: ่ครับเราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอ่ะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตร
1: ใช่
0: พ่อแม่ก็หวังลูก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
0: ้ครับ
1: จะถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได
0: ้ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กก็คือการเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเรียนให้สูงที่สุดและนำปัญญาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวถูกไหมครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถือว่าหลักการที่สุขวัฒนศาสนาเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมากให้เกิดประโยชน์แก่ตนเกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ใช
0: ้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้ครับ
1: ว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่นะมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้วมีแต่ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะรักษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
0: ใช
1: ่สืบทอดต่อไป
0: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากรุ่นพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
1: คือ
0: มันคือการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: ครับคือพอเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบ้างโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒฐาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพละ
0: ครับ
1: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวรรณะสุขะและพละเนี่ย
0: ครับ
1: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
0: นอบน้อมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
1: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
0: ใช่ครับ
1: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
0: ในวิธีของชาวพุทธนะการยกมือไหว้นะ
1: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีภาษาเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยวรรณะ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลังอันนี้เป็นพรเวลาพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลาย
0: ครับ
1: ต้องมีปกติกราบไหว
0: ้ครับอย่างเราคิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยจะสอนหัวใจเลย
1: ครับใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าคาถาหัวใจนะความสำเร็จนะสุจิปุลิท่องไว้เลย
1: ครับ
0: สุคืออะไร
1: ครับ
0: สุธาตในการฟัง
1: ครับสุนาติ
0: ใช่อยู่บ้านให้ฟังใครฟังพ่อฟังแม่
1: ใช่ครับ
0: ไปโรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์คุณจะมีความรู้ไหม
1: ใช่
0: ความรู
1: ้
0: ถูกไหมสุคือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บ

0: จินตะ
1: ครับ
0: ก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้เลย
1: ใช่
0: อยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟังก็คิดว่าท่านบอกจานเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดนะครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉาปุจฉาคืออะไรต้องถามคนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามด้วยว่าเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถามเอาเมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
1: ใช่
0: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุลิ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: สำคัญทั้ง
0: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งแล้วทำประโยชน์เรามีความรู้วิชาการแล้วอย่างข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก
1: ็
0: คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเงินทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าจิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
1: ใช่ครับ
0: มันก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: ครับคือจะไม่ไปไกลจากเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามอย่าง
0: ใช่นึกไปเลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทอง
1: ใช่
0: ถูกไหมไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณได้ความรู้ก็ยังได้เป็นวิทยาทานถูกไหมแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันคิดมีความสุขอ
1: ย่าถือโทษโกรธกันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดหนึ่งว่าไอ้เมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษครับ
0: ใช่ครับ
1: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูเราไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดได้ก็คือหนีหนีไปอยู่ทำจิตให้มันสงบ
0: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
1: ครับ
0: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าเด็กเข้าใจตัวการทำสมาธินะเข้าตัวขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแหละนะสองปุ๊บผมมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแวะ
1: เวทนา
0: เสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่สามปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่
1: ร
0: ู้ลองย้อนกลับไปเราจำความได้ตอนกี่ขวบเต็มที่ก็ 5-6 ขวบถูกไหมแต่เราจะจำอะไรไม่ได้ต่อจากนั้นเพราะมันลางๆถูกไหมเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันรุ่นวายทุกอย่างไหมและตัวที่สี่คือเรียกว่าตัวสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งเรา
1: ครับ
0: ปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารสิ่งปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลย
1: ใช่คร
0: ับ ก็ตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
1: ิญญาณ
0: ครับนี่ก็คือการรู้แจ้ง
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีตัววิญญาณ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถามว่ามึนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริงถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันก็คืนหันแป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตชีวิตเราก็ไม่มีความสุขบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
1: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้จะต้องคิดให้ดีเนี่ยคือตัวขันธ์5แล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้ใช่
0: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะเป็นไหนได้ต่อ
1: ครับ
0: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้เราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมา
1: ใช่
0: มีความรู้มีอะไรที่ได้ศึกษาความรู้ใช่ไหมไม่หลงก็เลยอยู่สิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของที่สุข
0: ใช่ครับ
1: มีประโยชน์มากมายเลยครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษเหมือนกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำข่าวที่เป็นคู่ขนานกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
0: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องส่งออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
1: ครับ
0: พระเจ้าลองมาทุกอย่างแล
1: ้
0: วลองข้อแรกลองทำมันตนเองตลอดทำตัวเองให้ลำบากทำบรรลุไหมก็
1: ไม่บรรล
0: ุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอด

0: ุขตลอดอย่างเดียว
1: สองอย่าง
0: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนนี้ชาติสิทธัตถะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อยู่ในปราสาท3ชั้น
0: ใช่
1: ครับ
0: ท้ายสุดแล้วจังว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตกับวิญญาณบริหารทั้งใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
1: ครับ
0: คำว่าเกิดแก่
1: เรียกว่า
0: เจ็บก็ตาย
1: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
0: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
1: ครับ
0: คือ1
1: ทาน
0: ครับถูกมั้ย
1: ทานทานกถา
0: ทานกถาสอนให้คนรู้จักการให
1: ้ ค
0: ุณจะมีความสุขกับการให
1: ้
0: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถูกมั้ย2คุณก็หวังได้เลย
1: ศีล
0: ศีลถูกมั้ยคุณก็มีศีลถูกมั้ยเมื่อมีทานมีศีลปุ๊บข้อที่3ปุ๊บคุณหวังได้ต้องสวรรค์ได
1: ้ครับ
0: เมื่อคุณตายปุ๊บก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่คําว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
1: ่
0: พระองค์ได้สอนว่า
1: ให้ออก
0: โทษของออกจากกาม
1: ครับ
0: ว่าคันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืน
1: ใช่ครับ
0: และดีที่สุดก็คือเนกขมะ
1: ครับ
0: เนกขมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็ออกบวช
1: ครับ
0: ถูกไหมและพระองค์ก็สอนอายะสัตว์สี่สอนรู้จักคำว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: เหตุแห่งทุกข์คืออะไรนิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลยสี่อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรร
1: ค
0: ซึ่งมันก็ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วเออมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก
0: ็
1: คือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
0: ใช่
1: การย้อนกลับ
0: หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: เขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้วเขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีนี้การปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้นเอานำมาปฏิบัติ
0: เป็นปฏิปทาครับ
1: ใช่ครับเป็นทางในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้
0: คร
1: ับ ปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย
0: ์
1: สำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้อย่างน้อยถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
0: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์2อย่างนะ
1: ใช่
0: ครูบาอาจารย์ทางโลกกับครูบาอาจารย์ทางธรรม
1: ใช่
0: เราต้องเลือกให้ดู
1: ครับ
0: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องคบครูบาอาจารย์ทางโลก
1: ครับ
0: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
1: ใช่
0: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องฟังเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
1: ้ใช่
0: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
0: ภิกษุสงฆ์นี่แหละครับ
1: ที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
0: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
1: ต้องนำมาพิจารณา
0: ใช่ที่ไหนเห็นใจจะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมสังคมไม่ได้ทัดเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นเตลูประเดสะเป็นประเทศที่สมบูรณ์ทุกอย่าง
1: มี
0: ทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคนถือว่าดีที่สุด
1: เป็น
0: บางประเทศหาได้ยากนะ
1: แม้กระทั่งเรามาลองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธไปเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทยถือว่าเรามีโอกาสแล้วครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
0: เป็นการดีมากคร
1: ับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งพระองค์ท่านทรงเป็นเอกอัครสนุปธรรมภ
0: กนี่เรื่องจริงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
1: ุ
0: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้การสนับสนุนทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นหัวใจ
1: ครับ
0: ครับของชาติเลยครับ
1: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันครับทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลครับแล้วก็การปฏิบัติ พระองค์ท่านก็มีความสนใจ
0: ก็ผมถึงอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไว้เลย3สถาบันชาติ
1: ชาติเนี่ย
0: ชาติสำคัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็มีศาสนาที่รักษาไว้ศาสนาคือคําสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
1: ใช่
0: แล้วก็อีกอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจคําว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะ
1: มี
0: แผ่นดิน
1: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ใช่นี่นึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
1: เราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับอยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
0: ใช่
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีได้ถ้าเราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ที่ให้ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีลห้าคือหมู่บ้านศีลห้าวัดประชารัฐเข้ามาช่วยร่วมกันทั้งหน่วยราชการแล้วมีความสุขสอนให้เด็กรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่ฮิสุก
0: ที่ฮิสุกเลย
1: ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
0: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
1: ครับ
0: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคนชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่3 4ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
1: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
0: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสําคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ทางหาจากตรงนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
1: ครับการจะถึงได้บอกไม่มีคำว่าไปไม่กลับนะคร
0: ับ
1: ตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับสายน้ำเนี่ยสายน้ำจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อเรื่องเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกันจังหวะและโอกาสนี้สำคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่ไหมครับเราก็ต้องไปคว้าในการเรียน
0: ในการเรียน
1: ในการศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจำไม่มีแล้วครับเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจำยากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็วัยทำงานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทำงานเนี่ยไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียนพอเวลาทำงานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะหาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับเริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริงถูกไหม
1: เ
0: ราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแล้วพระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหมให้สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาตุขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมและอีกอย่างนึงเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานนท์ขนาดเรานี่แหละ
1: ตอนน
0: ี้เรามีแค่ทานศีลภาวนาใน3อย่าง
1: ใช่ๆ
0: เราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้
1: คือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทําสู้เราทําปัจจุบันนี้นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
0: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อย่างจะคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทำงานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุณไม่คนดีของสังคมและชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: นี่ครับนี่เกิดช่วยชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคนไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่งที่
0: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา แล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
1: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
0: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารคือสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการสึกคุมจิตของเราให้ได้โดยใช้กรรมฐานคุมไว้เนี่ยคิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดินไปเองแต่ลมความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่จะเกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยคือการฝึกบ่อย
1: ๆ
0: ฝึกจนขนาดที่ว่าคุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณสามารถทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
1: เป็นการแยกรูปแยกนามครับ
0: ใช่
1: ความเบื้องต้น
0: แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเฉพาะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ถึงจะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวยอยากกินมินุ่นอยากมินี่ลองมุมกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเอ้ยเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
1: คร
0: ับหลักการตรงนี
1: ้ก็ยึดหลักพอเพียงแล้วพูดง่ายๆครับมองถึงหลัก
0: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่อัน
1: นี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราต้อง
0: สร้างประโยชน์
1: คือครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์นะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
0: หลักยุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยมันก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่า
0: ใช่คร
1: ับ พวกคุ้มมาก
0: การกบขี่คุ้มเองกันและการใช้อาศัยคุณมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมามองในหลักของความยุติธรรมแล้วเมื่อสังคมเรามีความยุติธรรมก็จะทำให้สังคมนั้นสงบร่มเย็นมีคุณธรรมนำจิตใจ
0: ใ
1: เราลองดูได้ตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
0: ครับ
1: จะทำให้วัดนั้นอ่ะมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: เจริญอย่างแรกคืออะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
0: ครับ
1: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันแบบไหนครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ถูกต้องครับ
1: พอญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
0: คร
1: ับ พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วก็จะต้องรีบกุลีกุจอม
0: าใส่คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลอย่างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคนที่เขามีเงินมีทอง
1: ครับ
0: เขาก็มาทำบุญกับว
1: ั
0: ดวัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ
1: ้
0: าง
1: นู่น
0: บ
1: ้
0: างนี่บ้างใช่ไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่มีญาติบ้างบ้างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1: ค
0: ือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ถามว่าถ้าคนมีเงินไม่รู้จักเสียสละขึ้นมา
1: ครับ
0: คนยากคนจนก็
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: คือดึงคนที่เข้ามาอยู่ในวัดครับให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือเกื้อกูลกันเพราะว่าสนับพูดเราเกิดที่อินเดียทำไมถึงเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกัน
1: ใ
0: ครรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่เทือนเหลี่ยมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปเท่ากันตายเหมือนกันเท่ากันหมดเมื่ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าที่เหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถึงว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็เจริญรุ่งเรือง
1: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
0: สันติภ
1: าพมองได้เลยก็คือมองถ้ามองในบ้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลเนี่ยครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
0: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีกเดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นโนริโก้ก็ทรงก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อโลกเลย
1: ใช่
0: พระเจ้าเราแม้แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
1: ครับ
0: ตัดสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่าง
1: ครับ
0: และพุทธ

0: องค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที
1: ่
0: เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยรู้จักการสละทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ทุกนี้หลายๆวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัยพระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ใช่ครับ
1: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้างให้
0: กำลังใจบ้างไปช่วยนู่นช่วยนี่บ้างที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
1: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยที่จะเกื้อกูลใช่ไหมครับพระคุณชนะหิตายะใช่ไหมครับเกื้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
0: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือไปเกื้อกูลทุกคน
1: ครับ
0: เกื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทำบุญ
1: ใช่
0: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นอะไปช่วยคนจนอีกทีนึง
1: ก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับ ก็เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช้ธรรมะสอนเขา
1: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมีอีโก้สูงพอมีอีโก้สูงแล้วเนี่ยการที่จะลดอีโก้ของคนที่มีอีโก้สูงได้ต้องลดด้วยธรรมะครับ
0: ใช่
1: ต้องพูดธรรมะที่ถูกจิตถูกใจของเขา
0: ให้ตรงกับจริตของเขา
1: ครับ
0: ครับ
1: บางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาหาดมาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
0: ตัวเองก็ไม่ใช้แค่ทรัพย์อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
1: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
0: ใช่คร
1: ับก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แหละครับไปปรับใช้
0: สอนให้เห็น
1: ให้ญาติโยม
0: ให้เห็นโทษ
1: ครับได้เห็นโทษของ
0: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ที่หามาได้ครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งจะเป็นหลักของที่สุขอย่างดีเลยครับ
1: 4ประการใช่ไหมครับ1คืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 2สุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
0: ถูกต้องครับ
1: 3สุขจากการไม่เป็นหนี
0: ้ครับ
1: 4สุขจากการประกอบการงานที่
0: ไม่มีโทษครับคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันแค่ขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้พวกทรัพย์นี่ถูกไหมครับ
1: ก็คือพวกทรัพย์ทั้ง4อย่างน
0: ี
1: ้ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่างนี่แหละคร
0: ับ
1: คือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย
0: ์
1: ได้ไม่เป็นหนี
0: ้ใคร
1: แล้วก็ทำการงานที่ดีเนี่ยคร
0: ับความภูมิใจนะทำการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอาแล้วก็เปรียบใครใครมาให้ได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์เก
1: ิ
0: ดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได
1: ้ให
0: ้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน์
1: จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นสันติภาพ
0: ใช่ครับพระเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้และของก็คือขี้หิก็คือของ
1: คฤหัส
0: ถ์คฤหัสถ
1: ์ของชาวบ้าน
0: ของชาวบ้าน
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้นำมาใช้ยังนำมาปรับใช้
0: จะอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงครับเป็นคำสอน
1: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
0: ใช่ครับ
1: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของที่สุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี
0: ้ครับ
1: สุดท้ายนี้ครับรายการที่สุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของที่สุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆเพื่ออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ

0: รือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะ
1: ในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได
4: ้ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
4: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
4: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
4: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
4: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
4: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของดุลยภาพทั่วไปนะคะซึ่งคราวที่แล้วสัปดาห์ก่อนๆมาเนี่ยเราก็ได้พูดถึงพฤติกรรมการซื้อแล้วก็การผลิตของผู้ผลิตนะเพราะฉะนั้นทางฝั่งของดีมานด์ที่เป็นผู้ซื้อกับทางฝั่งของซัพพลายที่เป็นผู้ขายเนี่ยก็จะต้องมีการเจรจาตกลงการซื้อขายกันนะเพื่อให้ได้ปริมาณและราคาที่ตกลงกันนะจึงเกิดการซื้อขายขึ้นตรงนี้แหละค่ะเราเรียกว่าดุลยภาพและก็คือภาวะเหมาะสมนะที่มีการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าในการวิเคราะห์ดุลยภาพเนี่ยมันก็จะต้องคิดถึงปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยเศรษฐกิจนะทางฝั่งของผู้บริโภคก็คือเป็นดีมานด์ใช่ไหมคะทางฝั่งของผู้ผลิตก็คือซัพพลายนะดีมานด์ซัพพลายก็ถือว่าหน่วยเศรษฐกิจ2หน่วยมาทำให้เกิดดุลยภาพกันนะคะหรือข้อที่2นะก็จะเป็นดุลยภาพของตลาดปัจจัยแล้วก็ตลาดผลผลิตนะก็ดูว่าในการนำเสนอปัจจัยนะเพื่อทำการใช้ปัจจัยแล้วก็ได้รายได้จากการใช้ปัจจัยกลับคืนมาเนี่ยนะคะนำไปสู่การเอารายได้นั้นไปซื้อสินค้าหรือผลผลิตนะเพื่อให้เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจต่อไปนะมันก็ทำให้เกิดดุลยภาพเกิดขึ้นนะของสองตลาดนี้แล้วก็พูดถึงแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปนะคะซึ่งอาจจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยตัวอื่นๆนะเพราะนั้น เริ่มแรกที่เราได้เคยเรียนกันมาแล้วนะคะเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจก็จะประกอบไปด้วยหน่วยครัวเรือนหรือผู้บริโภคนั่นเองนะคะหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตหน่วยรัฐบาลนะหน่วยรัฐบาลก็ดูสมดุลหรือเสถียรภาพของเศรษฐกิจไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำหรื